0: พีกวานพะเยาณภีพัฒน์ฉัตรสิริสกุลคว้าแชมป์รุ่น WGP3 มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: วันนี้ในงานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาอาวุธปืนอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องตรวจค้นและจับกลุ่มการพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3สำหรับประชาชนทั่วไปเนื่องจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงและประชาชนทั่วไปไม่มีหน้าที่ต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: ในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอาวุธปืนที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนก็ต้องฝากทุกท่านด้วยว่าตอนนี้ต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มันมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ในส่วนของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองผมได้สั่งการไปแล้วครับช่วงนี้ต้องถือว่าระบบการใบออกใบอนุญาตป.3ดังนั้นการซื้อขายการครอบครองอาวุธปืนของคนทั่วไปไม่มีนะครับ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดโดยเน้นการตรวจค้นอาวุธปืนเป็นสำคัญพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมและความเข้มงวดและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้น
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพร้อมขยายผลถึงต้นต่อ
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนากรุงเทพมหานครโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพ พร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยนางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามให้ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
5: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
4: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้พร้อมเร่งเดินหน้าขั้นตอนตามแผนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรอศาลปกครองสูงสุดชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายน2569โดยสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีคำสั่งเลื่อนการเลือกตั้งเพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะที่การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนพร้อมขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้
6: อย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมไม่เคยเลื่อนนะครับผมก็เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วเรายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่เรามีการชะลอในเรื่องของคำสั่งที่2ซึ่งถูกทุเลาไว้คือเรื่องของการลงทะเบียนถูกไหมครับแต่มิติอื่นๆในเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมบัตรในเรื่องของการเตรียมสถานที่เตรียมบุคลากรการอบรมเราทำต่อเนื่องมาโดยตลอดเราไม่ได้หยุดเรายังไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับอันนี้ยืนยันในข้อแรกตรงนี้ครับเป็นประเด็นนึงที่ต้องหารือเพราะว่าเราคงขอเวลาในการไปหารือกับทางศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดไหนอย่างไรนะครับ
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วรวมกว่า 17,400 ล้านบาทแต่นี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20ในอัตรา2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
0: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่กรมวิจัยและพัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน 1,700 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนูจำนวน325ตัวอย่างชุดตรวจโคลิฟอร์มจำนวน300ตัวอย่างรวมถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการนำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการไปสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยซึ่งประชาชนอาจมีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนตั้งใจวิทยาคมตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่อบต.เสริมกลางตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิบราฮิมโซฟากอรีโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ยืนยันว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใด

0: ซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเยือนหมู่เกาะคูริลทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นโดยระบุว่าหมู่เกาะคูริลหรือดินแดนทางเหนือเป็นดินแดนที่มีอยู่แต่เดิมของญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นการเยือนของประธานาธิบดีปูตินในครั้งนี้ถือเป็นการดูหมิ่นความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ซึ่งทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาวมีความยากลำบากมากขึ้นขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงต่อการกระทำที่คาดไม่ถึงของผู้นำรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้ว
1: คณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าพลเรือนในยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย437รายและบาดเจ็บมากกว่า 2,610 รายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ70เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังนับเป็นจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในยูเครนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งเป็นปีแรกที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026สนามที่3ที่กวานพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในรุ่นมหาวิทยาลัย WGP 3 One Lap Slalom University ผลประเภทชายรุ่นอายุ 17-22 ปีชายแชมป์ตกเป็นของณภีพัฒน์ ชัชศิริสกุลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโต1นาที 40.21 วินาทีและ1นาที 38.76 วินาทีเก็บ32คะแนนคว้าแชมป์แรกของสนามพะเยากลางปีนักประเภทหญิงปิยธิดาหอมขจรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโตเช่นกัน1นาที 38.70 วินาทีและ1นาที 46.97 วินาทีเก็บ40คะแนนเต็มคว้าแชมป์ประเภทหญิงมาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000ซินซินเนติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกามนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ109ของโลกผ่านสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จหลังลงหัวในรอบคัดเลือกรอบ2เอาชนะรุ่นน้องลนนาธาราได้ดีมืออันดับ79ของโลก 2-0 เซต 6-4 และ 6-3 คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอรายการใหญ่ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบคัดรองชนะเลิศชายเดี่ยวไตรศรีเสนมวงอันดับ3โคชนะธรรมะโคสิริ2-1เซต3-6 6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนะสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมวงอันดับ2และรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้วขณะที่หญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสังรัตรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วโคชนะมาริอองละอ6-0และ7-5สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับคาโรลีนาคอสติอูโควาจากยูเครนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่3ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคมใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทมีกระแสตอบรับดีเกินคาดนักปั่นจากทั่วประเทศแห่สมัครหลายร้อยคนคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักเกือบเต็มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดีขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทยืนยันความพร้อมทุกด้านเตรียมต้อนรับนักปั่นเต็มที่พร้อมเชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองชัยนาทที่มีมากมายติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นายศิรอดมียศผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรมพระศึกษาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประเภทกและประเภทข DPE ว้าฟุตซอลคัพ2026โดยมีทีมเข้าร่วม84ทีมเริ่มทำการแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook Fanpage ของกรมพระศึกษาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

0: ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: เป็นที่น่าสังเกตว่าอุบัติเหตุจากการขับรถแซงรถคันหน้าส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ขับรถมาแล้วหลายปีมักไม่ค่อยเกิดกับนักขับรถมือใหม่เนื่องจากผู้ขับรถมาหลายปีแล้วมักมั่นใจในการขับรถแซงรถคันหน้าซึ่งบางครั้งลืมนึกถึงจุดบอดหรือมุมมองช่วงด้านข้างของรถที่ค่อนไปทางข้างหลังหรือซ้ายและขวาซึ่งผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองจากกระจกข้างเพราะมุมของกระจกจะเลยรถคันดังกล่าวขณะที่สายตาผู้ขับขี่มักมองไปข้างหน้ารถที่อยู่ค่อนไปข้างหลังจึงไม่อยู่ในรัศมีของสายตาขณะแซงหรือเปลี่ยนเลนซึ่งอาจเบียดเข้าไปในเลนที่คิดว่าโล่งและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะเป็นจุดบอด การขับรถแซงคันหน้าจึงต้องระมัดระวังและมั่นใจในความปลอดภัยก่อนแซงทุกครั้งนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเสียเวลายิ่งกว่าการขับรถตามกันอย่างปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินคือเศษซากพืชอินทรีย์วัตถุต่างๆรวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นภายในลำไส้ของไส้เดือนดินจากนั้นขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวารเป็นมูลเม็ดสีดำมีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรีย์จำนวนมากทั้งนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนั้นขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปและผ่านกระบวนการย่อยในลำไส้แล้วขับถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนดิน
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการคุมเข้มมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาวุธปืนและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าดำเนินการมาตรการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนมากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ฟังครับผม
10: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
9: ครับท่านโฆษกครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนซึ่งสังคมกำลังให้ความสนใจครับเรื่องการใช้อาวุธปืนในเชิงการป้องกันตนเองและก็ทรัพย์สินครับท่านโฆษกครับอย่างเช่นประเด็นที่มีการพูดถึงการยิงผู้ร้ายหรือยิงโจรในบ้านเราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จริงเท็จเป็นยังไงทำได้หรือทำไม่ได้ครับ
10: ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกถึงหลักทั่วไปตามกฎหมายอาญาก่อนนะครับกรณีมีเหตุผู้อื่นยิงผู้ใดถึงแก่ความตายเนี่ยถือว่าเป็นเหตุคดีอาญา
9: ครับ
10: เจ้าที่ตำรวจจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะครับความผิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าต้องมีการสืบสวนสอบสวนความผิดที่เกิดขึ้นส่วนสถานะทางคดีของผู้ยิงปืนเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่จากพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนครับจึงไม่สามารถออกเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวได้ว่าถ้าโจรเข้าบ้านเราสามารถยิงโจรตายได้โดยไม่ความผิดนะครับไม่ใช่หลักเกณฑ์อย่างนั้นนะครับเพราะหลักการป้องกันตามกฎหมายเนี่ยจะต้องแน่นอนครับกฎหมายกำหนดให้สิทธิพี่น้องประชาชนในการป้องกันตัวเองเป็นสิทธิอันชอบธรรมนะครับในกรณีที่มีผู้อื่นนะกระทำการผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ละเมิดสิทธิของเรานะครับแต่ว่าการป้องกันนั้นจะต้องเป็นการป้องกันพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับและก็ต้องสมควรแก่เหตุแก่พฤติการด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปครับ
9: ครับผมก็คือหลักๆเป็นเคส by เคสไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเคสเนี่ยป้องกันตนเองตามสมควรหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านจะตัดสินถูกต้องไหมครับ
10: ใช่ครับก็จะอยู่ที่การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนแต่ละระดับชั้นของกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการนะครับถ้า2ชั้นนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการป้องกันตามกฎหมายนะครับก็จะมีการนำไปขึ้นสู่การพิจารณาของศาลซึ่งก็มีหลายคดีนะครับที่นำขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลจนถึงท่านศาลฎีกาเลยนะครับมีแนวคำพิพากษาในหลายกรณียกตัวอย่างสักกรณีหนึ่งนะครับว่ากรณีผู้ตายเนี่ยบุกรุกเข้าไปในบ้านผู้อื่นเวลากลางคืน
9: ครับ
10: เข้าไปถึงห้องนอนนะครับแล้วก็มีการส่งเสียงเรียกกันส่งเสียงยับยั้งก็ไม่ยอมหยุดนะครับกรณีนี้นะครับก็มีแนวคำพิพากษาว่าเป็นกรณีที่ถือว่าเป็นการป้องกันสมควรแก่เหตุครับอันนี้ยกตัวอย่างครับ
9: นั่นก็คือ
10: และอีกกรณีหนึ่งที่ว่าไม่สมควรแก่เหตุก็มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่ามีคนเนี่ยปีนอยู่ที่รั้วบ้านนะครับก็ยิงปืนออกไปเลยไปโดนผู้นั้นเสียชีวิตก็เป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นการเกินไปเหตุเกินสมควรแก่เหตุนะครับ
9: ครับผมนั่นก็คือเราอาจจะอนุมานได้ว่าการใช้อาวุธปืนนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมกับเหตุการณ์แล้วก็ความรุนแรงถูกไหมครับว่าเราได้ใช้อาวุธเนี่ยในการระงับยับยั้งเหตุอย่างสมควรแก่เหตุหรือไม
10: ่ใช่ครับ
9: ครับผมครับอันนี้ก็เคลียร์นะครับว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกวิตกกับประเด็นนี้จนเกินไปถ้าเกิดว่ามีโจรผู้ร้ายเข้าบ้านเนี่ยแล้วเราใช้อาวุธอย่างเหมาะสมแก่เหตุเนี่ยเชื่อว่ามันต้องฟังขึ้นครับผมก็
10: คร
9: ับถูกต้องนะครับถ้าเกิดเราสรุปประมาณนี้
10: ใช่ครับก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าพยานอันตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยัง
9: ยกตั
10: วอย่างเมื่อสักครู่นะครับว่ามีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปอย่างนี้ต้องถือว่าพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงนั้นสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดนะครับเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
9: ครับผมก็ถือว่าประเด็นนี้เคลียร์ครับผมสำหรับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับอีกเรื่องนึงครับตอนนี้มีการพูดถึงการพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะเนี่ยหลายกรณีมากอยากให้ท่านโฆษกช่วยยืนยันครับผมว่าในขณะนี้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะหรือใบป.12เนี่ยครับมันไม่มีออกแล้วถูกไหมครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกปืนไปในที่สาธารณะแน่นอน
10: ถูกต้องครับขณะนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านไม่ต่อใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบป.12เนี่ยให้ตั้งแต่ปี2516นะครับแต่ว่าใบอนุญาตที่เคยให้ไว้หมดอายุหมดแล้วนะครับงั้นปัจจุบันพี่น้องประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกจากเคหสถานได้นะครับ
9: ครับผมอาจจะมียกเว้นบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีกรณีการแข่งขันที่จะต้องใช้อาวุธปืนแล้วก็ท่านผู้นั้นเป็นนักกีฬาที่จะต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการแข่งขันอะไรเงี้ยอาจจะเข้าข่ายได้ไหมครับ
10: ก็จะเข้าข่ายในกรณีเรื่องการพกพาอาวุธปืนโดยมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและมีพฤติการอันสมควรนะครับ
9: ครับผมก็ดูเป็นกรณีไป
10: ข้อนั้นได้เป็นกรณีไปครับ
9: ครับผมโอเคก็อยากให้ทุกคนสบายใจนะครับว่าถ้าเกิดเจอใครเนี่ยอยู่ในที่สาธารณะจู่ๆนำอาวุธปืนออกมาแสดงแล้วใช้ในการอาจจะข่มขู่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นพฤติการที่ผิดกฎหมายแน่นอนถูกใช่ไหมครับ
10: ถูกต้องครับ
9: ครับผมประเด็นสุดท้ายครับท่านครับในฐานะที่ท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาก่อนเนี่ยครับอยากถามว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดขึ้นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการปราบปรามทั้งปืนเถื่อนทางออนไลน์แล้วก็การตั้งด่านตรวจอย่างเงี้ยครับ
10: ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเข้มงวดกดขันในเรื่องเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนะครับหรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะออนกราวหรือออนไลน์ก็ตามนะครับทางออนกราวเราก็มีการตั้งจุดตรวจค้นนะครับเป็นจุดๆทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนออนไลน์เราก็มีการจัดสายตรวจไซเบอร์ในการตรวจจับนะครับผู้ที่โพสต์หรือผู้ที่โฆษณาชักชวนขายหรือแลกเปลี่ยนอาวุธปืนออนไลน์นะครับก็มีการระดมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านต้องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนเรามีการสั่งงดกวาดล้างนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนพี่น้องประชาชนแต่ถึงแม้หมดช่วงระดมแล้วนะครับเราก็ยังมีการเพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจค้นทั้งออนกราวและออนไลน์ตามที่ตำรวจให้ทราบครับ
9: ครับผมแล้วกรณีที่ประชาชนอาจจะกังวลครับผมว่าปืนเนี่ยหาซื้อได้ง่ายเหลือเกินอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเรามีการติดตามอยู่แล้วใช่ไหมครับพอจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแบบมันมาจากไหนช่องทางไหนบ้างอะไรเงี้ยครับ
10: ใช่ครับในกรณีการติดตามจับกลุ่มแหล่งขายอาวุธปืนนะครับเรามีผลการปฏิบัตินะครับมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนท่านก็บอกเลยหรือเป็นการดัดแปลงสภาพนะครับให้กลายเป็นอาวุธปืนโดยมีการนำอาวุธปืนบีบีกันบ้างปืนอัดลมบ้างมาดัดแปลงสภาพนะครับเราก็มีการจับกลุ่มไว้ตลอดนะครับ
9: ครับผมเราพอจะรับประกันกับประชาชนได้ไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันจะเบาบางลงกว่าเดิมครับผม
10: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าขณะนี้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยได้เร่งคัดในเรื่องนี
9: ้
10: ถ้าเราดูจากในหลายประเทศนะครับในหลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธได้แรงคืออาวุธปืนหลายประเทศถึงกับยกเลิกให้ขายอาวุธปืนนะครับหรือมีการจำกัดที่จะขายอาวุธปืนได้ยากมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษนะครับสถิติการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนของประเทศอังกฤษเนี่ยต่ำที่สุดใน EUนะครับก็เพราะมาตรการทางกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียนว่าพวกเราบังคับใช้มาตรการนี้อย่างจริงจังนะครับต่อไปก็จะเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะเกี่ยวกับการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนได้นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับ
9: ครับผมทิ้งท้ายครับท่านครับประชาชนสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจในกรณีถ้าเกิดเห็นใครพกอาวุธปืนได้ยังไงบ้างและแจ้งได้ยังไงบ้างครับผม
10: หมายเลขด่วนเลยนะครับ191นะครับหรือ1599นะครับสายด่วนของชาตินะครับ
9: ครับผมถ้าเกิดว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะเนี่ยมีโทษยังไงบ้างครับตอนนี
10: ้ก็มีโทษจำคุกนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทของปืนนะครับว่าเป็นปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเป็นปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะครับ
9: ครับผมก็อยากให้ประชาชนทุกคนนะครับถ้าเกิดเห็นใครพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะครับก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางตำรวจด้วยช่วยกันแจ้งนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามอาวุธปืนที่มีการนำออกในที่สาธารณะให้หมดสิ้นไปทุกคนจะได้ปลอดภัยนั่นเองครับผมครับวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตำรวจความปลอดภัยในชีวิตประชาชนหรืออาชญากรรมขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
10: ครับผมครับสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับท่านครับ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 025077555
0: รัฐบาลออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ซึ่งจะพิจารณาเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่ลดความเสี่ยงการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: ข้อข่าวเล่าประเด็น
13: จากเหตุการณ์นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บกลายเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมกลับมาตั้งคำถามถึงการเข้าถึงและการครอบครองอาวุธปืนในประเทศรัฐบาลจึงยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบมีข้อสั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปิดช่องโหว่ป้องกันไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองโดยระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมให้นายทะเบียนตรวจสอบใบป.3ที่ยังค้างไม่มีการซื้อขายและรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันพร้อมสั่งตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงครอบครองและจำหน่ายเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนสำหรับมาตรการระยะยาวจะเร่งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและรัดกุมการกำหนดให้ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ซึ่งปัจจุบันไม่ได้กำหนดอายุต้องต่ออายุทุก3ปีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่จะต้องเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจเน้นตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกอาวุธปืนหากไม่มีใบอนุญาตเพราะอาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย
14: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
13: ด้านนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบรวมถึงการควบคุมการโอนการนำอาวุธปืนไปจำนำหรือวางเป็นหลักประกันการนำไปใช้งานควบคุมเครื่องกระสุนให้สัมพันธ์กับจำนวนอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3เดือนและจะพัฒนาระบบข้อมูลเป็นเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบผู้ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายหลักรัฐบาลอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อเร่งอุดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอาวุธปืน
15: ตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดแล้วก็กระจายมันไม่รู้ว่าป.3ที่ออกไปแล้วเนี่ยซื้อไปแล้วไปออกป.4จริงหรือเปล่าท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์ซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดออกจากสต็อกมันจะต้องมีออกใบอนุญาตครอบครองได้เลยเราก็จะรู้แล้วว่าใครเรื่องกระสุนเท่าไหร่แล้วก็มีระบบมอนิเตอร์ก็ตามไปเรื่อย
13: มาตรการทั้งหมดของรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนให้รัดกุมตั้งแต่ต้นทางและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงซ้ำอีกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การดำเนินโครงการจัดหายุทโธปกรณ์สำคัญของเหล่าทัพโดยเฉพาะเรือดำน้ำและเรือฟริเกตกองทัพเรือต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆอย่างรัดกุมเพื่อแสดงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
16: หนึ่งในประเด็นความมั่นคงที่ประชาชนบางส่วนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดคือโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการดำเนินการจัดหาตั้งแต่โครงการเรือดำน้ำจนถึงโครงการเรือฟริเกตลำแรกที่ยังไม่ประกาศบริษัทที่ได้รับคัดเลือกชนะโครงการดังกล่าวซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโ โฆษกกระทรวงกลาโหมเล่าว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สอบถามกองทัพเรือในเรื่องนี้และเน้นย้ำถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าการประกาศผลบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการประมูลโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเมื่อขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จและจะดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2อย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2571ส่วนความคืบหน้าโครงการเรือดำน้ำขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการต่อเรือและจะมีการนำเรือดำน้ำลำแรกลงน้ำในปี2570และจะส่งมอบให้กับกองทัพเรือได้เรียบร้อยภายในปี2572
17: ปัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือก็อยู่ในช่วงของการจัดหายุทธอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเสริมกำลังขีดความสามารถให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตเรือดำน้ำในเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตในปี70ก็กำลังจัดหา1ลำถ้ามีโอกาสแรกทางกองทัพเรือก็จะเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของผลของการประมูลให้ได้รับทราบครับส่วนในเรื่องของประเด็นของเรือดำน้ำนะตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการต่อเรืออยู่นะครับแล้วก็มีแผนที่จะนำเรือลงน้ำในห้วงของปี70แล้วก็แน่นอนในเรื่องของปี72คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการส่งมอบให้กับกองทัพเรือต่อไป
16: ขณะที่ในด้านความโปร่งใสในโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนั้นพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือยืนยันว่ากองทัพเรือไม่มีการล็อกผลจัดหาให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งตามที่เกิดการตั้งข้อสังเกตจากสังคมและขณะนี้ยังไม่มีบริษัทเอกชนที่ยื่นข้อเสนอต่อเรือฟริเกตยื่นเรื่องร้องเรียนกองทัพเรืออย่างไรก็ตามหลังจากประกาศข้อสรุปของโครงการดังกล่าวกองทัพเรือจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ได้คัดเลือกบริษัทดังกล่าวด้วยซึ่งแม้จะมีการพิจารณาเรื่องนโยบายชดเชยหรือ offset policy มาเกี่ยวข้องแต่เกณฑ์หลักที่ใช้ในการพิจารณาคือความต้องการทางยุทธการและการปฏิบัติการร่วม
17: คือกองทัพเรือเราได้ให้ข่าวว่าเราสรุปผลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราให้ข่าวว่าสรุปผลณวันนี้ยังไม่มีหนังสือที่ขอความเห็นขอทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอะไรมายังไม่มีนะครับกระบวนการอุทธรณ์ก็จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติแล้วก็จะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกาศผลแล้วแล้วเขาไม่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยได้มีการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ผมเรียนว่ากองทัพเรือไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการนี้นะครับเราน้อมรับกระบวนการนี้เพราะเป็นกระบวนการที่อยู่ตามกฎหมายแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกนะครับเขามีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับกองทัพเรือมีหน้าที่แค่ตอบข้อชี้แจงว่าทำไมเราถึงไม่เลือกเขาทำไมเขาถึงไม่ได้
16: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนว่าการดำเนินโครงการด้านความมั่นคงในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความจำเป็นของยุทโธปกรณ์ที่จัดหาคือความโปร่งใสในการดำเนินขั้นตอนต่างๆรวมทั้งการคัดเลือกผู้ชนะโครงการที่สามารถนำเสนอความคุ้มค่าให้กับทั้งกองทัพและประเทศได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าโครงการต่างๆดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการทุจริตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกส่งผลให้สัตว์ทะเลหายากเสี่ยงสูญพันธุ์จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์รับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: สถานการณ์วิกฤตท้องทะเลไทยในปีนี้กำลังเผชิญภัยคุกคามรุนแรงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดปรากฏการแพลงต้นบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีขยายวงกว้างพบการขยายตัวของแพลงต้นบลูมหนาแน่นตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยเช่นสมุทรปราการเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นและมลพิษทางน้ำทำให้ทะเลขุ่นขาดออกซิเจนและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำวิกฤตปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแจ้งเตือนสภาวะความเครียดของแนวปะการังจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบปีขยะทะเลและมลพิษปัญหาขยะพลาสติกและน้ำเสียจากชุมชนที่ยังคงไหลลงสู่เขตชายฝั่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ทะเลหายากและถิ่นอาศัยและสุดท้ายการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้และอ่าวไทยได้รับความเสียหายจากคลื่นลมและการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจประมงอย่างต่อเนื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกโดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับแนวทาง 4R เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้พิทักษ์ทะเลผ่านการลดใช้พลาสติกการบริโภคอย่างรับผิดชอบและการไม่ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำสัตวแพทย์หญิงราชาวดีจันทราสัตวแพทย์ทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันสัตว์ทะเลหายากอย่างเต่าทะเลได้รับผลกระทบเช่นกันและกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากมนุษย์ผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะทะเลโดยพบเต่าทะเลกว่าร้อยละ30เกิดตื้นจากการกินหรือถูกพันรัดตัวจากเศษขยะทะเลส่งผลให้สัตว์ทะเลเสี่ยงสูงที่จะพิการหรือตายได้จึงจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนที่พบเห็นสัตว์ทะเลเกยตื้นควรต้องทำอย่างไรในการช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยยืดโอกาสรอดของสัตว์ทะเลได้ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในไทยเป็นส่วนสำคัญช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์เพราะหากสามารถร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลหายากได้อย่างยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ยังช่วยเสริมด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดอ่าวไทยตอนบนมีรายได้จากการพานักท่องเที่ยวออกไปชมวานกลางทะเลและช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า26ล้านบาทต่อปี
19: ตอนนี้ทะเลไทยปัญหาที่เห็นสำคัญมากที่สุดสำหรับสัตว์ทะเลหายากจะมีเรื่องภัยคุกคามจากมนุษย์เป็นหลักค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากขยะทะเลนะคะต่อสัตว์ทะเลหายากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะก็มีภารกิจนะคะที่จะช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจำพวกเต่าทะเลโลมาวานพยูนปลากระดูกอ่อนบางชนิดค่ะฉลามวานกระเบนราหูทุกท่านไปเที่ยวทะเลแล้วก็เจอสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์136224ชั่วโมงค่ะ
18: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารของประเทศดังนั้นการมีระบบเฝ้าระวังที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของทะเลได้แบบใกล้เคียงเวลาจริงจึงมีความสำคัญต่อการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลทรัพยากรทางทะเลและการประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
21: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาครับสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17ขายทอดตลาดอื่นๆทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรรายนางวรรณาสุขปัญญาในกรรมสิทธิ์ห้องชุดรวม4ครั้งครั้งที่5ในวันที่20สิงหาคม2569ครั้งที่6ในวันที่11กันยายน2569ครั้งที่7ในวันที่5ตุลาคม2569ครั้งที่8ในวันที่29ตุลาคม2569ติดต่อที่ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้างชั้น12สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17เขตบางนากรุงเทพมหานครโทรศัพท์02316-2350-5ต่อ1243สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนยี่ห้อโตโยต้าจำนวน4สูบ 1,998 ซีซีหมายเลขทะเบียนสอเสือชอฉิ่ง5721จำนวน1คันขายทอดตลาดในวันที่17สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนการพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02278-8592บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องคัดแยกจดหมายแบบ Optical Character Reader OCR 2หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนชั้น2อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02984-7314การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Instrument Transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งงานเปลี่ยนทดแทน Instrument Transformer ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้าแรงสูงกฟผ.ระยะที่1โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าและโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่1กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Miscellaneous Equipmentสำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่10สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360346แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370
กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์04481-1158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโทรศัพท์04560211-4-180สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17ขายทอดตลาดอื่นๆทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรรายนางวรรณาสุขปัญญาในกรรมสิทธิ์ห้องชุดรวม4ครั้งครั้งที่5ในวันที่20สิงหาคม2569ครั้งที่6ในวันที่11กันยายน2569ครั้งที่7ในวันที่5ตุลาคม2569ครั้งที่8ในวันที่29ตุลาคม2569ติดต่อที่ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้างชั้น12สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17เขตบางนากรุงเทพมหานครโทรศัพท์02316-2350-5-1243สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนยี่ห้อโตโยต้าจำนวน4สูบ 1,998 ซีซีหมายเลขทะเบียนสอเสือชอฉิ่ง5721จำนวน1คันขายทอดตลาดในวันที่17สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนการพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02278-8592บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องคัดแยกจดหมายแบบ Optical Character Reader OCR 2หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนชั้น2อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02984-7314การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออินสตรูเมนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งงานเปลี่ยนทดแทน Instrument Transformer ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้าแรงสูงกฟผ.ระยะที่1โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าและโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่1กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Miscellaneous Equipmentสำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่10สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348
0346แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์04481-1158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโทรศัพท์04562-0211-4ต่อ180สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17ขายทอดตลาดอื่นๆทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรรายนางวรรณาสุขปัญญาในกรรมสิทธิ์ห้องชุดรวม4ครั้งครั้งที่5ในวันที่20สิงหาคม2569ครั้งที่6ในวันที่11กันยายน2569ครั้งที่7ในวันที่5ตุลาคม2569ครั้งที่8ในวันที่29ตุลาคม2569ติดต่อที่ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้างชั้น12สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17เขตบางนากรุงเทพมหานครโทรศัพท์02316-2350-5ต่อ1243สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนยี่ห้อโตโยต้าจำนวน4สูบ 1,998 ซีซีหมายเลขทะเบียนสอเสือชอฉิง5721จำนวน1คันขายทอดตลาดในวันที่17สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนการพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02278-8592บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องคัดแยกจดหมายแบบ Optical Character Reader OCR 2หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนชั้น2อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02984-7314การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Instrument Transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งงานเปลี่ยนทดแทน Instrument Transformer ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้าแรงสูงกฟผ.ระยะที่1โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าและโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่1กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่น
ซื้อ Miscellaneous Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่น

างหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5-170หรือ270หรือ370กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์04481-1158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโทรศัพท์04562-0211-4-180สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17ขายทอดตลาดอื่นๆทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรรายนางวรรณาสุขปัญญาในกรรมสิทธิ์ห้องชุดรวม4ครั้งครั้งที่5ในวันที่20สิงหาคม2569ครั้งที่6ในวันที่11กันยายน2569ครั้งที่7ในวันที่5ตุลาคม2569ครั้งที่8ในวันที่29ตุลาคม2569ติดต่อที่ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้างชั้น12สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17เขตบางนากรุงเทพมหานครโทรศัพท์02316-2350-5-1243สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนยี่ห้อโตโยต้าจำนวน4สูบ 1,998 ซีซีหมายเลขทะเบียนสอเสือชอฉิ่ง5721จำนวน1คันขายทอดตลาดในวันที่17สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนการพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02278-8592บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องคัดแยกจดหมายแบบ Optical Character Reader OCR 2หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนชั้น2อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02984-7314การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Instrument Transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งงานเปลี่ยนทดแทน Instrument Transformer ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้าแรงสูงกฟผ.ระยะที่1โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าและโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่1กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Miscellaneous Equipmentสำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่10สิงหาคม2569

ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360346แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์023607954-5-170หรือ270หรือ370กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์044811158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโทรศัพท์045620211-4-180จบข่าวประกวดราคาอัตภพรปานกลัดอ่าน

นั้นเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังหักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฝ่าอ้ายขอฝากเพลงนี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมารับฟังบรรยายสรุปความไม่สงบแนวชายแดนไทยกัมพูชาน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีที่กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของกองบิน1รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติในห้วงสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปโครงการที่สำคัญต่างๆของกองทัพอากาศจากนั้นให้โอวาทแก่ข้าราชการกองบิน1ในการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการและกำลังพลที่ดีของกองทัพอากาศและประเทศชาติก่อนจะเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมในภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศทั้งนี้กองบิน1เป็นหน่วยที่ตั้งทางยุทธวิธีตามแผนป้องกันประเทศซึ่งมีอากาศยานรบของกองทัพอากาศวางกำลังณฐานที่ตั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจใช้กำลังทางอากาศไม่ได้รับคำสั่งพร้อมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามในเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงดังนั้นการตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีจึงเป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อให้สามารถสั่งการได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องและแม่นยำทันต่อสถานการณ์ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะสงครามปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานไทยทาพิโอกาเน็กซัส2026เชื่อมโยงคู่ค้าโลกคาดสร้างมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายตลาดมันสำปะหลังไทย
9: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026เพื่อเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและผู้ค้าต่างประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งยกระดับคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังไทยเพื่อแข่งขันในตลาดโลก งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า300รายจากหลายประเทศพร้อมจับคู่ธุรกิจประมาณ60คู่คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทขณะเดียวกันกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเดินหน้าขยายตลาดเชิงรุกทั้งญี่ปุ่นจีนเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยแป้งสำปะหลังไทยยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ของสหรัฐในอัตราร้อยละ0พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมไทยปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีน้ำโขงหนุนสูงได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
10: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสำโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางกนิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีค่ะกับค้นหามาเล่าวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569พบกับเรา2คนค่ะดิฉันชนันท์แก้วกล่ำค่ะ
1: ค่ะและภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค้นหามาเล่าเปิดมาด้วยหงเหินนะก็เรียบเรียบง่ายๆแล้วก็รู้สึกสบายสบายแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกกันไปว่าฝนก็เริ่มเยอะขึ้นก็มีตั้งเขามาทุกวันเหมือนกันนะที่กรุงเทพแต่ก็ลุ้นทุกวันโอ้รีบกลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวเจอฝนแล้วก็ยิ่งเป็นละอองฝอยนี่หลายคนต้องระวังนะบางท่านบอกว่าอุ๊ยเป็นละอองฝอยไม่เป็นไรตกไม่หนักก็เดินตัวเปล่าไม่ได้มีหมวกไม่ได้มีร่มอะไรละอองฝอยนี่แหละนะจะทำให้เรา
1: ทำให้เป็นหวัด
0: เป็นไม่สบายนะโอ้งงเหมือนกันนะ
1: แต่ถ้าตกแรงๆเนี่ยสังเกตว่าเราจะไม่ค่อยเป็นหวัดเพราะฝนแรงนะ
0: เหมือนเราอาบน้ำอ่ะเหมือนเราแบบว่าอาจจะด้วยชั้นบรรยากาศหรือเปล่าเป็นละอองฝอยเนี่ยก็ยังไม่ได้ชะล้างเกี่ยวกับสิ่งสกปรกชั้นบรรยากาศเท่าไหร่ก็จะนำสิ่งสกปรกที่เป็นอยู่ลอยในอากาศเนี่ยก็มาหาตัวเราแต่ตกแรงๆเนี่ยเหมือน
1: ชะล้างมา
0: ชะล้างไปเยอะแล้ว น่าจะได้นะก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเรียนก็คือดูแลสุขภาพด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่าเป็นรู้สึกเหมือนกันไหมว่าพอไม่สบายเป็นหวัดปุ๊บเนี่ยหายยากเหลือเกินบางท่านก็พบคุณหมอแหละด้วยเดี๋ยวนี้ทางเรียกว่าเรื่องของการไปหาคุณหมอแล้วก็ทางหลักประกันสุขภาพเนี่ยหลายคนก็มีอยู่แล้วล่
1: ะ
0: ก็แตกต่างกันไปด้วย
1: ทุกคนก็เข้าถึงสิทธิ์หมดอยู่ที่ว่าจะเป็นสิทธิ์อะไร
0: ใช่ก็จะไปพบคุณหมอพบคุณหมอก็แล้วคุณหมอให้ยามาทานก็แล้วบางคนคุณหมอสั่งฉีดยาก็แล้วอู้หายเป็นเดือนกว่าจะหายก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวไปดูงานนี้ก็หน่อยน้องแก้วพาไปเที่ยวงานนี้ก็หน่อยเพราะว่าก็มาบอกเตรียมกันตั้งแต่เนิ่น
1: ๆค่ะ
0: นะเพราะว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้าค่ะ
1: ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นค่ะซึ่งจะจัดระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนที่ ImpactExhibition หอเมืองทองธานีค่ะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติค่ะกำหนดจัดงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนที่ Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานค่ะแบ่งเป็น5โซนหลักด้วยกันที่สะท้อนมิติอันหลากหลายของวัฒนธรรมไทยค่ะได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธ

0: ราววัฒนธรรมอาหารผ่านข้าวและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมทั่วประเทศค่ะสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำหรับบันทึกภาพความประทับใจกิจกรรมสะสมตาประทับจากโซนกิจกรรมต่างๆรับของที่ระลึกกิจกรรมวัฒนธรรมรักโลกเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานนำถุงผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ภายในงานเพื่อรับรางวัลพิเศษผู้สนใจก็สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
1: ค่ะก็กิจกรรมน่าสนใจแย่ๆมากมายจริงๆอย่างที่น้องแก้วได้บอกไปนี่สนใจนะการตอกหนังการตอกหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยก็ไม่ได้มีให้ชมกันถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะรับทราบถึงวัฒนธรรมตรงนี้ดีแต่อย่างเราเนี่ยอยู่ส่วนกลางภาคกลางอย่างเงี้ยถ้ามีงานแบบนี้เขาก็จะมีการรวมวัฒนธรรมจริงๆก็ถือว่าเป็นมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติจริงๆนะที่ส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นด้านของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 2-6 กันยายน2569นี้ที่ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานีง่ายๆนะฮะไปเดินทางเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็ถึงแล้วพอลงปุ๊บเนี่ยถึงเลยนะเมืองทองธานีก็อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเข้าไปชมงานกันแล้วก็อีกหนึ่งงานที่นำเรียนให้ทราบกันสำหรับสัปดาห์หน้าในเดือนสิงหาคมกระทรวงแรงงานก็ชวนร่วมมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระแรงงานอิสระหมายความว่ายังไงอ่ะรับงานไปทำที่บ้านอยู่บ้านก็นั่งทำงานที่บ้านก็มีรายได้นะอย่างถามว่าอย่างมีหลากหลายงานเหมือนกัน
0: มีหลากหลายนอกจากงานที่บ้านแล้วงานอิสระอย่างขับรถส่งอาหารนี่ก็ถือว่าเป็นงานอิสระไหม
1: ใช่อิสระนะเพราะว่าเรามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา
0: เลือกเวลาทำงานเอง
1: ใช่เลือกเวลาทำงานเองได้แล้วก็เลือกว่าเราจะทำมากหรือทำน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำถ้าเราอย่างสมมติว่าคนมีกำลังที่จะทำได้มากเราก็จะได้สิ่งที่ตอบแทนมาคือเป็นรายได้ที่เข้ามาต่อวันเนี่ยก็จะได้เพิ่มมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ณตรงนั้นนะคะงานนี้กระทรวงแรงงานเขาก็เตรียมจัดอย่างที่ได้ดำเนินไปว่ามหากรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนวันที่19ถึง20สิงหาคมงานจะเริ่มจัดในช่วง 11:00 นไปจนถึง 19:00 นที่อาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงใกล้ๆเรานี่เลยนะเขาจะเปิดพื้นที่ให้แรงงานอิสระแล้วก็มีการให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านแรงงานที่จะส่งเสริมอาชีพแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาจจะมีการรับสมัครงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงตำแหน่งงานมีการสาธิตอาชีพอิสระด้วยนะก็ไปดูกันได้เรียนรู้แล้วก็ต่อยอดทักษะการสร้างรายได้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพอิสระนะคะแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการอาชีพชุมชนขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระค่ะแล้วก็ให้การปรึกษาด้านแรงงานรับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัลฟรีด้วยมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินให้รับชมภายในงานด้วยอาจเดินไปชมงานกันแล้วก็จะมีในส่วนของเวทีกลางแหละเนาะการจัดงานมหกรรมแบบนี้ก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายก็ผู้ที่สนใจในอาชีพอิสระแล้วก็จะไปดูงานเนี่ยก็สามารถที่ไปได้19แล้วก็20สิงหาคมนี้ที่อาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนี่แหละน
0: ะ
1: ก็สามารถที่จะไปได้ค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าใครที่กำลังว่างงานอยู่ถือว่างานนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจด้วย
1: น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่ากิจกรรมนอกจากมีงานแล้วเนี่ยหลายท่านที่อาจจะมีงานประจำอยู่แล้วอาจจะไปร่วมกิจกรรมก็คือไปอุดหนุนสิ่งที่เขานำมาจัดจำหน่ายกับผู้ที่ทำงานอาชีพอิสระอยู่แล้วก็มีการตั้งบูธให้ได้ไป ช่วยจับจ่ายซื้อของไปสนับสนุนกันก็มีด้วยอย่างเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆก็น่าจะไปดูงานไปช่วยสนับสนุนเขาอีกเช่นกันนะ
0: งานเขาจัดจนถึง1 ทุ่ม
1: 1 ทุ่มก็คือเลิกงานแล้วเนี่ยช่วงเย็น

0: คือที่นั่นโดยปกติแล้วก็จะมีผู้คนไปออกกำลังกายเยอะมากไปวิ่งกันคือมี
1: ค่ะ
0: การออกกำลังกายที่หลากหลายนะศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยมีทั้งว่ายน้ำก็เปิดให้ทั้งเยาวชนแล้วก็ผู้คนได้เข้าไปใช้บริการทางด้านของกีฬามีฟิตเนสก็มีนะ
1: ค่ะ
0: มีฟิตเนสมีเปตองคือมีอันออกกำลังกายที่หลากหลายนอกจากนี้ในช่วงของเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีการฝึกทักษะวิชาชีพให้ด้วยอย่างพวกงานอิสระเขามีการสอนเบเกอรี่มีคือมีเยอะมากเขาก็จะมีโปรแกรมของเขาที่อยู่ตรงนั้นแล้วนี่คือเป็นการจัดงานในปีนี้ที่เขาก็จะรวบรวมคือบอกว่าเหมาะมากไปเถอะเพราะว่าเคยเห็นเขาจัดงานแล้ว
1: นะ
0: น่าตื่นตาตื่นใจมากค่ะ
1: มาดูที่อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับปีนี้เรื่องของการกรมการขนส่งทางบกค่ะเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานภายในสิ้นปีนี้ค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถไฟฟ้าหรือรถ EV ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ DLT โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากที่ปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะมีการสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดแล้วก็เสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ภายในสิ้นปีนี้สาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถ EV ออกจากรถเครื่องสันดาปนะคะเพราะว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเวลาเกิดเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทมีวิธีการควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่แบบทุกวันนี้นะคะที่เป็นรถน้ำมันเนี่ยจะใช้การฉีดดับเพลิงได้แต่รถไฟฟ้าเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องใช้สารเคมีเฉพาะค่ะการที่มีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยทั้งกับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนของผู้ที่ใช้รถ EV นะคะที่จดทะเบียนป้ายเดิมป้ายขาวดำเนี่ยไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่ค่ะเพราะว่าป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมก็สามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์เพิ่มเติมบนป้ายทะเบียนเดิมได้ค่ะโดยเบื้องต้นจะมีการออกแบบไว้ให้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมระบุข้อความว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าค่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันเพราะบางทีเกิดเหตุอันใดเนี่ยเราก็จะได้ช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธีก็จะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกกันเหมือนเวลาเราไปอบรมของการดับเพลิงเนี่ยนะนี้เขาก็จะมีการแยกอย่างน้ำกับน้ำมันถ้าเกิดเหตุเพลิงที่เกี่ยวกับพวกน้ำมันแล้วเราเอาน้ำเปล่าๆไปราดเนี่ยคือมันจะไม่ได้ดับง่ายนะมันกลายเป็นว่าทำให้ลุกเพิ่มมากขึ้นนะสิ่งที่คือเวลาทำได้คือเขาต้องใช้สารเคมีในการดับเพลิงกับสิ่งพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เดี๋ยวอาจจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ในขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็มานำเรียนเบื้องต้นให้กับหลายๆท่านได้รับทราบในส่วนตรงนี้การกับกระทรวงคมนาคมมาดูเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนของเด็กหน่อยเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็เดินหน้าที่จะดึงทางด้านของเด็กที่หลุดออกจากระบบของการเรียนการสอนอาจจะด้วยหลายๆเหตุผลเรื่องของค่าใช้จ่ายของทางครอบครัวเองหรืออาจจะด้วยเรื่องของการเรียนของเด็กด้วยอะไรหลายๆอย่างนะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะสนับสนุนเรื่องของการที่จะดึงเด็กหลุดออกจากระบบเนี่ยกลับมากว่า 30,000 กว่ารายโดยในเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงมีการวางแผนค่ะที่จะจัดศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นเรื่องที่ดีนะคะทั้งนี้ค่ะจากการที่เดินหน้ากับนโยบาย Thailand Zero Youpon นะ ก็คือตรงนี้เนี่ยเขามีการเร่งนโยบายตรงนี้อย่างจริงจังสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นอันดับแรกๆเพราะว่าทำให้ติดตามตัวของเด็กและก็เยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาได้แล้วกว่า 58,485 คนด้วยกันโอ้ถือว่าเยอะนะขอบคุณมากๆที่ไปติดตามกลุ่มนี้มาแล้วก็ช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ย 39,068 คนด้วยกัน
1: ค
0: ่ะส่วนที่เหลือตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างติดตามแล้วก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางเรื่องของการช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลครับเพื่อที่จะค้นสาเหตุแล้วก็แนวทางที่เหมาะสมในการที่จะนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบด้วยโดยทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยด้วยนะคะว่าเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางด้านของการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้มีการอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือว่าโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อเปิดทางให้ครอบครัวเนี่ยสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะสำหรับข้อห่วงใยเรื่องของจำนวนเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานครที่ลดลงอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ได้มีการวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดด้วยเช่นกันโดยได้มีการสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรฐานข้อมูลสถิตินักเรียนของโรงเรียนในสังกัดของสพฐในกรุงเทพมหานครย้อนหลัง10ปีเพื่อมาวิเคราะห์ว่าเด็กที่ลดลงนั้นเนี่ยย้ายไปเรียนที่ใดนะหรือว่าหลุดออกจากระบบหรือไม่ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ก็จะใช้ประเมินในแนวโน้มต่อไปด้วยเช่นกันขอบคุณด้วยนะกับระบบแล้วก็ที่รัฐบาลสนับสนุนเรื่องของการเรียนการสอนของเด็กๆที่จะนำเด็กๆ เข้าสู่ระบบของการเรียนการสอนคือมันด้วยหลายปัจจัยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าก็ต้องดูว่าหลุดออกจากระบบเนี่ยด้วยเหตุอันใดก็จะนำตรงนั้นมาแก้ไขด้วย
1: ค่ะ
0: พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันต่อนะเดี๋ยวจะมีเรื่องของการต่อยอดเสน่ห์ของอาหารไทยเขาบอกว่าหลังไทยเราติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหภาคภูมิใจมากเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอความรู้ทางกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจมีผลทางกฎหมายอย่างไรการมอบอำนาจเป็นเรื่องที่เราสามารถพบเจอได้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหน่วยงานราชการการทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อขายทรัพย์สินหรือแม้แต่การดำเนินคดีในศาลการมอบอำนาจหมายถึงการที่ผู้มอบอำนาจหรือตัวการแสดงเจตนาให้ผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนตนโดยการกระทำของผู้รับมอบอำนาจภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำการนั้นด้วยตนเองในชีวิตประจำวันเราพบเห็นการมอบอำนาจอยู่เป็นประจำเช่นการมอบอำนาจให้ญาติไปรับเอกสารราชการแทนการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการซื้อขายที่ดินแทนหรือการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปถอนเงินหรือรับเงินแทนการมอบอำนาจในทางแพ่งเช่นการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินหรือทรัพย์สินแทนกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือทุกกรณีแต่ในทางปฏิบัติแล้วการทำเป็นหนังสือถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการมอบอำนาจในเรื่องนั้นจริงและสามารถระบุขอบเขตของผู้รับมอบอำนาจได้อย่างชัดเจนเมื่อได้รับมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจต้องกระทำภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับหากกระทำเกินกว่าขอบเขตอำนาจการกระทำนั้นอาจไม่มีผลผูกพันผู้มอบอำนาจและอาจทำให้ผู้รับมอบอำนาจต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับในคดีอาญาการมอบอำนาจมีลักษณะพิเศษและต้องระบุถ้อยคำชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้เสียหายและการดำเนินคดีอาญาเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปร้องทุกข์แทนได้แต่ในหนังสือมอบอำนาจต้องระบุข้อความที่เกี่ยวกับอำนาจการร้องทุกข์ไว้ให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วการร้องทุกข์ของผู้รับมอบอำนาจอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับการถอนคำร้องทุกข์การยอมความหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหายก็มักมีการมอบอำนาจโดยชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อมีการมอบอำนาจแล้วอำนาจของผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนก็อาจสิ้นสุดลงได้เช่นผู้มอบอำนาจเพิกถอนการมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจบอกเลิกกันเป็นตัวแทนการเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือในบางกรณีเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายข้อควรระวังคือเราไม่ควรลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ยังกรอกข้อความไม่ครบถ้วนไม่ควรส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารสำคัญให้ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็นและควรระบุขอบเขตอำนาจระยะเวลาวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำเอกสารของเราไปใช้ในทางที่ผิดการมอบอำนาจถือเป็นกลไกทางกฎหมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถดำเนินกิจการต่างๆผ่านบุคคลอื่นได้แต่การมอบอำนาจนั้นต้องกระทำอย่างชัดเจนถูกต้องและรอบคอบเพราะการกระทำของผู้รับมอบอำนาจอาจก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่และความรับผิดผูกพันผู้มอบอำนาจได้โดยตรงหากเราเข้าใจหลักการเหล่านี้ก็จะสามารถใช้การมอบอำนาจได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย

0: ูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับค้นหามาเล่าวันนี้เมื่อสักครู่นี้เราบอกไปก่อนที่จะพักเบรกกันว
1: ่
0: าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะมาเล่าเรื่องของอาหารไทยให้ฟังเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็เดินหน้าที่จะต่อยอดเสน่ห์ของอาหารไทยหลังที่อาหารไทยนะติดอันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักโอ้เขาบอกว่านี่เดี๋ยวจะเดินหน้า The Lost Taste ก็คือรสชาติของอาหารที่หายไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขาทำอยู่นะตอนนี้เรียกว่าโอ้เดี๋ยวจะไปปลูก231มรดกของอาหารถิ่นเนี่ยให้เกิดขึ้นมาใหม่เพราะเราปฏิเสธไม่ได้บางทีเราไปตามต่างจังหวัดไปพื้นถิ่นพื้นที่เนี่ยมีอาหารนะที่บางทีเราไม่เคยรู้จักไม่เคยทานด้วยซ้ำพอได้ไปลิ้มรสไปทานครั้งแรกเนี่ยรู้สึกอ้าวอุ้ยเพิ่งเคยทานมีแบบนี้ด้วยเหรอเราเหมือนแบบเราไปอยู่ที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยที่จะผลักดันให้อาหารเหล่านั้นเนี่ยเพราะอาหารเหล่านั้นคืออาหารไทยจริงๆนะแต่เรา
1: อาจจะเป็นอาหารที่เริ่มหายไปขาดคนทำ
0: ใช่ขาดคนทำผู้รู้คนทำก็ดึกดำบรรก็หายเลือนจางหายไปณปัจจุบันนี่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยพวกอย่างพวกหลนพวกน้ำพริกเนี่ยนานๆเข้าไปอ่ะใช่ไหมใครจะไปรู้
1: อาจจะหายก็ได้เพราะว่า
0: เด็กรุ่นใหม
1: ่จะทำไม่เป็น
0: คือเด็กรุ่นใหม่ต้องบอกว่าเจนเปลี่ยนไปบริโภคอาหารที่ก็ต้องยอมรับว่ารับบริโภคอาหารด้านของวัฒนธรรมต่างชาติเยอะมากขึ้นอาหารไทยเนี่ยรุ่นเนี้ยเป็นไหมน้ำพริกทานไหม
1: ทานยังทานอยู่
0: ค่ะยังทานอยู่นะ
1: แม่ทำให้นะ
0: แล้วถ้าต่อไปจะมีคือรุ่นใหม่ก็ไม่ได้มาทำอาหารที่เป็นแบบน้ำพริกอะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมมาดูกันหน่อยโดยในเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะครับว่าผลการจัดอันดับเนี่ยของ Global Soft Power Index 2026ของแบรนด์ Finance เนี่ยนะเขาระบุนะครับว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่7ของโลกในคุณลักษณะของอาหารที่คนทั่วโลกรักนะคะอันนี้เขาบอกว่าสะท้อนถึงความนิยมของศักยภาพของอาหารไทยในสายตาของนานาชาติท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยด้านของนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตอนนี้ท่านเดินหน้าต่อยอดจุดแข็งตรงนี้ค่ะผ่านโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste ภายใต้นะคะแนวคิด The Living
1: Heritage
0: โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขาก็รวบรวมองค์ความรู้แล้วก็มรดกของอาหารถิ่นเนี่ยที่ต้องบอกว่าเสี่ยงที่จะเลือนหายไป231เมนูนะน้องแก้วที่เราอาจจะไม่เคยได้ทาน
1: ค่ะ
0: อันนี้เพื่อรสชาติแล้วก็เรื่องราวภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อนำมาต่อยอดให้เป็นประสบการณ์ด้านอาหารแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยเรียกว่าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขายังได้พัฒนาเกณฑ์Thailand Best Local Food เนี่ยเพื่อส่งเสริมแล้วก็รองรับคุณค่าของอาหารท้องถิ่นโดยนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ7คนด้วยกันแล้วก็ความคิดเห็นของผู้บริโภคกว่า400ตัวอย่างมาประกอบในเรื่องของการพัฒนาเกณฑ์การให้ความสำคัญกับรากทางวัฒนธรรมวัตถุดิบท้องถิ่นและการรักษาแก่นแท้ของเมนูพร้อมที่จะแบ่งการรองรับ2สาขาด้วยกันสำหรับอาหารที่ทางด้านของอาหารที่จะต้องรักษาสูตรแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมมาบวกกันสำหรับต่อยอดอาหารในรูปแบบของเมนูร่วมสมัยแต่ยังคงแก่นของคุณค่าของอาหารท้องถิ่นเอาไว้ก็มีเหมือนกันที่เป็นอาหารแบบนี้เชฟก็รังสรรค์ออกมาได้อย่างดีมากๆท่านก็บอกนะครับว่าศักยภาพด้านอาหารเนี่ยยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่โลกของการท่องเที่ยวได้อีกมีการจัดให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่12ของโลกในคุณลักษณะเป็นสถานที่ที่น่าไปเยือนดีขึ้น2อันดับนะจากปี2025ตรงนี้เขาบอกว่าถือว่าสะท้อนโอกาสของไทยในการนำอาหารทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์เดินทางแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้กระจายไปยังพื้นที่แล้วก็สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนด้วยเช่นกัน
1: ค่ะ
0: บางแต่ละภูมิภาคในแต่ละพื้นที่เขาจะมีวัตถุดิบเฉพาะของเขาที่เขาสามารถเอามาทำรังสรรค์อาหารได้เราต้องไปเที่ยวนะตรงนั้น ทางรัฐบาลเขาก็เลยต้องจะชูอาหารเหล่านี้ขึ้นมาให้เป็นที่รับรู้ให้เป็นที่ให้นักท่องเที่ยวจะต้องอยากไปติดตามอยากจะต้องไปลองชิมเป็นเราอยากจะไปไหมเขาบอกอุ้ยที่นี่มีอาหารเนี่ยรสชาติอร่อยมากไปลองคือเราอยากไป
1: ถ้าคนที่ชอบกินเนี่ยต้องอยากไปสรรหาอยู่แล้วว่าตรงไหนมีอาหารอะไรอร่อยแล้วเรายังไม่เคยกิน
0: มีไหมอ่างทองเนี่ยถือว่าเป็นภาคกลางมีอาหารประจำถิ่นไหมที่แบบว่าคนในพื้นที่เนี่ยรู้จักกันแล้วก็ทำที่นั่นไม่ได้มีขายแพร่หลายอะถ้าไปร้านข้าวแกงไม่ได้มีขายอะ
1: ส่วนตัวชอบกินนอกหม้อไม่รู้ว่าคนอื่นรู้จักไหม
0: อ่ะพี่รู้จักเพราะว่าพี่เป็นคนพื้นที่ใกล้ๆบ้านเธอพี่รู้จักไก่นอกหม้อก็คือคนอยุธยาอ่างทอง
1: ค่ะอ
0: ยุธยาอ่างทองอาจจะสิงห์บุรีใกล้ๆเนี่ยนะเขาจะรู้จักเมนูไก่นอกหม้อไก่นอกหม้อคืออะไรพริกแกงพริกแกงเผ็ดแล้วไก่เนี่ยก็คือเป็นไก่สดแต่เขามีวิธีการปรุงโดยการที่เอาไก่สดไปทำให้สุกโดยมะขาม
1: ใช่ไหมมันจะมีรสเปรี้ยวๆ
0: เขาต้องเอาไก่สดเนี่ยไปแช่ในน้ำมะขามเพราะความเปรี้ยวของมะขามเขาจะมีเอนไซม์อยู่นี่คือเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณโบราณไม่ได้คนโบราณไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์นะเออแต่เหมือนไก่ใต้น้ำอ่ะเอาน้ำเพื่อที่จะให้ไอ้น้ำลงไปข้างล่างต้องเปลี่ยนพอน้ำมีความร้อนปุ๊บไอ้น้ำมันจะไม่ลงไปข้างล่างถามคนสมัยก่อนไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์เออแต่รู้นี่คือภูมิปัญญาเขาเรียกว่าคือว่าเป็นภูมิปัญญาอ่านพูดมากลับมาที่ไก่นอกหม้อแล้วต่อก็คือเขาจะปรุงไม่ได้ใช้ไฟใช่ไหมเขาจะปรุงให้ไก่เนี้ยสุกโดยเอาน้ำมะขามไปแช่น้ำมะขามสักพักนึงก็จะเอาคั้นน้ำมะขามออกที่แช่ไก่ไว้อะที่ทำให้ไก่สุกเนื้อไก่จะสุกจากเอนไซม์ของมะขามเข้าไปกัดใช่ไหมทำให้เนื้อไก่สุกแล้วมันสุกจริงๆนะใช่ไหมเออหลังจากนั้นก็มาปรุงโดยการใส่แค่น้ำปลามีพริกแกงมีน้ำปลาเอาไก่ที่สุกจากน้ำมะขามเนี่ยก็มาเคล้ารสชาติมันจะต้องออกเปรี้ยวเค็
1: ม
0: อาจจะมีหวานแล้วต้องใส่หัวกะทิมันจะหวานจากหัวกะทิ
1: ใช่มันมีกะทิอยู่ต้องบอกเลยว่ากินเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันทำยังไงไปซื้อกินตลอด
0: อันนี้แหละมีพริกแกงเอาไก่ไปขยำกับพริกแกงปรุงรสด้วยน้ำปลาอาจจะมีผงชูใจบ้างนิดหน่อยแล้วมีหัวกะทิราดนะทานออกมารสชาติกลมกล่อมก็ทานกับผักแกล้มก็เหมือนลาบคล้ายๆลาบแต่นี่คือเขาเรียกว่าไก่นอกหม้อ
1: ค่ะมันจะเหมือนมันแบบเครื่องแกง
0: ค่ะ
1: แบบนี่
0: ใช่พูดไปหลายคนบอกว่าคุณเชนันพูดไปทำไมคุณเชนันกินน้ำลายก็คืออย่างที่บอกนี่คือเดอะรอสเทสนะของคนอ่างทองในพื้นที่อยุธยาเนี่ย เขาทานกันนะคนสิงห์บุรีมองหน้าแสดงว่าเคยกินรู้จักนะ คนสิงห์บุรีฟังพุ้นมองหน้าบอกรู้จัก ใช่ไหมทำแบบนี้นะนี่แหละถือว่าก็ช่วยกันผลักดันกับทางรัฐบาลแล้วก็ในอีกหลายๆพื้นที่เชื่อว่าหลายพื้นที่มีอาหารเหมือนกันในพื้นถิ่นที่ทำกันแต่ว่าไม่ได้มีทำขายเหมือนร้านข้าวแกงแบบสากลน่ะคือทำทานกันในชุมชนในหมู่บ้านในพวกเนี้ย
1: อ
0: ร่อยนะ
1: ใช่หาทานยากมาก
0: ใช่หาทานยาก
1: ก็จะมีอยู่เจ้าเดียวที่ไปซื้อที่บ้านไปซื้อ
0: ก็เขาก็ยังทำอยู่
1: ใช่เขายังทำอยู
0: ่เออแต่น้อยมาก
1: ใช่
0: นี่แหละพักกันอีกสักครู่หนึ่งพูดถึงเรื่องอาหารแล้วรู้สึกโอ้โหหิวขึ้นมาทันทีนะพักกันอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับพักกันสักครู่ค่ะ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยาก ทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการค้นหามาเล่านะคะในช่วงนี้มีเรื่องของวันที่14สิงหาคมมาฝากกันวันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งการว่ายน้ำค่ะเพื่อรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของสหพันธ์ว่ายน้ำญี่ปุ่นที่ตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1953ค่ะเป็นการรณรงค์ให้คนหันมาออกกำลังกายรวมถึงเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดในน้ำค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่ามีความน่าสนใจเพราะว่าการว่ายน้ำเนี่ยไม่ใช่แค่การใช้แขนหรือขาแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ร่างกายเนี่ยจะต้องประสานกันทั้งร่างกายมีการควบคุมการหายใจแถมการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำเนี่ยยังช่วยพยุงน้ำหนักตัวทำให้แรงกระแทกต่อข้อต่อน้อยกว่าการออกกำลังกายบางประเภทค่ะกิจกรรมของการว่ายน้ำเนี่ยจัดอยู่ในระดับของการออกกำลังกายระดับปานกลางถือว่าถ้าเกิดว่าเราว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องออกแรงอย่างเหมาะสมก็เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่จะช่วยพัฒนาความฟิตของหัวใจและปอดได้ค่ะท่าว่ายน้ำที่ช่วยให้เผาผลาญพลังงานได้ดีก็มักจะเป็นท่าฟรีสไตล์ที่เป็นท่าที่หลายคนคุ้นเคยว่ายได้อย่างต่อเนื่องและถ้าว่ายน้ำด้วยความเร็วที่เหมาะสมนะคะก็จะใช้ทั้งกล้ามเนื้อหลายส่วนทั้งแขนไหล่หลังหน้าท้องและขาส่วนท่าออกกำลังกายอีกท่านึงนะคะท่ากบก็เป็นท่าที่เหมาะสมสำหรับคนที่เพิ่งว่ายน้ำเพราะจังหวะจะไม่ซับซ้อนเท่ากับท่าผีเสื้อแล้วก็สามารถปรับความเร็วให้เหมาะสมกับตัวเองได้แต่ถ้าพูดถึงท่าที่จะต้องใช้กำลังมากก็ต้องยกให้ท่าผีเสื้อค่ะเพราะว่าท่านี้ต้องใช้ทั้งแขนลำตัวขาพร้อมกันจึงเป็นท่าที่ค่อนข้างหนักแล้วก็อาศัยทักษะพอสมควรดังนั้นถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำนะคะก็แนะนำว่าให้เอาท่าที่เราว่ายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนเพราะเป้าหมายของการออกกำลังกายก็คือเพื่อที่จะให้เราเนี่ยออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่นำมาฝากกันเพื่อระลึกถึงกีฬาอย่างการว่ายน้ำค่ะ
1: ค่ะเอาว่ายน้ำก็คือเป็นกีฬาที่หลายคนบอกว่าถ้าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยก็มีวิ่งมีว่ายน้ำม
0: ี
1: กระโดดเชือกนี่ก็ถือว่าเป็นคาร์ดิโอนะการออกกำลังกายที่ใช้ร่างกายเนี่ยกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นไปอย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดไขมันลดแคลอรี่ที่อยู่ในร่างกายของเราได
0: ้
1: ถ้าเกิดว่าจะไปออกแบบเวทเทรนนิ่งก็คือดีเพราะก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราเพราะว่าก็บอกว่าถ้ายิ่งอายุมากขึ้นแล้วเรายังคงรักษามวลกล้ามเนื้อของร่างกายของเราได
0: ้
1: ก็จะทำให้เราอ่ะก็ยังมีก็เรียกว่าประสิทธิภาพที่เราอ่ะจะยังแข็งแรงอยู่เดี๋ยวนี้มีนะเปิดTikTok มาเนี่ยเพจเขาบอกว่า50กว่าแล้วยังเวทเทรนนิ่งอยู่เลยดีเหมือนกันช่างทักมาบอกว่าเวลาหมดแล้วนะฮะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันสัปดาห์หน้าค่อยกลับมาคุยใหม่นะวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ เพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
11: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้ตามหลักข้อกฎหมายทั้งการป้องกันตนเองและพฤติการการใช้อาวุธปืนซึ่งการยิงผู้ร้ายอาจไม่ได้พ้นผิดทุกกรณีจะดูที่พยันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุและเป็นการป้องกันต่อพยันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้ย้ำว่าตั้งแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่อใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วมาชโยรายงาน
4: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านมั่นใจไทยรับมือได้แม้ยืดเยื้อพร้อมระบุกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีกทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 สนค.จึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลเจ้าหน้าที่เชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีลอบวางระเบิดกำลังพลกองร้อยทหารพราน4511จังหวัดนราธิวาสเข้ากระบวนการซักถามย้ำคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมาย
12: พันเอกเอกวริศชอบสุพลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวชายรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดกำลังพลชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทางของกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5ตำบลบงอำเภอระแงะเมื่อวันที่22มกราคม2568เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กำลังพลเสียชีวิต1นายและได้รับบาดเจ็บ6นาย ก่อนดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและครอบครัวของผู้ถูกเชิญตัวจากนั้นนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามตามขั้นตอนก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันยึดหลักสิทธิมนุษยชนและผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 64% ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคูดบุรีอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ด้วยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์แล้วนะคะหลายคนก็จะได้มีความสุขกันด้วยเพราะว่าทำงานวันสุดท้ายค่ะศุกร์ที่14สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะเข้มแข็งเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ที่เราจะทำงานแต่ว่ายังคงทำหน้าที่แบบเข้มแข็งเหมือนเดิมค่ะทีมงานของเราวันนี้นะคะคุณโดโดสุภชัยจันตาค่ะควบคุมเสียงแล้วก็ประสานงานหลังไมค์ส่วนทาง Facebook Live วันนี้นะคะก็จะเป็นคุณฟิวเดชาธรชัยโสดาค่ะ
2: ค่ะทุกวันศุกร์นะคะหลายๆท่านอาจจะเป็นสุขสันต์สุดสัปดาห
1: ์ค่ะ
2: แต่ตอนนี้ของหนูสุกงอม
1: สุกงอมแล้วใช่ไหม
2: ดิฉันสุกสุดงอมละ
1: สุกสุดค่ะ
2: แต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ยังมาพูดคุยกับเราในเรื่องของสุขภาพได
1: ้ค่ะ
2: อัปเดตกันได้ตลอดเลยซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะคะกับวันนี้ค่ะแพทย์หญิงเบญจวรรณหมายมั่นนะคะหรือว่าหมอเบนแพทย์แผนไทยประยุกต์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรวันนี้เรามาพูดคุยกันกับหัวข้อหญ้าปักกิ่งกับอาการอักเสบ
1: ส่วนใหญ่เราได้ยินหญ้าปักกิ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าหญ้าปักกิ่งเนี่ยหลักๆแล้วดูแลสุขภาพด้านไหนบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้คุณหมอเบนจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะส่วนใครที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้เจ็บป่วยมีโรคเรื้อรังอะไรก็ตามหรือปรึกษาเรื่องสมุนไพรไทยการใช้ยาสมุนไพรไทยนะคะต้องระมัดระวังวันนี้คุณหมอก็จะมาอยู่กับเรานะคะก็โอกาสดีให้ทุกท่านเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งโทรตอนนี้นะ โทรตอนนี้ไม่ได้นะคะ เดี๋ยวให้คุณหมอได้พูดคุยกับเราก่อนค่ะสามารถติดตามได้นะลืมช่องทางเลยค่ะคุณไอ้คุณไอ้
2: ใช่
1: ค่ะ
2: เราสามารถติดตามพวกเรากันได้เห็นไหมบอกแล้วว่าวันนี้หนูสุกงอม
1: สุกงอมจริงๆนะ
2: สุกงอมละ
1: ค่ะ
2: FM ก็ 15.5 นะคะ 105 ด้วย AM 819891นะรวมถึง Facebook Live ตอนนี้ก็ได้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ Tree Metal Live FM 95.5 MHz ค่ะ
1: ค่ะ
2: เห็นไหมจำความอะไรไม่ได้ต้องดูสคริปต
1: ์เอาไม่ว่ากันนะคะสุกงอมมาแล้วนะคะส่วนใครที่ติดตามบ้านดำนะคะกบโอโบก็อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถฝาก
2: ใช่ไหมคะเรียบร้อยนะ
1: ฝากคำถามได้นะสำหรับการรักสุขภาพค่ะเอาละค่ะชั่วโมงนี้นะคะเราจะไปทักทายแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นคุณหมอเบนนะคะตอนนี้คุณหมอเบนก็อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะเข้าสู่โปรแกรมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาเจอกันในวันศุกร์นะคะก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยเช่นเคย
3: ค
1: ่ะเห็นบอกว่าเรื่องของหญ้าปักกิ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าหญ้าปักกิ่งเนี่ยหลักๆแล้วดูแลอะไรบางคนอาจจะสับสนระหว่างหญ้าปักกิ่งกับหญ้าหวานคุณหมอเดี๋ยวให้คุณหมออัปเดต
3: หญ้าเหมือนกัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ค่ะคือตระกูลหญ้าที่เราใช้เป็นยาเนี่ยก
1: ็
3: มีอยู่หลายๆตัวนะคะอย่างหญ้าปักกิ่งก็เป็นตระกูลหญ้าอีกตัวนึงที่มีชุดประสบการณ์การใช้พื้นบ้านค่อนข้างเยอะมานานเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าหญ้าปักกิ่งเนี่ยไม่ใช่พืชประเทศไทยคือต้นกำเนิดอ่ะไม่ได้เกิดในประเทศไทยตามชื่อเลยนะคะปักกิ่งคือต้นกำเนิดอยู่ที่จีนนะคะแต่ก่อนเนี้ยเป็นพืชที่อยู่ทางมณฑลยูนนานนะคะประเทศจีนแล้วก็มีการนำแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยในตอนหลังนะคะโดยยุคแรกๆเนี่ยที่คนจะรู้จักหญ้าปักกิ่งก็คือน่าจะมาจากคุณลุงณรงค์สุทธิกุลพานิชซึ่งท่านเนี่ยเป็นคนที่นำหญ้าปักกิ่งเข้ามาให้กับเหมือนผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งอะค่ะ
1: okay.
3: ได้ลองใช้ในพื้นบ้านของจีนเนี่ยก็มีการใช้อยู่หลายแบบนะคะยาปักกิ่งเขาก็ใช้เป็นยาขับพิษขับของเสียเป็นยาเย็นแก้ไข้ร้อนในบำรุงปอดนะคะแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยเขาก็มีการศึกษาว่ามันมีฤทธิ์ในการช่วยเหมือนแบบเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องต้านเซลล์มะเร็งได้บ้างก็เลยมีนำมาใช้ในผู้เป็นกลุ่มนี้ค่ะผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นทางเลือกเสริมแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้หยุดการรักษาแผนปัจจุบันนะเราไม่ใช้ตัวนี้คือเหมือนใช้ร่วมๆกันไปแล้วก็คุณลุงณรงค์เนี่ยเ านก็บันทึกเก็บข้อมูลนะคะจนกระทั่งได้หนังสือเล่มนึงชื่อว่าย่าปักกิ่งทางเลือกจะอะไรจำชื่อเต็มๆไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในกลุ่มนี้แล้วก็ใช้ย่าปักกิ่งซึ่งในนี้ในชุดประสบการณ์เนี่ยไม่ได้มีใช้แค่ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้นแต่ว่ามีกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะโรคอื่นๆด้วยอย่างเช่นโรคผิวหนังโรคพวกกลุ่มการอักเสบของร่างกายอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตให้ฟังว่าย่าปักกิ่งเนี่ยจริงๆแล้วบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าใช้รักษาโรคมะเร็งมีการเข้าใจผิดว่าใช้ย่าปักกิ่งตัวเดียวก็รักษาโรคมะเร็งได้แต่จริงๆมันก็ยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยที่จะมายืนยันคอนเฟิร์มว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วจะมาใช้ย่าปักกิ่งตัวเดียวเพื่อรักษาโรคได้นะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันแล้วก็จะได้ไม่เสียโอกาสในการรักษาด้วยนะคะถึงแม้ว่าสมุนไพรมันจะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สามารถทำได้ก็ตามหรือว่าดูแล้วมีชุดประสบการณ์มีคุณประโยชน์ก็ตามนะคะวันนี้ก็เลยจะมาโฟกัสหลักๆคือเป็นเรื่องของฤทธิ์ยาของตัวย่าปักกิ่งย่าปักกิ่งอ่ะมันเป็นพืชตระกูลย่าถ้าใครเคยปลูกย่าที่บ้าน
1: เคย
3: มีย่ามาเลเซีย
1: ใบใหญ่ๆหน่อย
3: ทำสนาม
1: ค่ะ
3: ใช่จะมีความคล้ายๆกันนะคะใบเขาจะมีความคล้ายคลึงกับย่ามาเลเซียแต่ว่าตัวย่าปักกิ่งเนี่ยก็จะมีเขาเรียกความเป็นขนขนนี่ก็จะไม่ค่อยเยอะมากนะคะดอกออกเป็นช่อสีม่วงแล้วก็เวลาเราเอามาใช้ทำยาเนี่ยต้นที่มีอายุที่ดีที่สุดคือต้องให้มีอายุ3เดือน
2: 3เดือน
3: ถึงจะเอามาทำยาได้ค่ะถ้าเป็นต้นที่ปลูกโดยเพาะต้นนะคะแต่ถ้าเพาะเมล็ดเนี่ยพอเมล็ดจะให้ใช้อายุประมาณ5เดือนถึงจะมีสารสำคัญที่ดีซึ่งในย่าปักกิ่งจะมีสารสำคัญตัวนึงที่เราเรียกว่าไกลโคสปิงโกลิปิสเป็นตัวออกฤทธิ์เป็นหลักนะคะ G1B ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสารที่ไปออกฤทธิ์เกี่ยวกับพวกระบบภูมิคุ้มกันได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีสารตัวอื่นๆด้วยในพืชตัวนี้นะคะเช่นพวกกลุ่มฟีโนลิกคอมเพลนู่นนี่มีสารหลายตัวนะคะในการช่วยกันออกฤทธิ์อยู่นะคะ
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้คาดหวังแค่ตัวไกลโคสปิงโกลิปิสตัวเดียวแต่ว่ามีฤทธิ์อื่นๆมีสารอื่นๆช่วยกันเสริมๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าสมุนไพรหญ้าปักกิ่งเนี่ยมีฤทธิ์เย็น
1: ค่ะ
3: ต้องบอกว่าพืชตระกูลหญ้าเกือบทุกตัวจะมีฤทธิ์เย็นค่อนไปทางเป็นฤทธิ์ยาเย็นนะคะแทบทุกตัวเลย

0: ร่างกายมันสมดุลขึ้นนะคะ
1: คุณหมอคะแล้ว
0: รับทาน
1: ค่ะแล้วอาการอักเสบในร่างกายอะค่ะมันมีกี่แบบคะเป็นทั้งเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังทีนี้ยาปักกิ่งเนี่ยสามารถรักษาได้ทุกการอักเสบของร่างกายเลยหรือเปล่าคะ
0: ค่ะต้องบอกก่อนว่าการอักเสบเนี่ยมีได้หลายแบบเช่นเราไปหกล้มมันก็อักเสบละใช่ไหมคะหรือว่าเราไปรับเชื้อมาไปรับไข้มาอย่างเงี้ยก็มีการอักเสบได้เช่นต่อมน้ำเหลืองอักเสบท้องถิ่นอักเสบนะคะข้ออักเสบแบบเนี้ยค่ะซึ่งกระบวนการอักเสบเนี่ยก็เกิดจากได้หลายเหตุแต่ว่าสิ่งสำคัญของการอักเสบคือมีความร้
1: อ
0: นหลักๆคือมีความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายนะคะอันที่สองก็คือการอักเสบบางชนิดอาศัยข่าวมาจัดการมาจับกินเชื้อนะคะซึ่งตัวยาปักกิ่งเองก็มีผลหนึ่งคือเป็นยาลิดเย็นไปลดความร้อนได้นะคะก็ช่วยลดการอักเสบได้จากลิดยาที่มีความเย็นอันที่สองก็คือยาปักกิ่งเนี่ยมีผลไปกระตุ้นพวกระบบภูมิคุ้มกันปรับสมดุลภูมินะคะแล้วก็มีผลต่อการทำงานของเม็ดเลือดขาวซึ่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะไปทำหน้าที่ในการเคลียร์เชื้อจัดการกับเชื้อที่มาก่อตัวทำให้เกิดการอักเสบขึ้นได้นะคะแล้วก็ตัวยาปักกิ่งเนี่ยพื้นบ้านคือมีข้อมูลเด่นกับพวกการใช้กับระบบน้ำเหลืองถ้าทางแผนปัจจุบันเขาอาจจะไม่มีระบบน้ำเหลืองนะแต่ในทางแผนไทยเนี่ยก็คือระบบน้ำเหลืองก็เป็นปัญหาของธาตุน้ำอันหนึ่งที่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะซึ่งถ้าเกิดความผิดปกติเนี่ยน้ำเหลืองมีความผิดปกติก็จะแสดงอาการออกมาเช่นทั้งผิวหนังได้ทางการอักเสบต่อมโตอะไรเงี้ยนะคะตัวยาปักกิ่งก็จะเด่นกับการจัดการกับพวกระบบน้ำเหลืองที่ผิดปกติทั้งการอักเสบที่ผิวหนังหรือบางคนเป็นต่อมน้ำเหลืองโตอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ยาปักกิ่งช่วยได้นะคะก็มีเคสที่แบบคนไข้ที่เป็นอันนั้นไม่แน่ใจไม่จำได้ไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าต่อมน้ำเหลืองโตแล้วก็มีภาวะการอักเสบเกิดขึ้นเป็นไข้ร่วมด้วยนะคะก็ให้กินยาปักกิ่งตามโดสขนาดปกติเลย2เม็ดเช้ากลางวันเย็นจนกว่าอาการจะดีขึ้นก็ช่วยได้นะคะทำให้มันค่อยๆยุบลงได้แล้วก็เป็นเคสในเป็นสุนัขจรที่แบบคอโตเลยคอบวมนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้เอาไปตรวจรักษาว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าคอบวมอักเสบมีหนองคนใจบุญเนี่ยที่เจอก็เอายาปักกิ่งของคนนี่แหละไปให้กิน
2: เป็นแคปซูลเหรอคะเป็นแคปซ
0: ู
2: ล
0: เป็นแคปซูลใช่แล้วก็พบว่ามันแห้งลงการอักเสบมันลดลงน้ำเหลืองแห้งลงด้วยนะคะแล้วก็ก้อนมันก็ยุบลงด้วยแต่ก็ใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณหนึ่งก็ให้กินโดสขนาดเท่ากับของคนเลยปกตินะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พอจะแสดงให้เห็นว่ากลไกของตัวยาปักกิ่งเองเนี่ยก็สามารถช่วยลดการอักเสบได้แต่ถ้าเกิดว่าไปเกิดการอักเสบเช่นหกล้มกระแทกช้ำบวมการกินยาปักกิ่งตัวเดียวอาจจะไม่ได้ช่วยลดการอักเสบที่เป็นเฉียบพลันแบบนั้นได้โดยตรงอาจจะต้องใช้ภายนอกร่วมด้วยใช้ภายนอกร่วมเช่นประคบเย็นหรือว่ายาที่ลดการปวดลดการอักเสบภายนอกอื่นๆนะคะอย่างเช่นกระดูกไก่ดำยาพอกอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะดีกว่านะคะสำหรับเรื่องยาปักกิ่งกับความปลอดภัยในการศึกษาเนี่ยก็คือมีการใช้ขนาดสูง 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในสัตว์ทดลองนะคะก็ยังไม่เจอความเป็นพิษคือไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะอื่นๆนะคะในการติดตาม14วันทีนี้ในกลุ่มคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นฐานไม่ได้มีภาวะไตผิดปกติตับผิดปกติเนี่ยแล้วใช้เกิดในช่วงที่แบบ14วันอะไรเงี้ยค่ะก็ยังปลอดภัยสูงสุดอยู่นะคะยังไม่เจอความเป็นพิษเหมือนกันแต่อย่างที่บอกก็คือสมุนไพรมันมีลิ้นเย็นจัดถ้าเกิดว่าจะกินแบบจะใช้ในขนาดการรักษาต่อเนื่องเขาก็จะมีระยะเวลาการพักเช่น7วันเว้น3วันก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้มันแบบยาวนานเกินไปหรือว่ากินร่วมกับพวกสมุนไพรที่เป็นแบบลิ้นเครื่องเทศหน่อยๆทำให้ร่างกายมันสมดุลขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีวิธีการใช้หลากหลายไม่จำเป็นต้องใช้แค่แคปซูลตอนนี้ยาปักกิ่งเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะก็จะเป็นรูปแบบแคปซูลคนไข้ก็สามารถใช้เป็นแคปซูลเป็นผงยาได้นะคะซึ่งขนาดใช้เมื่อมีอาการนะคะข้อบ่งใช้ก็คือแก้ไข้แก้ร้อนใน

0: แก้น้ำเหลืองเสียนะคะใช้ครั้งละ500มิลลิกรัมเวลา3ครั้งก่อนอาหารทีนี้คนไข้เวลาใช้ก็ต้องไปดูฉลากยาว่าส่วนประกอบเนี่ยเป็นยาปักกิ่งกี่มิลลิกรัมเช่นบางยาบางยี่ห้อนะคะอายุก็อย่างของอภัยภูเบศไม่ใช่ยาปักกิ่งตัวเดียวในแคปซูลเขาก็จะมียาปักกิ่งผสมกับตัวยาอื่นๆนะคะยาปักกิ่งก็อยู่ที่240มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นใน1มื้อเนี่ยเราก็จะให้คนไข้กิน2แคปซูล
1: ต้องไปดู
0: เช้ากับวันเย็นเพื่อ
1: ค่ะ
0: ใช่ๆเพื่อให้ได้ขนาดอยู่ที่400ถึง500มิลลิกรัมต่อมื
1: ้อ
0: ตามขนาดของบัญชียาหลักแห่งชาตินะ
1: คะ
0: แต่ถ้าบางยี่ห้อเขาเป็นยาปักกิ่งเดียวๆก็อาจจะดูปริมาณได้เลยก็กินไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อมื้อก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็มีวิธีการใช้พื้นบ้านวิธีการใช้พื้นบ้านก็คือถ้าคนปลูกต้นยาปักกิ่งใช้เองนะคะก็ทำเป็นสูตรน้ำคั้นได้ให้ใช้ยาปักกิ่งอายุ3เดือนหรือสูงเกิน1คืบมือเราเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยก็ได้ละนะคะใช้3ต้นล้างให้สะอาดนะคะเอาส่วนเหนือดินมาทั้งหมดเลยใส่ไปในครกสะอาดครกหินครกดินอะไรก็ได้นะคะหรือบางบ้านบอกไม่มีครกก็ใส่เครื่องปั่นก็ได้แล้วก็ใส่น้ำต้มสุก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใส่น้ำต้มสุก3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ปั่นแล้วก็กรองเอาแต่น้ำมาแบ่งกินเช้า 1-2 ช้อนโต๊ะเย็น 1-2 ช้อนโต๊ะแบ่งกินเช้าเย็นนะคะถ้าเป็นเด็กก็ลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งถ้าเป็นในเด็กน้อยอายุน้อยกว่า12ปีลงไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเด็กเล็กๆมากๆก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้นะคะ
1: ต้องเด็กโตดีกว่าค่ะ
0: เด็กโตใช่ค่ะแล้วก็เป็น
2: ค่ะก็สามารถทานได้ทั้งที่เป็นแคปซูลด้วยแล้วก็ทั้งที่เป็นแบบสดเอาไปต้มเองด้วยทีนี้ค่ะคุณหมอคะแล
0: ้
2: วตัวยาปักกิ่งเนี่ยค่ะมีผลข้างเคียงหรือว่ามีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะสำหรับคนที่นำไปใช้มีอะไรที่ควรระวังไหมคะ
0: ยังไม่เจอว่าความเป็นพิษอย่างที่บอกค่ะในขนาดการใช้ที่เขาเทียบปริมาณ5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะยังไม่เจอความเป็นพิษอะไรแต่ว่าที่อาจจะต้องสังเกตก็คือด้วยความที่มันเป็นฤทธิ์เย็นจัดสมุนไพรที่มีความเย็นจัดทีเนี้ยอาจจะเจอได้บ้างที่จะทำให้เล็บชาตะคริวอ่อนแรงบางคนก็จะไวขึ้นในการที่จะเกิดอาการกลุ่มนี้นะคะบางคนก็อาจจะไม่เจอก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยการแสดงออกหรือการตอบสนองของยาแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะนอกนั้นเนี่ยพวกความเป็นพิษต่อตับและไตอะไรอื่นๆก็ยังไม่เจอนะคะ
1: ยกเว้น
0: ว่าคนไข้มีพื้นฐานที่ตับและไตเนี่ยบกพร่องอยู่แล้วแล้วก็ไปใช้กลุ่มนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็ต้องคอยติดตามอาการคอยตรวจติดตามค่าการทำงานของตับและไตร่วมด้วยนะคะถึงแม้ว่าความเป็นพิษมันจะในการทดสอบเนี่ยวันทดสอบในสัตว์ทดลองไปแล้วก็จริงแต่ว่าในคนในการใช้ที่แบบขนาดการรักษาต่อเนื่องยาวๆเนี่ยยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้มีการติดตามอาการตัวเองสังเกตอาการนะคะแล้วก็ถ้าพื้นฐานมันไม่ได้สุขภาพปกติก็ต้องมีการตรวจติดตามค่าการทำงานของตับและไตร่วมด้วยดีกว่า
1: ค่ะพอฟังคุณหมอเบนนะคะเล่าให้ฟังเนี่ยเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าหลักๆแล้วสมุนไพรไทยเนี่ยคนที่มีโรคประจำตัวอย่างคนเป็นโรคไตตับเนี่ยยังไงก็ต้องระวังที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคตับต้องเช็คให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ปรึกษาเภสัชกรหรือว่าคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยก็จะมีศูนย์ให้เราได้สอบถามนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงคุณหมอจะบอกเบอร์ด้วยค่ะ
2: ค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุณหมอเบนช่วงหน้าเราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะ
2: 026918437นะคะ026918437สามารถโทรมาสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คุยกันเรื่องของสมุนไพรอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นนั่นก็คือยาปักกิ่งนั่นเองยาปักกิ่งกับอาการอักเสบใช้อย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรอยากสอบถามอะไรกับคุณหมอพักกันสักครู่แล้วกลับมาค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
4: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
2: สวัสดีค่ะ10:30 นะคะขออภัยค่ะคือเมื่อสักครู่เรากำลังเช็คสัญญาณไปเพราะว่าไฟสายไฟที่ใต้โต๊ะนะคะที่จอใหญ่เนี่ยมันขยับพอขยับปุ๊บจอก็ดับเราก็เอ๊ะทำไมวันนี้เป็นอะไรนะวันศุกร์นะคะไม่ใช่ศุกร์13ซะหน่อยศุกร์14นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายค่ะให้คุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์
8: 026918437นะคะ026918437สามารถโทรมาสอบถามกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาปักกิ่งที่ลดอาการอักเสบหรือว่าเรื่องของสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรก็ได้
2: ได้หมดเลยค่ะ
8: เพราะว่าวันนี้เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของสุขภาพอื่นๆด้วยนะคะ
2: ค่ะโทรมาสอบถามได้นะคะโดยเฉพาะใครที่จะใช้สมุนไพรจะใช้ยาแพทย์แผนไทยที่จะมาดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาเรื่องของการสร้างภูมิให้กับตัวเองต้องมีความรอบรู้อย่าไปแบบเขาเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านอย่าไปสุ่ม4สุ่ม5ใช้เพราะว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอันนี้ต้องย้ำเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอเบนเองคุณหมอปุ๊กคุณหมออุ๋มเองนะคะที่มาพูดกับเราเนี่ยมาคุยกับเราก็จะย้ำมันกันบ่อยๆนี่แหละค่ะตอนนี้คุณหมอเบนก็ยังอยู่กับเรานะคะรู้สึกว่าจะมีสายเข้ามาแล้วนะคะสายแรกคุณโดโดส่งเข้ามาได้เลยนะคะยังไม่มานะเอาละค่ะคุณหมอเบนคะยังอยู่ในสายนะคะ
9: ค่ะอยู่ค่ะ
2: ย
9: ัง
2: อยู่นะคะ
8: คุณหมอคะที่นี่ระหว่างรอสายแค่งั้นสอบถามเลยละกันจริงๆมีหลังไมค์จาก TikTok ด้วยนะคะสอบถามกันเข้ามาบอกว่ายังสนใจในเรื่องของยาปักกิ่งอยู่คนที่มีโรคประจำตัวที่ทานยาบางชนิดเนี่ยสามารถทานยาปักกิ่งควบคู่กันไปได้ไห
2: ม
8: นะคะคุณหมอช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะสมมติคนเป็นโรคเบาหวานที่ต้องฉีดอินซูลินอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะค่ะคุณหมออยู่ในสายนะคะ
2: คุณหมอเบนคะทีมงานคะคุณหมอเบนสายสตรีมน่าจะหลุดไปนะคะ
8: ไม่เป็นไรนะคะ
2: เราจะเช็คอีกทีหนึ่งนะคะขออภัยด้วยนะคะสัญญาณยังไม่มาถ้าคุณหมอมาแล้วทักทายกันมาได้นะคะคุณหมอคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราระหว่างรอคุณหมอนะคะเราจะย้ำเบอร์ค่ะเบอร์ห้องส่งนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์026918437เผื่อว่าใครฟังไม่ทันนะคะ026918437หรือจะฝากคำถามช่องทางออนไลน์ Metro Life FM 95.5 ก็ได้ค่ะพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราสองคนจะอ่านคำถามนี้ให้คุณหมอเบนนะคะก็จะได้ตอบคำถามเราด้วยค่ะ
8: ก่อนหน้านี้นะคะคุณหมอเบนได้บอกว่ายาปักกิ่งเนี่ยลดอาการอักเสบได้ก็ทำได้ทั้งเป็นแคปซูลซึ่งโรงพยาบาลภัยภูเบศรก็มีค่ะนะคะคุณหมอมาแล้วนะคะ
2: มีสายเข้ามาเดี๋ยวมีสายเข้ามาไหมคะมีสายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ
10: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับผม
2: ค่ะพูดดังๆเลยนะคะแนะนำชื่อนะคะอายุแล้วก็จังหวัดค่ะ
10: ผมยอดชายนะครับผม
8: คุณยอดชายอายุเท่าไหร่คะ
10: อายุ65ครับผม
8: 65จากจังหวัดอะไรคะ
10: กรุงเทพมาคร
8: ับใช่เลยค่ะ
10: ดีอยากจะถามว่าผมเนี่ยได้ทาได้นวดที่แขนนะฮะผมที่นวดที่แขนเนี่ยเอายาทาพอทาไปทามาแล้วมันเกิดอาการคันนะกี่นวดที่แขนเนี่ยที่มันที่มันที่ต้องทาเพราะว่ามันเกิดจากการซักผ้าไงนะแล้วเหมือนกับมือข้างซ้ายใช้การใช้งานหนักไงก็ไม่รู้อ่ะผมก็เลยเอาน้ำมันนวดน้ำมันชนิดไหนก็ได้นะครับพอนวดไปแล้วเนี่ยมันเกิดอาการบริเวณที่ทามันเกิดอาการคันขึ้นมานะตอนแรกๆก็ตอนแรกๆนี่ยังปกติอยู
8: ่
10: พอนานไปเนี่ยพอทาปุ๊บเนี่ยมันเกิดอาการคันพอคันเสร็จปุ๊บมันก็ลามมาข้างขวาลามมาแขนข้างขวามันก็เลยมันแปลกใจว่ามันเกิดจากเพราะเกิดจากอะไร
8: ลามนี่หมายถึงว่ามีแค่อาการคันหรือว่ามีผื่นขึ้นไหมคะ
10: มีเหมือนกัน
8: จากบริเวณไหนคะบริเวณตรงที
10: ่ตรงข้อพับ
8: ข้อพับแขนตรงศอกเหรอคะ
10: ใช่ตรงศอกตรงข้อพับอ่ะปกติอ่ะ
8: เดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำนะคะคุณหมอเบนคะเชิญค่ะคุณหมอคะคุณหมอได้ยินไหมคะ
11: ได้ยินไหมคะ
8: ค่ะคุณหมอได้ยินคำถามไหมคะเมื่อสักครู่นี
10: ้ยังไม่ได้ยินคุณหมอ
8: เดี๋ยวคะรอก่อนค่ะคุณยอดชาย
11: เหม
8: ือ
11: นจ่ายเข้าค่ะ
8: คุณหมอได้ยินเสียงกบไหมคุณหมอได้ยินเสียงกบไหมคะ
11: แต่เบนไม่ได้ยินทางพี
8: ่อ๋อคุณเบนไม่ได้ยินหมอ
11: ไม่ได้ยินทางสถานี
8: ไม่อย่างนั้นต่อสายได้ไหมคุณโดโดต่อสายคุณหมอได้ไหมสติมหยาดปล่อยเลยค่ะคุณหมอคะถ้าคุณหมอได้ยินเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวให้ทีมงานโทรเข้าเบอร์มือถือคุณหมอนะคะ อาจจะต้องใช้โฟนอินเข้านะคะเนื่องจากว่าสัญญาณอาจจะมีปัญหาคุณยอดชายรออยู่ในสายก่อนนะ
12: ค่ะทีนี้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อน
8: ค่ะ
12: อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการซักผ้าใช่ไหมคะสันนิษฐานเบื้องต้นซักผ้าแล้วเป็นผื่นคันใช่ไหมคะ
10: ที่ไม่ที่ซักผ้า
12: ไม่ใช่
10: กล้ามเนื้อที่แขนอะมันปวดเมื่อยไง
12: แขนปวดเมื่อย
10: นะการปวดเมื่อยไม่มากหรอกเมื่อยแล้วทำไมแขนมันตึง
8: อย่าง
10: น
8: ี้สรุปค่ะสั้นๆ
10: น้ำมันทา
8: คุณหมอเจ้าชายเดี๋ยวคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
13: ค
8: ่ะเมื่อสักครู่คุณยอดชายยังอยู่ในสายนะคะอายุ65ปีอยู่กรุงเทพบอกว่าชอบซักผ้าเนาะกิจวัตรก็คือซักผ้าแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีอาการปวดเมื่อยอาจจะด้วยใช้กล้ามเนื้อแล้วก็ใช้น้ำมันมาทาบริเวณตรงข้อพับแขนนะคะข้อพับตรงศอกอะปรากฏว่ามีอาการผื่นคันขึ้นจากด้านซ้ายไปด้านขวาคือตอนนี้เป็นสองข้างถูกต้องไหมคะคุณยอดชายประมาณนี้ค่ะคุณหมอ
10: คือปกติดีแล้วแต่ว่ายังเกิดอาการคันขึ้นมา
13: หมายถึงยังไงครับปกติดีแล้วแต่คัน
10: คืออย่างนี้ที่ผมนวดข้างซ้ายนี่มันเป็นเพราะข้างซ้ายไง
8: คุณใช้น้ำมันอะไรนวดคะ
10: ครั้งมันมีหลายตัวนะ
8: โอ้
13: แต่คราวนี้เนี่ย
10: มันมีน้ำมันไผ่
8: ไม่ต้องออกยี่ห้อนะไม่ต้องเอ่ยชื่อยี่ห้อนะคะ
10: พอทาไปปุ๊บเนี่ยพอสักพักหนึ่งมันเกิดการอักเสบแล้วมันคันไงใช่ไหมต้องเลยหยุดทาพอหยุดทาเสร็จปุ๊บเนี่ยสักระยะหนึ่งนานอ่ะนานเลยแล้วมาทาใหม่มันทาคราวนี้นี่มันเกิดอาการคันและอักเสบแต่คราวนี้เนี่ยผมเป็นข้างซ้ายแล้วทำไมมาเป็นแขนข้างขวาได้ยังไง
8: เดี๋ยวนะคะ
13: ก็อาจจะไปโดนก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใช้แล้วมีอาการเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะแพ้แต่ว่า
8: ถ้าลอง
13: ไปใช้สูตรอื่นเช่นไปใช้ไกลที่เป็นแบบยี่ห้ออื่นหรือว่าสูตรอื่นเนี่ยแล้วไม่แพ้ก็อาจจะเป็นแพ้ส่วนประกอบส่วนประกอบที่อยู่ในน้ำมันไฟตัวแรกที่เราใช้ที่เราอาจจะไม่ได้แพ้ไกลอันนี้เราอาจจะต้องแยกว่าเราแพ้อะไรนะคะคือถ้าเกิดว่าแพ้ไกลเนี่ยเราก็จะไปโดนไกลที่อยู่ในที่อื่นๆไปได้เลยก็คือโดนไผ่เมื่อไหร่ก็แพ้ใช้ไผ่เมื่อไหร่ก็แพ้อะไรเงี้ยจากอันที่สองนะคะก็คือไม่ได้แพ้ไผ่แต่ว่าแพ้ส่วนประกอบในน้ำมันเพราะว่าเวลามันทำน้ำมันในแต่ละสูตรอะค่ะมันก็จะมีการใส่เช่นอาจจะใส่น้ำมันลักกำใส่กระมูลพิมเสมเมนทอลน้ำมันหอมระเหยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สูต
10: ร
13: ซึ่งเราอาจจะแพ้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ในสูตรตำรับนั้นๆก็ได้
10: แล้วน้ำมันที่เราใช
13: ้ทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้แล้วมีปัญหามีอาการเนี่ยเราก็ควรเลี่ยงไปเลยก็แนะนำว่าให้เลี่ยงสิ่งที่แพ้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปแก้ทำให้เราหายแพ้จากสิ่งเดิมได้โดยหลักการนะคะคือถ้าแพ้ก็ต้องเลี่ยงใช้หยุดใช้ไม่ใช้ต่อ
10: ตอนนี้นี่เกรไม่กล้านวดเลยไม่กล้าหรือไม่กล้าใช้น้ำมันขีมทาเลย
13: ก็ต้องลองเปลี่ยนตัวดู
10: ก็เลยอยากจะรู้ว่าเวลามันคันเสร็จปุ๊บเนี่ยจากแข้งจากแขนซ้ายแล้วทำไมมาเป็นแขนขวาได้ยังไงไม่รู้
13: แขนขวานี่คือเกิดจากการไปสัมผัสหรือโดนด้วยหรือเปล่า
8: ไปทาน้ำมันนั้นด้วยใช่ไหม
10: หรือก็ไม่อยู่ก็ไม่ได้ทานะว่าแขนขวาไม่ได้เป็นไร
13: ไม่ใช่มันไปเลอะไปโดนหรืออะไรงี้หรือเปล่า
10: อาจจะอย่างนั้นก็ได้อาจจะติดเชื้อแขนซ้ายก็ได้
8: ต้องเปลี่ยน
10: ในตอนนี้เนี่ยตอนเนี้ยคือตอนนี้นี่อยากจะบอกว่าหายปกติแล้วแต่บางครั้งก็เกิดอาการคันขึ้นมาจะมาคันแขนขวา
8: ค่ะเอางี้หยุดเรื่องแขนขวาแขนซ้ายก่อนคุณยอดชายหยุดเรื่องแขนขวาแขนซ้ายคือหลักๆเลยคือมันจะมีอาการคันเป็นบางครั้งบางคราวถูกไหมคะ
10: ใช่ตอนนี
8: ้ประมาณนั้นทีนี้คุณหมอให้เลือกใช้อันเก่าค่ะ
13: ไม่สงสัยว่าไอ้ที่คนไข้คันเนี่ยที่อยู่ๆแบบหายไปละแต่ว่าอยู่ๆก็มีอาการคันในบางช่วงเนี่ยไอ้ช่วงที่คันเนี่ยคือไปใช้อะไรหรือเปล่า
10: ไม่ได้ใช้อะไร
8: ทาครีมอะไรหรือเปล่าคะ
10: ไม่ได้ใช้เลยหลังจากที่ดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อะไร
13: ถ้าไม่อย่างนั้นนะก็อาจจะต้องสังเกตจากคือปัญหานี้ก็อาจจะต้องมาสังเกตว่าสารเคมีอะไรอื่นๆไหมน้ำยาอะไรที่เราไปโดนมีการเปลี่ยนยี่ห้อหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีเลยทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมปกติเราก็จะตีว่าเป็นการเกิดอาการเขาเรียกผิวหนังอักเสบผื่นแพ้ผิวหนังได้นะคะซึ่งพวกนี้ก็สัมพันธ์ได้กับพวกปัจจัยภายนอกคุณหรือเหงื่อหรือภูมิคุ้มกันที่ตกภูมิไม่ดีแล้วมันก็กำเริบขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้นะคะสิ่งที่เราจะทำได้ถ้าเกิดจากภูมิเดี๋ยวอธิบายก่อนสิ่งที่ทำได้ถ้าเกิดจากภูมินะคะก็คือปรับภูมิคุ้มกันเช่นอาจจะกินสมุนไพรกลุ่มที่ปรับภูมิคุ้มกันแค่น้ำเหลืองเสียอย่างหญ้าผักกิ่งก็ได้ค่ะกินร่วมกับขมิ้นก็ได้หรือถ้าเกิดมีอาการขึ้นมาฉับพลันก็ใช้ผลิตภัณฑ์รังจืดหรือรูปแบบถ้าเรามีรังจืดเองก็เอารังจืดมาชั้นน้ำหรือมาต้มน้ำแล้วเอาน้ำที่ได้อะมาชะชโลมทำให้ยุบจนกว่าจะหายอะค่ะใช้เรือยาวได้เลยนะคะอันที่สองงดอาหารแสลงกลุ่มที่กระตุ้นทำให้น้ำเหลืองไม่ดีเช่นฟ้าในมีเกล็ดของมันของทอดหมักดองแอลกอฮอล์นะคะดื่มน้ำเยอะๆพวกนี้ค่ะก็จะปรับทำให้ข้างในมันค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ถ่ายของเสียออกก็จะได้ไม่ทำให้ผื่นที่อยู่ๆก็ขึ้นตามฤดูกาลหรือตามที่ช่วงเราเครียดเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยแล้วมันขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นหลักการมันก็จะอยู่มีประมาณนี้ค่ะในการปรับสมดุลพวกผิวพันโรคผิวหนังนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยของคนไข้คืออาจจะต้องลองไปสังเกตดูเผื่อเจอปัจจัยเนาะเผื่อเจอปัจจัยที่มันทำให้ผื่นคันหรือว่าอยู่ๆก็เกิดอาการคันขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะจะได้ทราบสาเหตุ
10: เองก็เป็นที่เดิมด้วยเป็นที่ขา
8: แข็งโอเคนะคะคุณหมอเบนแนะนำแล้วเน
12: าะค่ะลองทำตามที่คุณหมอแนะนำก่อนนะคะ
10: สี่ยาแก้น้ำเหลืองก็ทาน
8: อะไรนะคะ
10: น้ำเหลืองเสียก็ทานนะคะรังเกียจก็ทานแล้วแต่ตอนนี้คือหายปกติแล้วแต่อยู่ดีๆกลับมาคันอีก
8: ไม่เป็นไรมันอาจจะเป็นแบบนี้แหละคุณยอดชายคืออาการ
12: ภูมิ
8: เราภูมิมันตกแล้วร่างกายแล้วก็คือมันอาจจะต้องไปดูองค์รวมเหมือนที่คุณหมอเบนแนะนำนะอาหารการกินอันไหนเลี่ยงได้แล้วก็เลี่ยง
10: หญ้าหญ้าปักกิ่งก็ทานได้ใช่ไหม
8: เนี่ยคุณก็ไม่ฟังไงหญ้าปักกิ่งทานได้ไหมคะคุณหมอคะ
13: ได้ค่ะหญ้าปักกิ่งแก้น้ำเหลืองเสียได
8: ้
13: ค
8: ่
13: ะ
8: ได้นะ
12: ค่ะ
10: นี่ต้องทานครั้งละมื้อละกี่เม็ดดีครับผม
13: 2เม็ดเช้าเย็นได้ค่ะอาการถ้ายังไม่ได้มากนะคะก็ดีขึ้นก็หยุดได
8: ้
13: ค
8: ่
13: ะ
8: ค่ะ
10: ขอบคุณมาก
8: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
12: คำถามของคุณหมอก่อนนะคะคุณยอดชายขอบพระคุณค่ะ
8: ขอบคุณนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเรารอสายต่อไปนะคะที่026918437 026918437คุยกันนะคะเรื่องของยาปักกิ่งต้านอาการอักเสบได้แล้วก็มีเรื่องของสมุนไพรอื่นๆด้วยนะคะกับคุณหมอเบนในวันนี
14: ้
8: สายเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ถามเนาะเกี่ยวกับเรื่องของคัน
14: ๆ
8: ซึ่งยาปักกิ่งก็สามารถทานได้ไปแคปซูลเช่นเดียวกันค่ะ
14: ค่ะตอนนี้ไปสายที่2แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
15: ค่ะสวัสดีค่ะ
14: ค่ะคุณอะไรคะ
15: ชื่อพรนะคะอายุ73มาจากสัมพันธ์นครปฐมค่ะ
14: ค่ะเชิญเลยค่ะ
15: คือจะมีเรื่องสอบถามคุณหมอหน่อยคือเมื่อปลายปีที่แล้วก็คนในบ้านเขาเป็นเหมือนลำไส้แปรปรวนค่ะก็เลยโทรไปซื้อยาธาตุบรรจบของไทยภูเบศมาทีนี้พอทานไปแล้วมันก็ยังไม่ได้ผลก็เลยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าเขาเป็นมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้เราก็เลยหมอก็เลยบอกให้หยุดกินยาทุกอย่างก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลคราวนี้ยาธาตุบรรจบเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยมันยังมีเหลืออีก2กระปุกแล้วมันจะหมดอายุเมื่อเดือน12/26เนี่ยค่ะ
14: ครา
15: วนี้ก็เลยเห็นข้อบ่งใช้ที่ข้างขวดมันว่าแก้อุจจาระการท้องเสียที่ไม่ติดเชื้อตอนนี้คือในบ้านก็ยังไม่มีใครเป็นอะไรก็เลยไม่กล้าจะกินแต่คราวนี้อยากจะเรียนถามคุณหมอว่าถ้าสมมติว่าเราจะกินเพื่อบำรุงสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยมันสมควรไหมคะ
16: ไม่ค่ะยาธาตุบรรจบคือยาไม่ใช่อาหารเสริมหรือว่าอะไรที่เอาไปเสริมบำรุงร่างกายใช้เมื่อมีอาการเท่านั้นนะคะเช่นคนไข้มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องอาหารไม่ย่อยอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ค่ะไม่จำเป็นต้องรอท้องเสียแล้วค่อยใช้ค
15: ่
16: ะ
15: อ๋อคุณสมบัติก็คล้ายขมิ้นชันอย่างนั้นใช่ไหมคะ
16: ก็คล้ายเป็นยาตำรับแต่อาจจะมีความติดฟาดมากกว่าค
15: ่
16: ะ
15: อ๋อคือไม่จำเป็นจะต้องท้องเสียท้องเดินหรือ
16: ไม่ได้ใช้แค่ท้องเสียค่ะกดไหลย้อนก็ใช้ได้ค
15: ่
16: ะ
15: อ๋อกดไหลย้อนก็ใช้ได้ค่ะค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราจะทานอย่างนั้นอะก็ขนาดรับประทานก็2เม็ดเหมือนข้ามขวดใช่ไหมคะ
16: สองเม็ดเช้ากลางวันเย็นได้เลยค่ะอาการดีขึ้นก็หยุดกินได
15: ้อ๋อค่ะค่ะค่ะค่ะ
14: ค่ะ
15: ก็จะเรียนถามคุณหมอแค่นี้ค่ะเพราะว่าเสียดายอ่ะเพราะแล้วก็จะหมดอายุเมื่อ เดือน12นี้แล้ว
14: ค่ะ
15: ตามที่คุณหมอให้เกี่ยวกับอะไรได้บ้างค
14: ่ะตามที่คุณหมอแนะนำนะคะคุณพร
15: ค
14: ่ะสวัสดีค่ะ
15: ขอบคุณคุณหมอนะคะ
14: ค่ะ
16: ค่ะ
14: ค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะขายย้ำเบอร์ค่ะ026918437นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาได้นะคะ026918437ส่วนใครที่จะรอเบอร์ที่ทางคุณหมอจะแนะนำนะคะให้โทรปรึกษาเรื่องของการใช้ยารอจนใกล้ๆจบรายการเดี๋ยวคุณหมอจะบอกในช่วงท้ายรายการนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะคุณไออ่ะ
8: เดี๋ยวรอสายกันสักครู่นะคะหลายๆคนเลยค่ะที่มี
14: คุณโดโดปล่อยสายเข้ามาได้เลยค่ะปล่อยสายเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใคร
8: กันอยู
14: ่สำหรับใครที่โทรเข้ามานะคะแจ้งชื่อเป็นชื่อเล่นก็ได้นะคะชื่อแล้วก็อายุจังหวัดโทรจากที่ไหนแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ถามคำถามได้ค่ะมาแล้วค่ะสายที่3ค่ะสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับ
14: ค่ะ
17: คืออย่างนี้นะฮะผมเป็นสี
14: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนจ้าชื่ออะไร
17: ชื่อไพโรจน์ผมชื่อไพโรจน์อายุ76ปีอยู่จังหวัดปทุมธานีครับ
14: ใช่เลยค่ะ
17: คือผมเป็นสีที่ท้ายทอยทีนี้ไอ้หัวสียังไม่พอเนี่ยผมจะกินยาปักกิ่งได้ไหมครับ
14: สีท้ายทอย
16: ก็กินได้ค่ะในแง่ของการลดการอักเสบนะคะกินไว้ได้ค่ะกินขนาดเท่ากับการรักษาปกติเลยจะกินแบบไหนจะมีต้นไหม
17: อ๋อแล้วมันจะยุบไหมคร
16: ับ
17: ผม
16: ก็บอกไม่ได้อีกเพราะว่าก็ขึ้นกับคนไข้แต่ละคนอีกอะ
14: อ
16: ย่างน้อยก็สัก2สัปดาห์ค่ะก็ต้องลองสังเกตดูว่ามันดีขึ้นไหมถ้ามันตอบสนองกันดีนะภายใน1ถึง2สัปดาห์เนี่ยจะต้องสังเกตอาการได้เช่นปวดลดลงบวมลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นก็พบแพทย์อาจจะต้องเจาะออกหรืออะไรก็ว่าไป แล้วก็งดอาหารแสลงด้วยนะในช่วงนี้ก็คือห้ามกินของหมักดองทุกชนิดเลยปลาไม่มีเกล็ดทุกชนิดนะคะข้าวเหนียวหน่อไม้อะไรเนี่ยงดไปเลยอาหารร้อนๆอ่ะอาหารร้อนๆครับ
17: ผมคุณหมอขอเรียนถามหน่อยผมตอนเด็กๆนี่นะเวลาเป็นฝีเนี่ยคุณแม่เขาจะเอาก่อที่จะใกล้ๆกับแผ่นแปะแต่ที่ฝีเนี่ยไม่แล้วก็นานๆเขาก็ดึงออกมาไอ้หัวฝีก็ออกมาอย่างนั้นที่จะไปผู้เบนมีไหมครับ
16: ไม่มีค่ะ
17: อ๋ออันนั่นของแพทย์แผนจีนเขานะ
14: ค่ะ
16: ไม่มีค่ะ
14: เราอันนี้เป็นแพทย์แผนไทยนะการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรนะคะ
17: ผมเข้าใจแล้วเราก็กินยาปัดกินจะเอาไปพูดเป็นอย่างเดียว
14: กิน
17: แล้วสองอาทิตย์ดูว่ามันยุบไหมถ้าไม่ยุบก็ไปหาหมอ
16: ใช่
14: แล้วก็อาหารแสลงด้วยนะคุณไพโรจน์
17: ใช่ครับพวกของรองห้ามกินเลย
14: ได้เยี่ย
16: ม
14: เยี่ยมเลย
16: ของดองของหมักเช่นอะไรของหมักเช่นอะไรรู้ไหม
17: ครับ
16: ของหมักอ่ะ
17: ก็ผมเข้าใจทีนี้ผมมีเรื่องนึงผมเป็นหัวเป่าเสื่อมนะฮะ
14: ค
17: ่ะนี่น้ำในข้อเนี่ยเรามีแพทย์แผนเรามีสมุนไพรอะไรที่จะกินให้เพิ่มน้ำในข้อข่าวได้ครับผม
14: น้ำในข้อข่าว
16: ถ้าเกิดว่าข้อมูลที่มีนะคะพวกกลุ่มที่เพิ่มน้ำในข้อก็จะมีลูกยอค่ะแต่ว่าห้ามใช้ในคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะกลุ่มเนี้ยค่ะ
17: อ๋อครับผมและลูกยอที่กินแล้วมันแก้เพิ่มไอ้น้ำในหัวข่าวได้ใช่ไหมครับ
16: ก็มีข้อมูลแต่ว่าขึ้นกับอาการอีกนะถ้าคนไข้เป็นเยอะๆมันก็อาจจะไม่ได้แบบทำให้เห็นเด่นชัดอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นระยะแรกๆก็พอได้แล้วก็มีลดการอักเสบได้ค่ะกับอีกอย่างนึงก็พวกงาดำก็ได้ค่ะงาดำก็บำรุงข้อบำรุงลดการอักเสบที่ข้อค่ะงาดำคั่วทุกข้าววันละ1ช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนเป็นเยอะๆมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้การรักษาผ่านปัจจุบันเข้าช่วยนะคะ
17: อ๋อครับผมได้ยินว่าน้ำมันลำข้าวของอาไปบูเบเนี่ยมันสามารถแก้ปวดข่าวได้ใช่มั้ยครับ
16: มันก็มีข้อมูลลดการอักเสบค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าไปเพิ่มน้ำเลี้ยงในไขข้อได้โดยตรงไหมก็ยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะบอกว่ากินอันนี้แล้วมันน้ำเลี้ยงในไขข้อมันกลับเข้ามานะคะมันไม่ได้บอกขนาดนั้นแต่ว่ามีฤทธิ์เรื่องพวกการอักเสบแล้วก็พวกวิตามินอีอะไรเงี้ยค่ะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบตามข้อได้บ้างแต่อย่างที่บอกเนาะมันก็คือเป็นอาหารเสริมนะมันคือผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพค่ะจะไปคาดหวังว่าให้มันรักษา 100% ไม่ได้
17: อ๋อครับผมแล้วน้ำมันงาเนี่ยของไปบริเวณนี้ขายไหมครับ
16: ไม่มีจ้ะแนะนำงาดำพวกเองคุกข้าวกินวันละ1ช้อนโต๊ะง่ายๆนี่แหละไม่ต้องไปซื้อหรอกสารกัดน้ำมันงาอะไรอ่ะ
14: เนาะเพราะว่า
17: ครับผม
14: สรรพคุณก็เหมือนกันค่ะ
17: แล้วซื้อมาต้องคั่วก่อนไหมครับ
16: คั่วสิ
14: คั่ว
16: ให้สุกขึ้นเงา
17: คั่วแล้วกินวันหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ
16: ครัวต้องแค่1ช้อนโต๊ะพอ
14: ครัวต้องดูด้วยนะอย่าไปปล่อยให้ไหม้นะ
17: ไอ้งาดำนี่กินนานๆจะมีผลข้างเคียงมั้ยครับ
16: ถ้ากินตามขนาดที่แนะนำไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้ากินมากเกินไปร่างกายจะได้ทองแดงเกินค่ะ
17: จะท้องเดินเหรอครับ
14: ทองแดง
16: ใช่ค่ะทองแดงเกิน
14: คุณไปโรดทองแดง
17: คือจะทำให้ท้องเสียว่างั้นเถอะ
16: เอาเป็นว่าเอาแค่1ช้อนโต๊ะห้ามกินมากกว่านี
17: ้อ๋อครับผมขอบพระคุณยังสูงนะครับ
14: ค่ะขอบคุณค่ะคุณไพโรจน์ค่ะอารมณ์ดีด้วยก็จริงๆแล้วถ้าคนที่เป็นฝีค่ะอย่างคนที่เป็นฝีเนี่ยเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเขาห้ามโดนไหมคะห้ามมันน้ำโดนหรือเปล่าคะคุณหมอ
16: ไม่ค่ะสามารถโดนได
14: ้
16: แต่ว่าแค่ไม่ไปกดไปนวดไปบีบไปคั้น
14: ค่ะ
16: เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไปทำให้แผลติดเชื้อได
14: ้
16: ถ้าไม่ระมัดระวังนะคะก็คือเหมือนแบบฟิลเหมือนแผลเปิดอะค่ะถ้าเกิดว่าจะไปทำการเจาะออกอะไรก็ให้แพทย์ผิวหนังทำให้ก็ได้เพราะว่าแพทย์ก็จะดูอีกนะคะบางคนมันมีหัวลึกลากลึกไม่อะไรอย่างเงี้ย
14: ค
16: ่
14: ะ
16: ก็มีหลายแบบ
8: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามานะคะ1สายสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
8: คุณอะไรคะ
18: คุณการค่ะจากกาญจนบุรีนะคะอายุ67ค่ะ
14: 87
18: อายุ67
14: ค่ะ
18: 67
14: ค่ะ
18: เธอพอดีเวลาทำงานบ้านรดน้ำต้นไม้หรือทำงานบ้านทุกอย่างเวลาเหงื่อออกอ่ะ ันจะคันตรงแผ่นหลังตรงแขนนี้ค่ะไม่รู้จะต้องแก้ไขยังไงเพราะที่ผ่านมาก็ใช้ยาแก้แพ้
16: ก็น่าจะแพ้เหงื่อนะคะลักษณะก็คือแพ้เหงื่อแหละ
18: ค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะแพ้เหงื่อแพ้เหงื่อตัวเองจะต้องแก้ไขยังไงคะคุณหมอ
16: แก้ยากมากเลยค่ะนอกจากเลี่ยงไม่ให้มีเหงื่อออกหรือว่าร้อนเกินไปซึ่งยากมากในบ้านเรานะคะแต่สิ่งที่ทำได้ก็คืออาจจะเลือกใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่ลดการอักเสบผิวหนังเช่นสบู่สบู่ขมิ้นสบู่ฟ้าทะลายโจรอะไรกลุ่มนี้ค่ะมันก็จะช่วยเรื่องผิวหนังได้ดีไม่ใช้สบู่ที่ทำให้ผิวแห้งมากจนเกินไปหรือใช้พวกรังจืดผลิตภัณฑ์จากรังจืดก็ได้นะคะพ่นบ่อยถ้าไม่อยากกินยาแก้แพ้บ่อยๆเพราะว่ามันทำให้คนที่เคยแพ้เหงื่อหายจากการแพ้เหงื่อมันยากคือคนที่แพ้อะไรแล้วมันก็จะแพ้ในกลุ่มนั้นไปได้เรื่อยๆยกเว้นว่าภูมิคุ้มกันกลับมาแบบอยู่ๆก็แบบเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นหายแพ้ซึ่งมันเจอได้น้อยมากอะ
18: ปกติก็จะพยายามทาผิวนะคะครีมทาผิวมันเข้า
16: ครีมทาไม่ได้ช่วยอะไรได้มากหรือว่าเช่นผื่นขึ้นใช้คารามายอะไรกลุ่มนี้ยังพอก็พอได้คือมันแก้ตามอาการแต่อย่างที่บอกก็คือพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการอักเสบผิวหนังไว้ก็ได้แล้วก็ถ้าอยากจะให้แบบภูมิคุ้มกันดีก็กินดีนอนดีขับถ่ายดีอาจจะเสริมพวกกลุ่มที่มีลิปต้านอนุมูลอิสระกินพืชผักผลไม้ที่มีสีม่วงสีแดงหลากหลายนะคะสมุนไพรก็อาจจะกินเช่นขมิ้นชันเสริมไว้ก็ได้ก็มีข้อมูลว่าขมิ้นชันเนี่ยช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวทำงานดีแล้วก็ลดอาการภูมิแพ้ได้บ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้คอนเฟิร์มให้นะคะว่ากินขมิ้นแล้วจะหายจากอาการแพ้เหงื่อได้หรือไม่นะคะ
18: แล้วอย่างที่เรากินน้ำมันลำข้าวแล้วพี่จะช่วยได้ไหมคะ
16: ไม่มีข้อมูลกับการแพ้เหงื่อไง
14: น้ำมันลำข้าวมันเสริมภูมิ
16: เสริมภูมิได้จริงแต่อย่างที่บอกคือมันไม่มีการศึกษากับคนแพ้ภูมิแพ้ผิวหนังอะไรเงี
14: ้
16: ย
14: แต่ทีนี้อาจจะดูว่าสมมติว่าคุณแพ้เหงื่อใช่ไหมคุณการแพ้เหงื่อเนี่ยถ้าทำงานบ้านอาจจะอยู่ที่อากาศมันโปร่งๆเหมือนเปิดพัดลมช่วยอะไรแบบนี้เพราะว่าอากาศร้อนอ่ะเหงื่อมันออกใช่ไหมมันก็ทำให้เราเนี่ยได้อาจจะไปดูบริเวณที่มันซักพงซักผ้าก็มีพัดลมอะไรอย่างเงี้ยกบเองก็แพ้เหงื่อนะแต่ว่าก็รู้วิธีจัดการตัวเองก็คือไม่ทำงานบ้านตรงที่แบบอากาศมันอบหรืออะไรเงี้ยก็หายใช้พัดลมช่วยมันก็หายคือไม่มีเหงื่อมันก็ไม่เป็น
18: ค่ะในส่วนขมิ้นชันของไฮพูเบตนะคะก็เคยซื้อมาทานคนจะทานยังไงคะ
14: ขมิ้นชัน
16: ขนาดต่ำๆ2 แคปซูลต่อวันก็ได้ค่ะมื้อไหนก็ได้หลังอาหารมื้อหลังอาหารตอนไหนก็ได้ค่ะตามสะดวกจะได้ช่วยเรื่องย่อยด้วย
18: ค่ะค่ะแล้วงานติดต่อกันนานแค่ไหนคะ
16: ก็ยาวได้ค่ะไม่มีไซเฟกไม่มีผลข้างเคียงอะไรค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเคมีเลย
18: อ๋อค่ะเรื่องที่สองค่ะคือจะเป็นคนที่แพ้เวลาเราย้อมผมงอกอะค่ะ
16: ก็ต้องไม่ย้อมค่ะ
14: ผิวดำ
18: ปล่อยผมงอกเลยนะ
16: ต้องมันทำอะไรไม่ได้จริง
14: ถ้าแพ้ก็ต้องไม่ยอมเนาะถ้าแพ้
16: คือหลักการแพ้คือแพ้อะไรต้องเลี่ยงอย่างนั้น
14: อ
16: ่
14: ะ
16: ค่ะวันนี้แค่นี
18: ้ค
14: ่
18: ะ
14: เพราะไม่งั้นมันก็ยังแพ้อยู่อย่างนั้นเรื่อยไป
18: ค่ะยังอีกนิดเดียวนะคะเคยเห
14: ็
18: น
14: สั้นๆนะเหลืออีก1 นาที
18: โอ้เคยเห็นโฆษณาที่ว่าแก้ผมงอกโดยการที่สระผมแล้วก็ไปต้นแค่ต้นเหตุที่รากผมมันจะเป็นความจริงไหมคะ
16: ไม่มีทาง
14: ไม่มันเป็นที่ผิวหนัง
16: ไม
14: ่
16: ม
14: ี
16: ทางไม่มีทางเป็นที่เซลล์ข้างใน
14: ใช
18: ่โอเค
14: โอเคนะคะคุณจัน
18: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค
14: ่
18: ะ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: เดี๋ยวสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณหมอทิ้งท้ายนิดนึงแล้วก็รวมถึงหมายเลขโทรศัพท
14: ์
8: ที่อยากจะฝากให้ประชาชนได้โทรเข้าไปปรึกษาได้ด้วยค่ะคุณหมอคะ
16: ค่ะได้ค่ะสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยนะคะอยากปรึกษาเรื่องการใช้ยาหรือข้อจำกัดโรคประจำตัวจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไรได้บ้างนะคะก็ถามได้ที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของอภัยภูเบศนะคะเบอร์02-028-7710นะคะ02-028-7710ก็จะมีหลายแผนกนะคะเวลาโทรไปเราก็ฟังได้ว่าจะไปปรึกษาหรือว่าจะไปสอบถามแผนกไหนนะคะแล้วก็อีกเบอร์นึงเป็นของโรงพยาบาลนะคะศูนย์รักษาเชิงประจักษ์อันนี้จะมีเภสัชกรแผนปัจจุบันด้วยมีท่านแผนไทยด้วยนะคะเบอร์037-211-289 ทุกวันเวลาราชการนะคะอีกเบอร์หนึ่งก็มีแพทย์แผนไทยให้คำปรึกษาค่ะ0875820597นะคะ0875820597แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะถ้าใครเล่น Facebook ก็เพจสมุนไพรอภัยภูเบศผู้ติดตาม 360,000 นะคะถ้าเป็นเพจแบบออริจินัลของจริงนะคะจะ 360,000 เพราะว่าจะมีคนที่แบบทำคล้ายๆกับเราเยอะเลยบางทีอาจจะไป
14: นะ
16: ใช่ค่ะอาจจะไปโดนแบบล่อลวงอะไรได
14: ้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอเบนนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณหมายมั่นจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
16: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
14: เดี๋ยววันนี้ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะติดตามข่าวต้นชั่วโมงแล้วเจอกันในชั่วโมงที่2ค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
20: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
21: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
22: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
23: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
24: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
23: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
24: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
25: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
26: ได้เลยเช็คมา
25: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
26: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
25: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
26: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
20: กระทรวงคมนาคมเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลกควบคู่พัฒนาท่าเรือร่องน้ำและระบบ MSW เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
27: นายสันติบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพาณิชย์นาวีในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานและบุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะแม้ประเทศจะมีเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยแต่หากขาดบุคลากรที่มีความรู้ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรพาณิชย์นาวีไทยจะมุ่งเน้นมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดขององค์การทางเรือระหว่างประเทศหรือ IMO ให้มีทักษะมีวินัยเชี่ยวชาญภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับตลาดแรงงานสากลที่ยังคงมีความต้องการอีกมากนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเร่งรัดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั้งการปรับปรุงท่าเรือปากเกร็ดเกาะสุกร อ่าวมะขามป้อมและการพัฒนาร่องน้ำสำคัญรวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาเรียนทำซิงเกิลวินโดว์มาใช้ลดขั้นตอนและต้นทุนการขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกนพศรแก้วคำรายงาน
20: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
27: นางสาวนฤดาเพิ่มพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคม2569พบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบกนิษฐาแก้วใสรายงาน
20: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฉุกเฉินในจังหวัดชิบะและหลายพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพของญี่ปุ่นรายงานว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นลดระดับการเตือนภัยฉุกเฉินจากระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดลงมาเป็นระดับ4เมื่อเวลา 5:15 นาทีของวันนี้สำหรับเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองของจังหวัดชิบะหลังเกิดฝนตกหนักครอบคลุมจังหวัดชิบะและอีกหลายพื้นที่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของตนเองเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินโคลนถล่มรุนแรงน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งขณะเดียวกันที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะในจังหวัดชิบะโดยมีรายงานว่าเมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นยังคงมีประชาชนประมาณ 6,600 คนติดอยู่ที่สนามบินแห่งนี้ขณะที่รถไฟและรถโดยสารในจังหวัดชิบะงดให้บริการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นได้ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอบันเนงสตาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังอำเภอรามันอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอสุขีรินอำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอยี่งออำเภอรือสออำเภอจะแนะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 61%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอละงูอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตก ของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปในเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
3: Metro Lifestyle

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11นาฬิกา10นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงชั่วโมงที่2ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพนะคะช่วงนี้เราก็จะมีเรื่องของข่าวสารสุขภาพมาอัปเดตกันด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะอีกครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยเราจะไปคุยกับนักจิตวิทยานะคะเป็นนักจิตวิทยาจากคลินิกมีเซ็นเตอร์คลินิกนะคะซึ่งทุกๆวันศุกร์เนี่ยก็จะมีประเด็นมาให้เราได้พูดคุยกันด้วยค่ะใครที่อาจจะมีปัญหาหรือว่าลูกที่บ้านมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตหรือว่าคนในครอบครัวคนใกล้ตัวคนที่ทำงานอันนี้สำคัญเลยนะคะอาจจะมีภาวะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าวันนี้นะคะกับประเด็นพื้นที่ปลอดภัยที่บอกว่าในแต่ละโซนนั้นต้องมีพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะสัปดาห์ที่ผ่านมากับสัปดาห์นี้เนี่ยทุกคนก็ไปโฟกัสเรื่องข่าวสารเรื่องของเหตุเกิดการยิงนักเรียนนะคะแล้วก็คุณครูที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่วันก็เกิดเหตุที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ล่าสุดนะคะเรื่องของของนักการเมืองท้องถิ่นนะคะที่จังหวัดนนทบุรีด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันต้องมีเซฟโซนมีเซฟโซนมีพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่พื้นที่ที่ปลอดภัยเนี่ยบางคนยังงงว่าอ้าวแล้วตรงไหนมันปลอดภัย มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ส่วนไหนของจังหวัดของเขตนั้นนะคะแล้วทำไมต้องมีคำถามเหล่านี้เนี่ยมาเกิดขึ้นมากมายและประเด็นคำถามที่ฮอตฮิตเลยขึ้นคือทุกคนอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยต่อเนื่องเลยนะคุณต่อเนื่องต่อเนื่องมันไม่กี่วันเองทิ้งช่วงไม่กี่วันแล้วก็เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณทิมมี
3: ่
2: เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะ
3: ค่ะจริงๆเราพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยอาจจะหมายถึงพื้นที่ที่เป็นสถานที่จริงๆหรืออาจจะหมายถึงความปลอดภัยในจิตใจของตัวเราเองด้วยว่าเราสามารถมีสถานที่ไหนในจิตใจของเราที่สามารถอยู่แล้วก็ปลอดภัยได้มากที่สุดอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังเดี๋ยวมาพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารสุขภาพกันก่อนดีกว่าเมื่อสักครู่นี้พูดคุยกับพี่กบในเรื่องของวิตามิน
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเพิ่งโดนหลอกมาอีกแล้วเพิ่งฟ้องสคบไปอีกแล้วนะคะ
2: อีกแล้วใช่ไหม
3: อีกแล้ว
2: ไม่เราต้องพลเมืองที่ดี
3: ใช่พลเมืองอ
2: ันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคุณเวลาที่เราซื้ออะไรไม่ตรงปกเนี่ยอย่าเพิกเฉยเลยเมื่อไหร่ที่เพิกเฉยเนี่ยเท่ากับคุณไปสนับสนุนให้เขาทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
3: ใช่ค่ะเหตุการณ์ก็คือว่าสั่งวิตามินมาปกติเนี่ยก็จะทานวิตามินของไทยนี่แหละแต่อยากลองเปลี่ยนดูบ้
2: า
3: ง อยากลองเป็นเมืองนอกดูบ้างอยากหัวสูง
2: ราคาเป็นยังไงคะ
3: ก็ค่อนข้างแพงนิดนึงค่ะแต่ว่า
2: ถ้าเทียบกับเราซื้อของไทยราคาต่างกันกี่เท่า
3: จริงๆก็ไม่ได้เรียกต่างกันเป็นเท่าคือต่างกันเป็นหลัก10แหละประมาณ50ถึง100แต่สำหรับเราอ่ะเราก็คิดว่าเออมันก็สูงลองดูไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยพอสั่งได้กลับมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าจากที่เขาโฆษณากับของที่เราได้จริงคนละแบบกันเลยค่ะในโฆษณาก็คือเป็นกระปุกสีช
2: า
3: เรียบร้อยเลย
2: ก็เหมือนทั่วๆไปตามหลักมาตรฐาน
3: ใช่ค่ะแต่พอมาส่งจริงเป็นกระปุกพลาสติกใสคุณพี่แล้ววิตามินมันจะใช่วิตามินจะอยู่ยังไงไหวใช่ไหม
2: คะเจอแสงก็เรียบร้อย
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นวิตามินพวกนี้มีความเซนซิทีฟไม่ว่าจะเป็นของเรื่องแสงด้วยแล้วก็เรื่องของความเย็นและความแห้งทีนี้เรื่องแสงเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าวิตามินถูกแสงปุ๊บก็คือหายอันตรธานหายไปเลยไม่มีผลหรือว่าไม่ได้มีประโยชน์ที่หลงเหลืออยู่เลยสรรพคุณก็จะหายไปด้วยทีนี้แล้วในเรื่องของการเก็บล่
2: ะ
3: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเก็บวิตามินยังไงให้ปลอดภัยที่สุดนะคะให้มีสารอาหารอยู่ครบถ้วนเขาบอกว่าบนฉลากเนี่ยมักจะบอกว่าให้เก็บในที่แห้งแล้วก็เย็นปกติในที่แห้งที่เย็นของทุกคนคิดถึงอะไรคะ
2: ที่แห้งที่เย็นทุกคนก็คิดถึงตู้
3: เย็นแต่จริงๆแล้วตู้เย็นไม่ใช่ในไม่ใช่สถานที่ที่เขาแนะนำให้เก็บนะคะเพ ราะว่าตู้เย็นเนี่ยหนึ่งยังมีไอน้ำยังมีความชื้นอยู่เพราะฉะนั้นคำแนะนำที่เก็บในที่แห้งหรือที่เย็นเนี่ยเป็นคำแนะนำเพื่อช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นพวกยาอาหารหรือว่าเครื่องสำอางหรือว่าอาหารเสริมที่เรารู้กันอยู่โดยจะต้องพิจารณาทั้งอุณหภูมิความชื้นแล้วก็แสงรวมถึงความร้อนบริเวณโดยรอบสิ่งสำคัญที่เราเข้าใจกันผิดคำว่าเย็นไม่ได้หมายความว่าต้องแช่เย็นเสมอไปนะถ้าเกิดว่าฉลากไม่ได้ระบุว่าให้เก็บในตู้เย็น
2: uh-huh.
3: ไม่ได้หมายความว่าให้แช่เย็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเนี่ยมีเงื่อนไขอย่างเช่นมีความเป็นไข
2: ่
3: ไปแช่ในตู้เย็นก็คือทำไมคะ
2: เรียบร้อย
3: เรียบร้อยเลยเป็นไข่ขึ้นไข่กันหมดอ่ะแล้วที่แห้งล่ะควรที่จะมีความชื้นแค่ไหนในทางเภสัชกรรมคำว่าที่แห้งมีคำนิยามเกี่ยวกับความชื้นและความแห้งค่อนข้างเข้มงวดนะคะแต่ว่าสำหรับการเก็บอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ในบ้านเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามควบคุมความชื้นให้เป็นเลขตัวเดียวหลักง่ายๆก็คือบริเวณใดก็ตามที่ไม่มีไอ้น้ำแล้วก็ไม่เปียกชื้นหรือว่าไม่ก่อให้เกิดหยดน้ำหรือว่าการควบแน่นพูดง่ายก็คือมันไม่ทำให้น้ำเนี่ยแห้งแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนเพราะว่ามันจะทำให้วิตามินหรือว่าแคปซูลเนี่ยเสื่อมสภาพทีนี้ที่แห้งและที่เย็นควรเก็บไว้ตรงไหนบ้างเอาที่หลีกเลี่ยงละกัน1คุไม่โดนแดดอ
2: ัน
3: นี้แน่นอนอยู่แล้ว2อยู่ห่างจากเตาอบเตาไฟอ่างล้างจานหรือว่าบริเวณที่มีไอ้น้ำนะคะพื้นที่ร้อนจัดหรือว่าอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแบบรวดเร็วฉับพลันในตู้เย็นก็เปลี่ยนนะ
2: เปลี่ยน
3: บางทีเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออก
2: อากาศเปลี่ยนแปลง
3: ใช่ค่ะหลีกเลี่ยงควรหลีกเลี่ยงบนหลังตู้เย็น
2: เพราะมีความร้อน
3: ถูกต้องบนหลังตู้เย็นมีความร้อนมีความสั่นอีกต่างหากนะคะอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่าบริเวณอื่นในบ้านนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการพื้นที่ที่สะสมความร้อนก็คือเตาอบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตู้อบบางคนเนี่ยชอบเอาไปวางไว้บนหลังตู้เย็นไม่วางละวางบนหลังไมโครเวฟ
2: คือ
3: หลังไมโครเวฟก็ไม่ได้
2: ใช้ไฟฟ้าทุกท
3: ีไม่
2: ควรเอาไปวางไว้
3: บริเวณอ่างล้างจานเพราะมันชื้นมันแห้งก็จริงแต่มันก็ชื้นนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันดีกว่าว่าเราควรเก็บที่ไหน1ควรเก็บที่จะพ้นจากแสงแดดพ้นจากแหล่งความร้อนที่เหมาะสมในบ้านในตู้เย็นเอ้ยที่เหมาะสมในบ้านของประเทศไทยก็คือตู้กับข้าว
2: ตู้กับข้าวก็มา
3: ตู้กับข้าวเหมาะสมเพราะว่าหนึ่งมันแห้ง
2: ตู้กับข้าวเนี่ยต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ย
3: มันมี
2: ทุกบ้านมีตู้กับข้าวแต่ทุกวันเนี้ย
3: มันไม่มีพอถ้าไม่มีตู้กับข้าวเขาจะมาที่ไหนรู้ไหมตู้เสื้อผ้า
2: อ๋อเพราะว่ามันไม่ร้อน
3: 1มันไม่ร้อน
2: ออ
3: 2ก็คือมันไม่ชื้น
2: ออ
3: 3ก็คือมันพ้นแสงแดดและอุณหภูมิก็คือคงที
2: ่
3: บางคนเนี่ยไม่ได้เก็บหมายถึงว่าไม่ได้เก็บซุกไว้ในเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้านะเขาจะแบ่งไว้เลยว่าเป็นอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วมันจะมีลิ้นชักหลายลิ้นชักใช่ไหม
2: ใช่
3: ก็จะแยกลิ้นชักหนึ่งนี่แหละเอาไว้เก็บอาหารเสริมหรือว่ายาถ้าไม่มีตู้กับข้าวก็เป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้ค่ะหรือว่าโต๊ะกับข้าวที่พี่กบแนะนำก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าโต๊ะกับข้าวต้องไม่ติดตู้เย็นต้องไม่ติดไมโครเวฟต้องไม่ติดเตาแล้วก็ต้องไม่ติดอ่างล้างจานด้วย
2: คือต้องอยู่ที่โปร
3: ่งต้องอยู่ที่โปร่งนะคะแล้วก็ที่มันไม่ชื้นที่มันไม่มีแสงแดดแต่ถ้าปลอดภัยที่สุดก็หาลิ้นชักตู้เสื้อผ้าสักลิ้นชักหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปเก็บแค่นั้นแหละเรียบร้อย
2: แล้วอีกที่หนึ่งนะคะไม่แนะนำให้ไปเก็บไว้คือเวลาเราขับรถเนี่ยรถยนต์เน
3: า
2: ะมันเหมือนมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ในรถยนต์เลยนะโดยเฉพาะผู้หญิงทุกอย่างไปอยู่ในนั้นหมดตั้งแต่เครื่องสำอางน้ำหอมน้ำหอมยาอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ได้นะเสื่อมคุณภาพไปเลยนะ
3: เวลา
2: เปิดใช่ไหม
3: ร้อนอากาศร้อนตากแดด
2: พอเราเปิดออกมาเนี่ยคุณภาพของสิ่งของเราก็จะเสื่อม
3: บ
2: างทีเปิดออกมาลิปสติกก็คือย้อยเลยนะคะละลาย

0: เสื่อมสภาพของผังผืดใต้ฝ่าเท้าของคนเรานี่แหละแผ่นเนื้อเยื่อที่มันพาดจากส้นเท้าไปจนถึงโคนนิ้วเท้าคือนิ้วเท้าเราแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นึกภาพนี้อันนี้คือส้นเท้าอันนี้ปลายเท้าเขาจะพาดมันจะมีเส้นพาดอยู่แบบนี้นะคะทำหน้าที่รับแรงกระแทกแล้วก็พยุงอุ้งเท้าเมื่อถูกใช้งานหนักๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นประจำทุกๆวันก็จะเกิดอาการปวดนะคะทีนี้สาเหตุเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คือยืนนานเดินนานหรือวิ่งมากเกินไปรวมไปถึงน้ำหนักตัวคนที่น้ำหนักตัวนะคะสวัสดีค่ะนะคะขออนุญาตนะคะน่าจะมีมาดูงานใช่ไหม
1: แขกค่ะแขกมาเยี่ยมเยียน
0: ใช้คำว่าแขกเหรอ
1: ผู้ติดตามดูงาน
0: น่าจะมีการมาดูงานนะคะก็ขอต้อนรับด้วยนะคะมาบ๊ายบายเรานะคะแล้วต่อค่ะคือพอเรารู้แล้วว่าเราเดินมากวิ่งมากนะคะที่สำคัญที่สุดเนี่ยน้ำหนักเยอะคนน้ำหนักเยอะน้ำหนักตัวมากอ้วนหรือใส่รองเท้าที่พื้นบางมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แฟชั่นรองเท้าแตะผู้หญิงรองเท้าผู้หญิงเนี่ยต้องพื้นบางๆเฉียบๆเป็นรองเท้าแตะขี้ๆบางๆที่วัยรุ่นเขาใส่กันนั่นแหละวัยรุ่นถูกใจแต่ไม่ถูกกายนะ
1: แต่สุขภาพถูกลืมนะ
0: สุขภาพเท้าเนี่ยจะแย่มากๆนะคะหรือแม้บางครั้งเนี่ยเราไปใส่รองเท้าที่มันมีความแข็งเกินไปไม่มีการอุ้มรองรับแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะอาการทีนี้เรามาดูอาการกันหน่อยค่ะอาการของรองช้ำเนี่ยก็คือจะมีอาการเจ็บที่ส้นเท้าก้าวแรกที่เราตื่นตอนเช้าเนี่ยจะมีอาการเจ็บนะคะเจ็บที่ตอนเช้าที่เราตื่นเนาะส้นเท้าหรือว่าหลังพักผ่อนลุกไปสักพักเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นมีอาการแบบนี้บางครั้งเนี่ยจะเจ็บแป๊บนะคะเหมือนเข็มเนี่ยไปทิ่มที่ส้นเท้าด้านในเวลาที่เรายืนเราเดินนะคะเดินนานมันก็จะปวดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดบางคนนะคะอาจจะมีอาการบวมแดงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันดิฉันเคยเป็นตื่นนอนมาตอนเช้างงเพราะว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้ไปเหยียบอะไรตื่นมาปุ๊บโอ้ยคุณลงน้ำหนักเท้าเขาแทบซุดลงไปเลยคือปวดขนาดนั้นนะเขาจะปวดที่ส้นเท้าหรือว่าฝ่าเท้าที่ทั้งปลายเนี่ยจุดนี้นะคะนี่ส้นนี่ปลายเท้าคือจะปวดส่วนใหญ่จะปวดที่ส้นเท้านะคะเพราะฉะนั้นการรักษาต้องบอกว่าคุณหมอเคยพูดไว้นะคะคุณหมอคณะครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพเนี่ยท่านเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าใครเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาโอเคมันต้องรักษาอยู่แล้วก็คือโรคนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่ามันเป็นแล้วหาย
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันหายได้เองโดยไม่ต้องไปผ่าตัดค่ะแต่มันต้องดูแลตัวเองนะคะขั้นแรกเนี่ยการดูแลตัวเองก็ต้องดูแลตั้งแต่เขาเรียกว่าดูแลแบบต่อเนื่องนะตั้งแต่ดูก่อนหุ่นเราเป็นยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยบอกตัวเองนะบอกตัวเองไว้ว่าถ้าเราน้ำหนักเยอะโอกาสที่จะเป็นอย่างเงี้ยมันมีโอกาสอยู่แล้วนะคะต้องดูแลเขาบอกว่าถ้าจะดูแลให้ดีเนี่ยมันต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสักประมาณ 3-6 เดือนก็คือเป็นครึ่งปีเลยนะแล้วก็ต้องพักกิจกรรมเช่นการวิ่งการยืนนานๆการเดินนานๆวิ่งกระแทกส้นเท้าไม่ได้นะคะต
1: ้
0: องเซฟให้มากที่สุดหรือแม้แต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยอาจจะหาอะไรมาประคบเย็นก็ได้เดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นแบบ
1: แบบ
0: สำเร็จรูปเนาะแผ่นประคบเย็นเอาไปแช่ในตู้เย็นเนาะไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เอามาประคบได้นะคะบริเวณส้นเท้าที่เรามีอาการปวดสักประมาณ 15-20 นาทีก็ได้ทำแบบนี้ค่ะเป็นประจำวันละ 2-3 ครั้งหรืออาจจะมีการเพิ่มการยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องน่องฝ่าเท้าที่สำคัญที่สุดนะคะยืดติดกำแพงก็คือเอาตัวเราเนี่ยไปติดที่
1: ดันกำแพง
0: ผนังนะเน
1: า
0: ะ
1: ติด
0: กำแพงนะคะแล้วก็ค้างท่าไว้สัก30วินาทีทำซ้ำนะคะยืดกล้ามเนื้อน่องนะไม่ใช่เอาตัวไปบิ่ง
1: เน
0: ี่ย
1: คือ
0: คืนนึงออกไหมอันนี้เป็นฝาผนังเราก็ไปยืนติดแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อน่องอ่ะ ยืด
1: จริงๆแล้วหนูมีนวัตกรรมมานำเสนอด้วยนะ
0: เพราะว่าหนูซื้อเป็นเครื่องยืดยืดเท้า
1: อ๋อที่เป็น
0: ใช่ค่ะที่เป็นสแตนยืน
1: ใช่ได้
0: ดีเลย
1: ได้นะคะ
0: กลับไปบ้านก็คือไปยืนยืดมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะมันเหยียดมันผ่อนคลาย
1: แล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะแต่ถ้าใครไม่มีหรือว่าจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยใช้ลักษณะที่กบบอกได้เลยนะคะเป็นท่าเบสิกทั่วไปนะคะทำแบบนี้ซ้ำ30 วินาทีนะคะทำวันละหลายรอบเลยได้นะคะ

0: แล้วก็คลึงฝ่าเท้าบนวัตถุกลมๆเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบเวลาโอท็อปอ่ะเห็นไหม
1: โอ้ยหนูเห็นนะที่เป็นตะปุ่มตะปุ่มตะปุ่มใช่ไหม
0: เป็นตะปุ่มแล้วก็จะมีเป็นแบบลูกกลม
1: เหมือนลูกเหมือนลูกมะพร้าว
0: เป็นไม่อันนี้จะเป็นลูกกิ้งเป็นแบบมะพร้าวก็ได้อันนี้จะเป็นลูกกิ้งก็คือกลมๆแล้วเราก็คลึงคลึงแบบนั้นเนี่ยหรือจะเป็นขวดน้ำเย็นก็ได้ลูกเทนนิสก็ได้ได้หมดเลยอะไรที่เป็นวัสดุทรงกลมวัตถุทรงกลมแล้วก็การเลือกรองเท้าเหมือนที่เราพูดไปรองเท้าต้องมีคุณภาพยิ่งคนที่เป็นน้ำหนักเยอะด้วยเนาะสูงวัยแล้วเนี่ยต้องสำคัญเลยรองเท้าต้องมาอันดับหนึ่งค่ะเลือกรองเท้าที่พื้นนุ่มมีแผ่นรองอุ้งเท้าด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงรองเท้าแตะรองเท้าแตะไม่เหมาะนะแล้วก็ส้นสูงก็ต้องเลี่ยงไปเลยนะคะใช้แผ่นรองส้นเท้าหรือว่าอุปกรณ์เสริมเพื่อที่จะลดแรงกระแทกเวลาที่เราเดินอันนี้จะช่วยได้ค่ะหรือบางคนที่เป็นมากๆเป็นสะสมบ่อยๆไม่ไหวแล้วใช้ชีวิตลำบากรำคาญตัวเองคือไม่สนุกกับการใช้ชีวิตละอ่ะก็อาจจะไปปรึกษาเภสัชกรก
1: ็
0: อาจจะมีการให้ยามาทาหรือว่ากินยาการลดการอักเสบตามที่คุณหมอสั่งนะคะก็ตามโดสที่คุณหมอสั่งนี่คือขั้นแรกนะคะดูแลตัวเองต่อมาคือขั้นที่สองก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องทำกายภาพบำบัดแล้วล่ะค่ะรักษาด้วยเครื่องกระแทกที่คุณหมอคณะเคยพูดไว้ก็คือช็อคเวฟเป็นการกระตุ้นสมานเนื้อเยื่อวิธีนี้เนี่ยเขาบอกว่าสำเร็จได้ 70-80% ก็คือ อย่างคุณพ
1: ่อ
0: เพิ่งกลับไปหาคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยอายุเยอะแล้ว84ท
1: ่
0: านมูฟแล้วท่านล้มปรากฏว่าขณะที่ท่านล้มเนี่ยหัวไหล่ไปกระแทกกับขอบโอ่งแล้วก็ศีรษะแตกนิดหน่อยนะคะปรากฏว่าด้วยอายุเยอะแล้วก็ร่างกายคือน้ำหนักแค่40กว่า49เองอ
1: ่ะ
0: เพราะฉะนั้น เวลาล้มเนี่ยต้องระวังก็เกิดกล้ามเนื้อตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเอ็นใช่ไหมอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบต้องใช้ระบบช็อคเวฟไปกระตุ้นนะคะก็คือระบบช็อคเวฟเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นเข้าไปวิธีนี้เนี่ยจะหายได้ 70-80% ก็ถือว่ายังดีนะ
1: อ
0: ันนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่อยากให้กินยาไม่อยากให้อะไรแล้วนะคะแบบนี้การรักษาโรครองช้ำเนี่ยมันต้องใช้เวลาใช้ความสม่ำเสมอไม่ใช่แค่ว่าเป็นปุ๊บทำปุ๊บหายในวันเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้เนา
1: ะ
0: มันไม่ใช่แบบเป็นสิวแกะปุ๊บหาย
1: ก็หายเลย
0: อันนั้นไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ฝ่าเท้าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะคะที่คุณหมอหลายๆท่านก็ฝากมาว่าเราต้องทำแบบสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำได้ดีที่สุดด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าหากว่าปวดรุนแรงบวมแดงมากเนี่ยไม่ต้องรอช้าละไม่ต้องไปกายภาพละไปหาหมอก่อนเลยดีที่สุดนะคะไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงขอเสริมจากเรื่องรองช้ำของพี่กบนะคะน
0: ั่
1: นก็คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้เข้าไปหาข้อมูลมีนักร้องท่านนึงนะคะท
0: ่
1: านเป็นโรคเขาเรียกว่าฝ่าเท้าโก่ง
0: ฝ่าเท้า
1: ก็คือ
0: ฝ่าเท้าของเรา
1: ฝ่าเท้าเนี่ยสูงใช่ค่ะสูงขึ้นไปฝ่าเท้าเนี่ยโค้งสูงเกินไปทำให้มีการกระจายน้ำหนักผิดปกติคือน้ำหนักเนี่ยมันก็จะไปเทที่บริเวณปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทำให้เกิดอาการปวดเท้าแล้วก็ข้อเท้าแพลงบ่อยๆแล้วก็ทำให้เกิดตาปลาด้วยคุณพี
0: ่
1: ตาปลาก็เป็นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเล็บขบ
0: โอ้
1: คุณพี่
0: จิก
1: มันจิก
0: เหมือนว่าลักษณะอุ้งเท้าข้างในนี่มันปกติคนเราเนี่ยอุ้งเท้ามันต้องติดพื้น อย่างเราเนี่ยให้สังเกตดูนะอุ้งเท้าคนเรามันไม่ติดพื้นแบบ 100%
1: ใช่มันจะมีส่วนโค้ง
0: ส่วนโค้ง
1: แต่ว่ามันต้องไม่โค้งมากมันต้องไม่โค้งจนเกิน
0: ไป
1: ด
0: ี
1: อันนี้โค้งเกินไปคือโก่งเกินไปเลยเขาบอกว่าสาเหตุของโรคฝ่าเท้าโก่งเนี่ยก็คือเป็นพันธุกรรมและอันดับแรกเลยอันดับ2ก็คือเป็นโรคทางระบบประสาทที่ทำให้ความผิดปกติของไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเท้าทำงานไม่สมดุลเพราะฉะนั้นต้องไปหาสาเหตุก่อนนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นเราถึงจะมาดูแลแล้วก็รักษาได้อันดับแรกเลยพอเราหาสาเหตุแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราโอเคเรายังไม่ทราบเราสามารถปรับก่อนได้ก็คือ1เปลี่ยนรองเท้าก่อนเลยเปลี่ยนรองเท้าที่พื้นเนี่ยมีแรงรองรับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีพื้นที่กว้างหรือจะใช้แผ่นเสริมรองเท้าก็ได้สมัยนี้มีเยอะแยะนะคะตามร้านทั่วไปร
0: ้
1: านรองเท้าหรือว่าใน
0: ออนไลน์
1: ก็มีนะคะเพื่อเป็นการช่วยกระจายน้ำหนักแล้วก็พยุงอุ้งเท้าหรือว่าทำกายภาพบำบัดก็ได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเหมือนที่พี่กบบอกเลยและอย่าลืมนะคะ สังเกตดูดีๆว่ามีอาการปวดบริเวณไหนมากที่สุดส้นเท้าหน้าเท้าหรือข้อเท้าแล้วก็มีประวัติที่ข้อเท้าพลิกบ่อยหรือว่ามีการชาที่เท้าร่วมด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีต้องรีบไปพบแพทย์เลยไม่สามารถที่จะบำบัดได้ด้วยตัวเองนะพี่กบบางทีนะมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองนะคะ
0: บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยก็ได้มันอาจจะมีอาการอื่นๆที่มันแฝงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีอาการชาที่ปลายเท้าเนี่ยให้ระวังให้ดีเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรายืนไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็ส่งผลไปถึง
1: กระดูกสันหลัง
0: กระดูกสันหลังด้วยนะคะแล้วก็ให้สังเกตด้วยคนที่นอนราบกับพื้นอันนี้เคยไปหาคุณหม
1: อ
0: คุณหมอบอกว่าให้ลองทำไมคนเราปวดหลังมีอาการปวดหลังบ่อยบางคนเดินสรีระการเดินจะแอนบางคนจะเดินค่อมบางคนจะเดินตรงคนเดินตรงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังแต่ถ้าบางคนที่เดินค่อมและเดินแอนจะมีปัญหาเพราะว่าจะเกิดอาการปวดหลังตามมากระดูกคดกระดูกเบี้ยว
1: อ
0: ันนี้มีผลแน่นอนนะ
1: อัน
0: นี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาได้พูดคุยกันแน่นอนเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยเดี๋ยวมาหาคำตอบกันนะคะกับคุณหมอเบญญารัตน์แต่ตอนนี้ขอไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: ช้าจังอ่ะ
9: คืนหนักไปหน่อย
10: สั่งหรือยังเนี่ย
9: สบาย
8: เช็ครถยังอ่ะ
9: เช็คอะไรเยอะแยะ
10: แล้วเช็คทางยัง
9: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละไป
8: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะจอดเหวี่ยงไม่อย
10: ู่อ่ะหักซ้ายเลย
8: ไปก็เหวี่ยงดิหักขวาดิเฮ้ยเขาบอกว่าเบรกไม่อยู
11: ่เช็คเหอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะ
8: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
9: เออ
8: เดี๋ยวเช็คเลยติดแล้วเต็ม
11: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
12: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
13: สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิด เพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
14: เรื่องการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน1วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ปีแบบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนั้นมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นจ้างนี่จ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
13: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
14: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกไปไม่เข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเซ็นบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องเพิ่มตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
13: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
6: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11นาฬิกา37นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการค่ะของชั่วโมงสุขภาพนะคะ1ชั่วโมงเต็มเนี่ย2ชั่วโมงเต็มนะ2ชั่วโมงเต็มตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง12นาฬิกาก็คือพักเที่ยงนะคะเราก็ยังมีข่าวสารสุขภาพมาอัปเดตกันด้วยค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เราจะมาคุยเรื่องของจิตวิทยากันหน่อยค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเบญญารัตน์จันเปล่งคุณทิมมี่นะคะซึ่งทุกๆวันศุกร์เนี่ยเราก็จะมาพบกันกับนักจิตวิทยาคลินิกจากมีเซ็นเตอร์คลินิกค่ะสำหรับประเด็นวันนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็ไปสอดคล้องนะคะเชื่อมโยงกับประเด็นที่เป็นข่าวสารในช่วงนี้ด้วยนะคะเรื่องของการกราดยิงบ้างเอ่ยเรื่องของพื้นที่ที่จะต้องปลอดภัยสำหรับคนในชุมชนนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยคืออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนทำไมต้องมีพื้นที่ปลอดภัยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปทักทายคุณทิมมี่กันค่ะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณทิมมี่คะพอพูดถึงพื้นที่ปลอดภัยแล้วหลายๆคนฟังแล้วเนี่ยอดไม่ได้ที่จะต้องนึกถึงข่าวที่กำลังเป็นที่จับตาของคนในสังคมนะคะแล้วก็มีกระแสสังคมออกมาตั้งคำถามมากมายเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วพื้นที่ไหนบ้างจะปลอดภัยสำหรับเราทุกคนค่ะคุณทิมมี่ค่ะ
15: อย่างแรกนะคะเราต้องมาทำความรู้จักกับพื้นที่ปลอดภัยก่อนค่ะว่าพื้นที่ปลอดภัยคืออะไรนะคะถ้าเราพูดถึงพื้นที่เนาะบางครั้งเราก็จะคิดว่าเป็นสถานที่แต่จริงๆแล้วพื้นที่ปลอดภัยค่ะอาจจะไม่ใช่สถานที่ก็ได้อาจจะเป็นผู้คนก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นตัวเราเองก็ได้และทีนี้ค่ะพื้นที่ปลอดภัยคืออะไรมันก็คือ สถานที่หรืออย่างที่บอกเมื่อกี้หรือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะที่เราสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่เราจะไม่ถูกตัดสินรวมถึงเราจะได้รับความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ
1: ค่ะ
15: ทำอะไรก็ได้ค่ะเราจะไม่ถูกคุกคามเราจะรู้สึกว่าอยู่แล้วสบายค่ะรู้สึกปลอดภัยกับเราอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้ก็จะมีถ้าถูกเป็นสถานที่เนาะก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กน้อยก็จะเป็นโรงเรียนใช่ไหมคะโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นบริษัทหรือห้องเล็กๆห้องหนึ่งในบริษัทที่สามารถเป็นที่ปลอดภัยของเราได้ถ้าสมมติเราเป็นเด็กนักเรียนจะคิดว่าห้องที่รู้สึกปลอดภัยและสบายคือห้องพยาบาลเพราะว่าแอบไปหลับได้ถูกไหมคะ
1: โดดเรียน
15: ใช่โดดเรียน
1: สมัยเด็ก
15: ไ
1: ปอย่างนั้น
15: ใช่ค่ะนี่ค่ะเขาเรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
1: แสดงว่าพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเป็นสถานที่จริงๆหรือว่าเป็นเรื่องของหัวใจของเราด้วยที่จะหาพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเราเองใช่ไหมคะ
15: ใช่ค่ะบางการบำบัดของจิตวิทยาค่ะเราจะมีการให้นึกถึงเซฟเพลสพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟเพลสนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวหนึ่งที่สมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยกับชีวิตหรือว่ารู้สึกว่าวิตกกังวลจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้นึกถึงสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยสบายขาวโพลนหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยอันนั้นนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะคือไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่แต่เป็นสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาหรือพื้นที่ปลอดภัยเป็นบุคคลก็ได้ค่ะบุคคลคนไหนที่เรารู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วเรารู้สึกปลอดภัยจังเลย
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนพื้นที่ปลอดภัยก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่บริบทด้วยนะคะแล้วมีคำถามว่าทำไมเราต้องมีพื้นที่ปลอดภัย
15: สาเหตุที่เราต้องมีพื้นที่ปลอดภัยเพราะทุกครั้งที่เวลาเราใช้ชีวิตคนเราใช้ชีวิตนะคะเวลาเราเกิดอะไรมากระทบหรือมีอะไรมากระตุ้นเราหรือว่าเราเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถจะอยู่ในพื้นที่ที่ทำให้เรารู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาได้อย่างเช่นมีอะไรเข้ามาเสร็จปุ๊บร่างกายเราว่าทุกคนน่าจะได้เคยได้ยินว่าเวลามีอะไรเข้ามาร่างกายเราจะอยู่ในโหมด flight or fight ก็คือจะสู้หรือจะหนี
1: ค่ะ
15: พื้นที่ปลอดภัยนี่แหละค่ะทำให้เราไม่ต้องอยู่ในภาวะไฟออกไฟได้นานก็คือเราสามารถปล่อยใจจอยๆได้สบายใจได้ทำให้คนเราสามารถบาลานซ์อารมณ์ได้ถ้าเราไม่มีพื้นที่ปลอดภัยเลยกลายเป็นว่าทั้งชีวิตเราจะรู้สึกว่าต้องสู้ตลอดเวลาซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเครียดความกังวลหรือความไม่สบายตามมาได้ค่ะ
1: ถ้ารู้สึกว่าชีวิตจะต้องฝ่าฟันตลอดเวลาหรือสู้ตลอดเวลามันจะมีความเหนื่อยเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
15: ใช่ใช่เหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจ
1: ด้วยทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสถานที่ไหนหรือว่าคนคนไหนพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเรา
15: ถ้าพูดถึงสถานที่นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็สังเกตง่ายๆเลยค่ะว่าที่นั้นนะคะก็คือต้องเขาเรียกว่ามี privacy ถูกไหมคะ
1: ค
15: ่
1: ะ
15: มีความการรักษาความปลอดภัยใช่มีความเป็นส่วนตัวถ้าสมมติเราพูดถึงห้องหนึ่งในบริษัทหรือสถานที่ก็จะเป็นห้องที่โอเคบรรยากาศดีมีประตูมีทุกอย่างครบถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราสามารถวิ่งออกไปได้อย่างเงี้ยค่ะคือสถานที่ปลอดภัยแต่ถ้าเป็นสถานที่แบบว่าเปลี่ยวๆมืดๆอะไรเงี้ยเราจะเรียนรู้แล้วว่าอันนี้ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นถ้าเราจะอ้างอิงจากข่าวเขาก็จะบอกว่าสถานที่ที่ควรปลอดภัยคือโรงเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนควรเป็นสถานที่ปลอดภัยจริงๆแล้วก็ใช่นะคะเพราะว่าก่อนเราจะเข้าโรงเรียนได้เราจะมียามเราจะมีรปภ.เราจะมีอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะนี่แหละค่ะก็คือปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่มันอาจจะมีปัจจัยบางอย่างค่ะที่ทำให้พื้นที่ปลอดภัยนั้นตอนนี้มันกลายเป็นอาจจะยังปลอดภัยไม่พออ
1: ย่างกระแสข่าวที่ผ่านมานะคะเรื่องของเหตุเกิดที่นักเรียนนะคะที่มีเหตุเสียชีวิตกันด้วยนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์อันนี้ขอยกตัวอย่างนะคะคุณทิมมี่แล้วก็ยังมีกระแสสังคมบางคนเนี่ยก็ยังมีความกังวลว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมองว่าเวลาส่งเด็กไปโรงเรียนแล้วพอเข้าสู่รั้วโรงเรียนนี่คือพื้นที่เซฟโซนของเด็กนักเรียนพื้นที่ปลอดภัยแต่มาทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพื้นที่ปลอดภัยของโรงเรียนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคุณทิมมี่มองยังไงคะ
15: ถ้าพูดถึงโดยรวมค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าโรงเรียนเขาจะปลอดภัยอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างค่ะที่อย่างที่เมื่อกี้เราบอกเนาะว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้มันต่างกันทำให้เราลืมอาจจะมีช่องว่างตรงนี้ค่ะทำให้เราเป็นแก็บทำให้เราลืมว่าอ๋อมันมีไอ้ตรงนี้อยู่นะ
1: ค่ะ
15: ถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงโดยรวมนะคะมันก็จะเป็นประมาณที่บอกว่าอ๋อมันเป็นแก็บ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งจริงๆในโรงเรียนที่สามารถทำได้ก็อย่างเช่นพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจของนักเรียนเช่นห้องให้คำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะหรือห้องครูแนะแนวหรือว่าอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเล่นๆขำๆว่าเป็นห้องพยาบาลเนาะก็คือเป็นห้องที่นักเรียนเข้าไปแล้วรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายอันนี้ก็สามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้พอพูดถึงเรื่องของพื้นที่ที่เป็นสถานที่จริงๆและพื้นที่ที่เป็นคนล่ะคะคนที่เรารู้สึกว่าเขาจะสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราได้คนแบบนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะไหนแล้วเราจะต้องรู้สึกยังไงกับเขาคะ
15: ลักษณะคนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้อันนี้ในส่วนตัวคิดว่ามันต่างกันแต่ละคนค่ะเพราะบางคนก็จะชอบคนที่ต่างกันใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่เนาะที่เห็นก็คือหนึ่งเป็นคนที่มีเอมพาธีสูงเป็นคนที่รับฟังเราอันนี้ส่วนใหญ่นะคะคนส่วนใหญ่จะชอบคนแบบนี้เพราะมีอะไรเราก็สามารถคุยกับเขาได้เขาไม่ตัดสินเรา
1: ค
15: ่ะคนประมาณนี้และถามว่าเป็นใครอาจจะเป็นใครก็ได้ค่ะบางคนพอใจที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นเด็กน้อยหรือเป็นเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานหรืออะไรแต่ถ้าบางคนเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครเลยที่เคยเจอมานะคะการที่คุยกับจิตแพทย์นักจิตวิทยานักบำบัดอันนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เป็นบุคคลของคนคนหนึ่งเหมือนกันค่ะ
1: แล้วตัวเราเองล่ะคะสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองได้ไหมคะ
15: อันนี้คือใช่เลยค่ะและเราควรเป็นที่สุดด้วยค่ะก็คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองคิดเลยค่ะว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วตัวเราเองก็ยังไม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยตัวเองอีกเนี่ยมันจะแย่แค่ไหนถูกไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรมีเพื่อจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองค่ะมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะเซลฟ์คอมแพชชั่นค่ะหรือความเมตตาต่อตนเองเคยได้ยินไหมคะ
1: เคยได้ยินค่ะเราต้องรักตัวเองก่อน
15: ใช่รักตัวเองค่ะไม่ตัดสินตัวเองไม่ว่าตัวเองจนเกินไปหรือรวมถึงมองว่าเอ้ยทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกตินะไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายและให้อภัยตัวเองได้ครับ
0: ค่ะทีนี้ก็คือถ้ามองไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับคนเราต้องรู้จักการจัดการกับตัวเองให้เป็นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจจะต้องมามองแล้วนะคะคุณทิมมี่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่สามารถจัดการตัวเองได้เราอาจจะต้องไปพึ่งบุคคลที่เป็นเซฟโซนที่เป็นบุคคลที่ปลอดภัยแต่เมื่อไหร่ที่เราจัดการตัวเองได้อยากให้คุณทิมมี่แนะนำหน่อยค่ะว่าเราจะต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเองยังไงบ้างคะถึงจะเป็นเซฟโซนที่ดีให้กับตัวเองได้ค่ะ
15: อย่างแรกเลยค่ะเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเนาะเรื่องความเมตตาต่อตนเองค่ะก็คือการให้อภัยตัวเองค่ะการแบบว่าไม่ว่าตัวเองมากเกินไปหรือว่าไม่ดูถูกตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือหนึ่งอันกับอันที่สองค่ะพอพูดถึงเรื่องการจัดการอารมณ์ของตัวเองการรู้ทันอารมณ์ตัวเองคือเรื่องที่ดีและควรจะทำการก่อนที่เราจะมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นเช่นอารมณ์ทางด้านลบอย่างเช่นการโกรธเนาะสมมติมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นเราอะค่ะปกติแล้วร่างกายคนเรามันจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างเช่นเอาละเริ่มบางคนเริ่มหึดหัดละบางคนเริ่มมือสั่นบางคนเริ่มหายใจสั้นละอันนี้ค่ะเมื่อเรารู้เนาะเราสังเกตแล้วว่าเราเป็นแบบนี้แปลว่าเราต้องตัดวงจรโกรธของตัวเองก่อนค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ความโกรธมันไม่ทวีคูณนะคะเราไม่ได้หนีปัญหาค่ะแต่เป็นการจัดการตัดวงจรความโกรธก่อนเสร็จแล้วเมื่อหายโกรธเสร็จเมื่อความโกรธมันเบาลงแล้วยังไม่ได้หายเราอาจจะไม่หายเราค่อยมาดูค่ะว่าความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นเราควรทำยังไงต่อไป
1: ค่ะคุณนิมิตคะแล้วช่วงนี้ค่ะในช่วงสังคมยุคปัจจุบันเนี้ยมันเร่งรีบแล้วมันก็แข่งขันกันสูงเหลือเกินเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะมีทั้งความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าภาวะหมดไฟ
0: อ
1: ันนี้มันจะทำให้เซฟโซนในจิตใจของเราเนี่ยมันหายไปไหมคะแล้วมันสามารถที่จะฟื้นฟูกลับขึ้นมาใหม่ได้ไหมคะ
15: ฟื้นฟูได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเมื่อกี้บอกเนาะว่าพอเราเร่งรีบปุ๊บแต่การที่เราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยช่วงนี้เรารีบเกินไปหรือเปล่าแปลว่าเรากำลังกลับมาหาเซฟโซนตัวเองละดังนั้นค่ะเมื่อเราเริ่มรู้แล้วเราลองย้อนกลับไปดูก็ได้ค่ะว่าที่ผ่านมาหน้าเราเคยทำอะไรแล้วเราชอบทำอะไรแล้วเรารู้สึกดีเราเคยอยู่ตรงไหนแล้วเรารู้สึกดีอย่างเงี้ยค่ะลองกลับไปทำแบบเดิมลองเปลี่ยนเวลาหรือว่าลองหาเวลาแบ่งไปหรือถ้าไม่มีเวลาจริงเราเคยคุยกับใครนะที่มันทำให้รู้สึกดีมันมีผลการศึกษาค่ะว่าเราควรมีคนที่สามารถคุยกับเราได้อย่างน้อยหนึ่งคนที่คอยเล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราควรคุยกันทุกอาทิตย์เนี้ยมันจะเพิ่มความ ความรู้สึกดีและเพิ่มสุขภาพจิตที่ดีได้ค
0: ่ะแต่ว่าคนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยสมมติว่าเราก็ต้องสังเกตด้วยนะว่าพอเราไปคุยกับเขาแล้วเขาอะmindset ของเขาคิดลบหรือเปล่าหรือว่าคิดบวกหรือเปล่าแต่ถ้า mindset ของเขาเนี่ยเหมือนประมาณเราพูดเราอาจจะเข้าข้างตัวเองอะค่ะคุณเทมี่ว่าเอ้ยฉันไม่ได้ผิดนะฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยฉันดีที่สุดแล้วแต่ภาวะจิตใจเนี่ยเริ่มว้าวุ่นเริ่มมีปัญหาความเครียดเพราะคิดเยอะแล้วไปหาเซฟโซนในจุดๆหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นอาจจะแบบมาอวยเราถ้าแบบนี้มันก็ไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยถูกไหมคะ
15: ต้องดูค่ะว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยอ่ะมันคือปลอดภัยกับเรากับคนอื่นไหมถ้าสมมติว่าคุยแล้วเรารู้สึกดีมันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่ว่าปลอดภัยแล้วมันดีกับเราไห
0: ม
15: มันอาจจะทำให้เรารู้สึกดีค่ะแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นมันอยู่ที่ว่าเราจะมองยังไงค่ะถ้าสมมติมองแค่ว่าเออฉันมาคุยกับเพื่อนฉันเนี่ยกับคนนี้แหละแล้วเขาช่วยด่าโอเคพอแค่ช่วยด่าก็โอเคละจบจบแล้วค่ะอันนี้คือพื้นที่ปลอดภัยละแต่ถ้าเราต้องการพัฒนาตัวเองไปด้วยและแก้ปัญหาไปด้วยเนาะแปลว่าเราอาจจะต้องมีอย่างอื่นอย่างเช่นเราคุยกับเพื่อนคนนี้เสร็จเราต้องมีอย่างอื่นดูว่าเฮ้ยแล้วสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เราเป็นมันจริงไหมนะ
0: ค่ะ
15: เราอาจจะมี second opinion third opinion หรือรวมถึงการหาเหตุผลด้วยตัวเองก็ได้นะคะมาเป็นหลักฐานซัพพอร์ตว่ามันจริงหรือไม่จริงมันดีหรือไม่ดีค่ะ
0: เพราะ
1: ว
0: ่
1: าค่ะว่าอย่างโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าสมมติจะปรึกษาใครปรึกษาเรื่องเดียวกันจะปรึกษาประมาณ3คนที่ไว้ใจได้แล้วก็เก็บความลับอยู่เพราะว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเขาจะให้คำปรึกษาที่แตกต่างกันเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตของเขาอะค่ะแตกต่างกันแล้วเราก็จะพิกอัพมาเลือกเอามาแต่ว่าโอเคอันเนี้ยเอามาประยุกต์ใช้ได้แล้วก็สามารถอะแดปต์ใช้ได้กับชีวิตของเรา
0: ค
15: ่
0: ะ
15: เห็นไหมนอกจากนี้ค่ะนอกจากเพื่อนแล้วเนาะการที่เราไปขอคำปรึกษาหรือไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอะค่
0: ะ
15: ก
0: ็
15: จะลดอคติตรงนี้ลงได้สิ่งที่เราบอกว่าเราไปแล้วเราอาจจะได้อะไรที่มันเข้าข้างเราอันเนี้ยทางเราเรียกว่าไบแอสหรืออคติการที่เราไปเจอคนกลางจริงๆไปมีแบบว่าคนที่อยู่ตรงกลางจริงๆที่ไม่ได้เข้าข้างเราจริงๆอันเนี้ยค่ะจะช่วยปัดเรื่องไบแอสหรืออคติได้เช่นผู้เชี่ยวชาญนักจิตคุณหมอนักบำบัดอันนี้ได้หมดเลยค่ะ
0: ค่ะทีนี้ยังมีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะคุณทิมมี่อันนี้ก็จะเห็นในโลกโซเชียลทั่วไปเลยว่าเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยก็จะไปใช้แล้วก็จะอ้างว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวบนโลกโซเชียลก็คืออาจจะเป็นช่องบ้านฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะบนโซเชียลระบายออกไปแต่สิ่งที่ระบายออกไปเนี่ยมันเป็นภาพลบแต่จะลบในลักษณะไหนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปก้าวถึงตรงนั้นนะคะแต่ว่าเราอยากจะให้คุณทิมมี่แนะนำหน่อยค่ะว่าสำหรับคนที่อาจจะมองว่าโซเชียลคือพื้นที่ที่ปลอดภัยอันนี้จะต้องทำยังไงคะ
15: คำว่าถ้าเมื่อกี้มีคำหนึ่งที่บอกว่าโซเชียลเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
15: คำว่าโซเชียลมันก็บอกอยู่แล้วเขาก็ไม่ส่วนตัวม
0: ัน
15: เป็นสังค
0: ม
15: เมื่อไหร่ที่ถูกเผยแพร่ออกทางโซเชียลมีเดียต่างๆอะค่ะมันจะไม่มีคำว่า private ที่แท้จริงหรือไม่มีพื้นที่ส่วนตัวของเราที่แท้จริงค่ะเพราะมันกระจายออกแต่มันจะมีอันนึงค่ะที่เป็นส่วนตัวของเราจริงๆเนาะคือการลงโซเชียลแต่โพสต์แล้วเป็น only me can see หรือต้องเห็นอยู่คนเดียวคนอื่นไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ที่เราโพสต์ออกไปแล้วเราตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่ว่ามันเป็นผลพลอยได้เนาะแต่จริงๆมันก็แอบนิดนึงแหละค่ะว่าเวลาเราโพสต์อะไรไปเราอยากให้คนอื่นเห็นอยู่แล้วดังนั้นมันจะไม่มีคำว่า private หรือว่าไม่มีคำว่าพื้นที่ส่วนตัวจริงๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันไม่ปลอดภัยเลยอะไรก็แล้วแต่คุณมีความทุกข์คุณไม่สบายใจสิ่งที่เราทำได้ก็คือหนึ่งก็ต้องมารู้จักการจัดการกับตัวเองก่อนนะคะจัดการได้ไม่ได้ยังไงถ้าไม่ได้ก็อาจจะมีเพื่อนเหมือนที่คุณทิมมี่บอกว่าเพื่อนรู้ใจถ้ายังไม่พอใจอีกนะคะยังไปไม่ถึงละเรายังทำใจไม่ได้อาจจะไปพึ่ง
1: นักจิตวิทยาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
0: ค่ะ
1: เพราะอันนี้คิดว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆเพราะอย่างที่คุณทิมมี่บอกเลยรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินเราสามารถที่จะพูดคุยหรือว่าแชร์เรื่องราวประสบการณ์ในชีวิตได้โดยที่นักจิตวิทยาก็มีคำแนะนำที่เป็นกลางแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
15: ใช่ค่ะแต่เมื่อกี้ขอเสริมนิดนึงค่ะโซเชียลนะคะไม่ได้เป็นแค่ด้านลบหรืออะไรอย่างนี้นะคะบางคนใช้โซเชียลในการคลายเครียดในการแก้ปัญหาอันนี้ก็ทำได้นะคะอย่างที่บอกค่ะ
0: ค
15: ่ะได้ว่ามันจะต้องไม่เป็นอะไรที่มันเนกาทีฟแต่ถ้าสมมติว่าใช้การเป็นการระบายอารมณ์แล้วรู้สึกว่าระบายเสร็จปุ๊บโอเคจบแล้วก็คือจบแต่ระวังนิดนึงค่ะคือพอระบายเสร็จปุ๊บมันอาจจะไปเกิดก่อให้เกิดปัญหาใหม่ถ้าการระบายของเรามันเป็นการแอบแขวะแอบส่งมีนิ่งถึงใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็น ปัญหาเรื่องสัมพันธภาพอื่นๆต่อมาได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ฝากถามนิดนึงค่ะคุณทิมมี่อย่างคนที่บางกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคืออาจจะไม่สบายใจแล้วไปใช้โซเชียลแบบนี้ละค่ะระบายจนเกิดเป็นนิสัยทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดเป็นแบบเรียกว่ากิจวัตรประจำวันเลยก็ได้นะคะอันนี้มันมีข้อเสียมากน้อยแค่ไหนค่ะ
15: ถามว่าข้อเสียมีมากน้อยแค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับคนคนนั้นค่ะแต่สิ่งที่เราเจอบ่อยๆคือใช้โซเชียลจนลืมการคุยกับคนจริง
0: ๆ
15: อยู่กับโลกโซเชียลเราจะเรียกว่าโลกเสมือนจริงเนาะอยู่กับโลกเสมือนจริงจนลืมว่าเฮ้ยเราต้องคุยกับคนเป็นคนตัวจริงๆยังไงหรือการเสพเยอะๆทำให้มีความคิดแนวคิดบางอย่างในโซเชียลที่เราเสพเพราะปกติเวลาคนเราเสพโซเชียลหรือเล่นโซเชียลอะค่ะเรามักจะมีความสนใจที่มันเด่นแล้วเราก็จะอยู่กับอันนั้นมันทำให้เราหมกมุ่นพอหมกมุ่นเสร็จปุ๊บเราก็เผลอเอาอันนั้นนะคะมาใช้ในชีวิตจริงค่
0: ะ
15: ทำให้อาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับคนในชีวิตจริง
0: ม
15: ีแยกตัวออกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางครั้งก็พบว่าก้าวร้าวขึ้นหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างที่เพิ่มมากขึ้นได้ค่ะ
16: ค่ะอันนี้คือในกรณีของคนที่เราเนี่ยรู้จักตัวเองแล้วว่าเรามีปัญหาเราอยากหาพื้นที่ปลอดภัยแล้วถ้าหลายๆคนล่ะคะที่หนีปัญหาไม่อยากจะมีด้วยแม้แต่พื้นที่ปลอดภัยพอมีปัญหาปุ๊บทิ้งปัญหาไว้ตรงนั้นเลยคุณทิมมี่อยากจะแนะนำอะไรให้กับคนกลุ่มนี้บ้างไหมคะ
15: หมายถึงว่าเจอปัญหาแล้วทิ้งปัญหา
16: ใช่ค่ะไม่แม้แต่จะอยากหาพื้นที่ปลอดภัย
0: อยากจะไปอยู่กับตัวเองอยู่เงียบๆไม่อยากทำอะไรเลย
15: โอเคค่ะจริงๆวิธีการที่วางปัญหาไว้ก่อนนะคะตอนที่เราเครียดอะไรอย่างนี้เนาะมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้เลยนะคะแต่ต้องไม่ทิ้งแบบอิกนอค่ะปัญหามันจะไม่หายถ้าเราไปแก้
0: ค
15: ่
0: ะ
15: ถูกไหมคะบางปัญหาโอเคอาจจะหายไปตามเวลาแต่มันจะไม่หายถ้าเราไม่แก้ดังนั้นค่ะถ้าเราไม่ไหวการอิกนอก่อนหรืออาการพักไว้สักครู่แล้วค่อยกลับไปจัดการเป็นเรื่องดีค่
0: ะ
15: แต่ถ้าเราบอกว่าเราทิ้งไปเลยแน่นอนค่ะอยากจะบอกว่ามันก็จะไม่หายแล้วเราก็จะเครียดต่อไปเรื่อย
0: ๆ
15: มันเหมือนเป็นการแก้ปัญหาแค่ระยะสั้นตอนนั้นเราอาจจะรู้สึกดีสักชั่วโมงนึงวันนึง2วันแต่ในระยะยาวไม่ดีแน่นอนค่ะดังนั้นกลับไปแก้ปัญหาต่อดีกว่า
0: จริงๆแล้วเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันต่อเนื่องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็มีปัญหาไม่ว่าจะปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่แต่บางคนจัดการกับชีวิตตัวเองได้บางคนก็ไม่ว่ากันเนาะจัดการไม่ได้นะคะอาจจะด้วยวุฒิภาวะหรือว่าปัญหาต่างๆนานาก็ตามนะคะใครที่มีปัญหาก็มาฟังในรายการนี้ได้นะ
16: รายการได้ทุกวันศุกร์นะคะในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจก็สามารถมาได้บางคนไม่กล้าไปหาคุณหมอมาแอบๆฟังรายการเราแล้วก็ไปหาคุณทิมมี่ได
0: ้ไปหาคุณทิมมี่คุณทิมมี่ฝากช่องทางหน่อยค่ะ
15: ค่ะก็ถ้าสมมติว่าเราไม่กล้าไปจริงๆนะคะตอนนี้มันมีหลายอย่างเลยค่ะทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาสนับสนุนเราตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือสายด่วน1323เมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินว่าโทรไปไม่เคยติดเลยแต่ตอนนี้กรมสุขภาพจิตเพิ่มผู้สายแล้วค่ะสามารถใช้ได้หรือเราแค่รู้สึกว่าอยากประเมินตัวเองเฉยๆเนาะลองพิมพ์เข้าไปใน Google ว่า Mental Health Check In ค่ะ
0: อ
15: ันนี้แหละค่ะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะเป็นตัวที่เราสามารถเช็คได้ค่ะว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าและหลังจากนั้นค่ะถ้าเราพบว่าเรามีปัญหาด้านไหนแล้วเราอยากให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับไปอะค่ะ
0: อ
15: ันนี้จะเป็นของทางกรมสุขภาพจิตนะคะก็จะมีคนโทรกลับไปหาเราแต่ถ้าเราไม่จำเป็นเราไม่ต้องการเนี้ยค่ะก็สามารถเลือกได้ว่าไม่ต้องการค่ะรวมถึงคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลต่างๆเนี้ยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเดินเข้าไปเลยค่ะไม่น่ากลัวแล้วค่ะมันไม่มีการมัดมือมัดแขนมัดไหล่ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้คือมันเฟรนลี่มากๆค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็พื้นที่ปลอดภัยนะคะก็คือเซฟโซนที่ดีเริ่มจากตัวเราด้วยนะคะแล้วก็คนรอบข้างสถานที่ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะ
16: ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณเบญญรัตน์จันทร์เปล่งค่ะคุณทิมมี่จากมีเซ็นเตอร์คลินิกนะคะนักจิตวิทยาคลินิกจากมีเซ็นเตอร์คลินิกค่ะขอบคุณมากค่ะ
15: ค
0: ่
15: ะขอบค
0: ุ
15: ณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
16: ค
0: ่
16: ะเป็นไงบ้างคะพี่กบวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสบายใจมากนะคะนี่จริงๆมาจัดวันศุกร์วันแรกเก
0: ี่
16: ยวกับจิตวิทยาเนี่ยจริงๆน้องชอบมากนะแล้วก็ได้มีไอเดียหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญขอทิ้งท้ายอย่างนึงคือจากคุณทิมมี่เลยที่บอกว่าพื้นที่ปลอดภัยที่สุดของตัวเราก็คือตัวเราเอง
0: ตัวเราก่อน
16: ใช่ค่ะและที่สำคัญก็คือเ รู้จักปัญหาอย่าทิ้งปัญหานะคะให้กลับมาแก้ปัญหาพักก่อนได้แต่อย่าทิ้ง
0: ใช่
16: นะคะ
0: อย่าทิ้งไปเลยแล้วก็อย่าเอาปัญหาตัวเองไปเป็นภาระของคนอื่น
16: ถูกต้องค่ะ
0: เอาละค่ะ 11:58 นะคะวันนี้รายการชั่วโมงสุขภาพกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
16: ค่ะไอวรินทร์อนันทเมธค่ะ
0: ค่ะพร้อมด้วยทีมงานค่ะคุณโดโดสุภชัยจันตะคุณฟิลเดชาธรชัยโสดานะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันในวันจันทร์หน้านะคะ
16: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
17: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกพื้นที่จัดตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมง
1: สหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทีมชาติไทยชนะบราซิลรอลุ้นผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลฟีบ้า 3x3 Women Series 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมามอบนโยบาย5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกรัฐมนตรีขับเครื่องบินรุ่นโซกาต้าTBM930โดยตนเองเมื่อเดินทางถึงได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F16 บินผ่านแสดงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวโอวาทมอบนโยบายสำคัญ5ด้านเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศจะจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดนโจมตีเพื่อยกระดับการปฏิบัติการทางทหารในอนาคตควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงขับเคลื่อนการลาดตระเวนและเฝ้าระวังทางอวกาศอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพไทยเพื่อให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตและใช้งานจริงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้การจัดหายุทโธปกรณ์มูลค่าสูงโดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายจากต่างประเทศต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีลงทุนหรือสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมขอบคุณกำลังพลทหารอากาศและขอให้ทุกคนรักษาความพร้อมเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศได้ชมการสาธิตภารกิจของกำลังทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือ Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air รวมทั้งการสาธิตค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการ3ฝ่ายแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนมอบนโยบายเปลี่ยนรูปแบบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการมอบปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าได้มอบนโยบายให้เปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลเนื่องจากรัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายควบคุมอาวุธปืนโดยอธิบดีกรมการปกครองเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวและได้นำเรื่องนี้บรรจุไว้ในคำกล่าวเปิดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ส่วนกรณีสมาคมยิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันย้ำว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างประสานงานและหารือร่วมกันจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการควบคุมอาวุธปืนมีรายละเอียดหลายด้านจึงไม่ควรคิดหรือกำหนดมาตรการเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและไม่เปิดช่องให้มีการนำอาวุธปืนไปใช้ทำร้ายผู้อื่น
3: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกับกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนแหละด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้น นะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลคือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงแทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาว่าบางเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนขณะที่ช่วงเช้านักข่าวมาสอบถามยังไม่ได้รับรายงานทำให้ต้องตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจากนั้นจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่และเมื่อสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนแสดงความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการควบคุมอาวุธปืนทำได้ยากมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานและวิธีปฏิบัติหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการขอให้ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารซึ่งจะนำเรื่องนี้มาหารือในการประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการซึ่งเรื่องเช่นนี้มีทางออกอยู่แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงแนวทางบังคับใช้กฎหมายอาวุธปืนหากยิงผู้ร้ายต้องสมควรแก่เหตุพร้อมสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนดัดแปลงทั่วประเทศ
4: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมการพกพาและใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนป้องกันตัวเองจากคนร้ายนั้นจะพิจารณาจากภัยอันตรายและความเหมาะสมตามหลักกฎหมายอาญาเมื่อมีการยิงผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นคดีอาญาทุกกรณีส่วนผู้ยิงจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุหรือเป็นการป้องกันต่อภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่เช่นกรณีผู้ตายบุกรุกเข้าบ้านยามวิกาลจนถึงห้องนอนและไม่หยุดตามคำเตือนถือเป็นการป้องกันที่สมควรแก่เหตุแต่ถ้ายิงใส่บุคคลที่เป็นเพียงแค่ปีนรั้วบ้านหรือยิงไล่หลังขณะที่ผู้ร้ายกำลังวิ่งหนีหรือว่าภัยอันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุได้พร้อมย้ำว่าตั้งแต่ปี2566ไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12หรือต่ออายุใบอนุญาตเดิมให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วดังนั้นประชาชนที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้ใบป.4จึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานได้เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการหรือเป็นนักกีฬาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันตามระเบียบที่กำหนด
5: ก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าภัยอันตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยังมีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปนี่ต้องถือว่าภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงนั้นสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไม่โดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
4: ทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับกวาดล้างปืนออนไลน์และปืนดัดแปลงเข้มงวดการตรวจค้นทั้งในพื้นที่จริงและการตรวจจับทางออนไลน์ผ่านสายตรวจไซเบอร์เพื่อปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีการระดมกวาดล้างครั้งใหญ่ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้และจะคงความเข้มงวดอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมุ่งเน้นการจับกุมแหล่งต้นตอของอาวุธปืนและการนำปืนบีบีกันหรือปืนแบงกันมาดัดแปลงเป็นอาวุธร้ายแรงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่สาธารณะมาริชโยรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชี้แจงกรณีมอบรางวัลในงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันยืนยันเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ไม่ใช่การส่งมอบอาวุธปืนจริง
6: สืบเนื่องจากมีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569ครบรอบ134ปีของอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่10สิงหาคม2569ณบริเวณลานสนามภายในศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันโดยปรากฏภาพการจับสลากมอบรางวัลบริเวณที่ระบุว่าเป็นปืนลูกซองยาวจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงความเหมาะสมนั้นนายจุมพจน์วรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยระบุว่ารางวัลที่มอบในงานดังกล่าวเป็นเพียงป้ายสัญลักษณ์ตอบแทนเท่านั้นไม่มีการส่งมอบอาวุธปืนจริงให้แก่ผู้โชคดีภายในงานแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำด้วยว่าหากผู้ที่ได้รับรางวัลมีความประสงค์จะนำเงินรางวัลไปจัดหาอาวุธปืนจะต้องดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนสำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโดยมีนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองจากพื้นที่อำเภอเกาะพะงันและเกาะเต่าตลอดจนผู้แทนหน่วยงานราชการตำรวจและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงดารารัศมีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเกม Roblox ยกระดับมาตรการความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมเตรียมศึกษาการเชื่อมโยงระบบไทย National Digital ID เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
2: นายชัยนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้แทนบริษัท Roblox Corporation ผู้ผลิตเกม Roblox เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนบนแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยมองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นทาง Roblox มีแผนจะนำมาตรการตามมาตรฐานการจัดระดับความเหมาะสมของเกมหรือ IARC Rating มาใช้ภายในปี2027พร้อมนำเสนอพื้นที่คอมมูนิตี้สำหรับครอบครัวและ Family Zone เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจระบบความปลอดภัยและส่งเสริมทักษะด้าน AI รวมถึงการเขียนโคดดิ้งร่วมกันซึ่งนายชัยชนกได้เสนอให้มีการศึกษาแนวทางการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยการเชื่อมโยงระบบไทย National Digital ID หรือ KYC เข้ากับบัญชีผู้ใช้งาน Roblox เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบอายุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองส่วนในระยะต่อไปจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาการใช้เครื่องมือเชิงรุกเช่นการตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่และการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงด้วยคำนึงถึงความเหมาะสมและสิทธิส่วนบุคคลเป็นสำคัญก่อนจะนำแนวทางดังกล่าวไปหารือร่วมกับผู้ประกอบการเกมข้ามชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเกมทั้งระบบต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่นำเรื่องการทหารมาต่อรองเจรจาภาษีสหรัฐพร้อมปฏิเสธข่าวตั้งฐานผลิตโดรนในไทยและยังฝึกคอบราโกตามกำหนดการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในประเทศไทยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานและไม่มีการนำประเด็นด้านการทหารมาใช้ในการเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐตามที่มีการตั้งข้อสังเกตโดยก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายได้เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารไม่ได้มีการหารือเรื่องการค้าหรือภาษีและรัฐบาลจะไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันส่วนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานเรื่องการเจรจาต่อรองภาษีการค้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประชุมวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อมูลความคืบหน้าซึ่งทุกอย่างอยู่ตามกรอบเวลาที่คณะเจรจาได้กำหนดไว้สำหรับการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมคอบราโกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะยังดำเนินการตามกำหนดการปกติเนื่องจากเป็นความร่วมมือที่ดำเนินการต่อเนื่องมานานหลายสิบปีด้านสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประเมินสถานการณ์สหรัฐอเมริกาอิหร่านหากสถานการณ์ยืดเยื้อมีกลไกดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพของภาครัฐช่วยลดผลกระทบต่อประชาชน
7: นายนันทพงศ์จิราเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเป็นประเด็นที่ไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจกระทบต่ออุปทานพลังงานโลกและทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพสำหรับประเทศไทยแม้ที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแต่การกำกับดูแลราคาพลังงานของภาครัฐช่วยลดความผันผวนของราคาขายปลีกทำให้อัตราเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในระดับไม่สูงนักทั้งนี้แม้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนแต่ไทยมีมาตรการดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพรวมถึงการดูแลราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์โดยเงินเฟ้อช่วงครึ่งปีแรกยังอยู่ในกรอบเป้าหมายร้อยละ 1-3 สนคจึงประเมินว่าไทยยังสามารถรองรับความผันผวนด้านพลังงานในระยะต่อไปได้และสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพในระดับที่น่ากังวลสำหรับการรับมือในระยะต่อไปภาคธุรกิจควรเร่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันขณะที่ประชาชนควรวางแผนการใช้จ่ายและการเงินอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนและเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีเสถียรภาพปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเตรียมผลักดันความร่วมมือรอบด้านเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและหาแนวทางลดอุปสรรคที่มีระหว่างกัน
8: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียณทำเนียบรัฐบาลกรุงมอสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยรัสเซียทั้งด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและพลังงานพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEUFTA รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจพหุภาคีที่ไทยเป็นประเทศหุ้นส่วนเช่น BRICS นายเสียศักดิ์ระบุว่าสิ่งที่รัสเซียต้องการให้ไทยสนับสนุนคือการพิจารณาถึงศักยภาพการเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของรัสเซียทางด้านพลังงานฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งรัสเซียมองว่าสามารถดำเนินการได้ไม่ใช่การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรขณะที่ไทยก็ต้องการส่งออกสินค้าเกษตรมารัสเซียอย่างไรก็ตามการขยายความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายยังคงมีอุปสรรคที่ต้องร่วมกันแก้ไขเช่นวิธีการดำเนินธุรกรรมระหว่างกันมาตรฐานสุขอนามัยของสินค้าจากรัสเซียและเรื่องเอกสารที่ใช้ภาษารัสเซียเป็นต้นจึงต้องพูดคุยกันเพื่อการดำเนินการต่างๆราบรื่นขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยจัดสรรเงินผ่านกองทุนที่จดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศ
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความสับสนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์และความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและฐานสมาชิก 12 ล้านคนซึ่งรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายเมื่อกองทุนสมัครและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนจะต้องจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้สมาชิกในรอบสัญญาของปีบัญชีปัจจุบันกนิกาแก้วใสรายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่

0: ห้องจะตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดเพื่อติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเกิดภัยการแจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่เพียงพอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานมายังศูนย์ปภ.เขตสนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับพื้นที่รวมทั้งเตรียมดูแลสนับสนุนการอพยพประชาชนกรณีคาดว่าภัยจะมีความรุนแรงโดยเฉพาะอุทกภัยและเตรียมพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นให้เพียงพอแก่ผู้ประสบภัยที่เข้ามายังศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นระดับแรกยืนยันปภ.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่แม่น้ำโขงเอ่อล้นริมฝั่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอหลายหน่วยงานร่วมป้องกันความเสียหายช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
1: จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานี3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียม2ตำบลคือเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมและบ้านห้วยไผ่หมู่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอเขมราช2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงบ้านเรือนได้รับผลกระทบ2ครัวเรือนไปพักที่บ้านญาติและอำเภอโพไซ2ตำบลคือตำบลสำโรงและตำบลเหล่างามน้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำใกล้ชิดเตรียมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้จัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมเร่งตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปรับการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมรวมถึงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่องควบคู่กับการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีหลังจังหวัดตรังมีฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกสะสมในพื้นที่และมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: สำนักงานปปช.จัดกิจกรรมยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐประจำปี2569มุ่งพัฒนาธรรมาภิบาลลดการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักลงทุน
3: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จัดกิจกรรมรณรงค์การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นและความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยสำนักงานปปช.มุ่งขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงระบบผ่านการส่งเสริม e-service การลดขั้นตอนภาครัฐการป้องกันการรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA พร้อมนำผลประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและใช้เทคโนโลยีลดการใช้ดุลพินิจเพื่อยกระดับความโปร่งใสและผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทย
4: ที่ผ่านมาปปช.ได้ขับเคลื่อนมาตรการและเครื่องมือเชิงป้องกันหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการผลักดันระบบ e-service และลดขั้นตอนภาครัฐการวางมาตรการป้องกันการรับสวยและรับสินบนการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดจนการประเมิน ITA ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นและปรับ

0: ุงวัฒนธรรมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสิ่งสำคัญที่ยิ่งกว่าตัวเลขของการประเมิน ITA คือการแปลงผลการประเมิน ITA ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยระบบนิเวศที่โปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตและปิดช่องว่างช่องโหว่ของการทุจริต
1: นางสาววาทินีสุริยะวันผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเสริมว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเผยแพร่การยกระดับธรรมาภิบาลผ่านเครื่องมือ ITAซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้การยอมรับว่าเป็นกลไกเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตพร้อมเปิดเวทีให้ภาครัฐภาคเอกชนและผู้แทนต่างประเทศแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐและเชื่อมโยงผล ITA สู่การยกระดับดัชนี CPI และสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระดับสากลสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักลงทุนและประชาคมระหว่างประเทศต่อประเทศไทยชาววิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
3: นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์จินตะโสพลโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.หรือ NSM ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งใช้พลังวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาจริงของสังคมยกระดับกำลังคนสมรรถนะสูงของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ณอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีซึ่งได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาถ่ายทอดผ่านนิทรรศการที่น่าสนใจภายในงานมหกรรมวิทย์อาทินิทรรศการ AI Revolution The New Human Ageที่พาผู้ชมเรียนรู้ศักยภาพของ AI ในโลกยุคใหม่รวมถึงนิทรรศการดอกไม้เปลี่ยนโลกและนิทรรศการความลับของท้องทุ่งที่เชื่อมโยงประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมให้ผู้ชมได้ทดลองและลงมือทำด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็น Science Lab ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และเวิร์กช็อป Coding and AI รวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกหลากหลายที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้สามารถสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้และค้นหาแรงบันดาลใจที่เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัยชาวนันท์มาลีรายงาน
2: ส่วนการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569มียอดจำหน่ายสินค้าสะสมรวม6วันทั้งหมดกว่า437ล้านบาทโดยหมวดสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังคงเป็นผ้าไทยและเครื่องแต่งกายสร้างรายได้กว่า42ล้านบาทสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับผ้าไทยสู่ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยนอกจากนี้ภายในงานยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตลอดทุกโซนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากโดยประชาชนยังสามารถร่วมชมงานและอุดหนุนสินค้าโอท็อปได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีการประปานครหลวงจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ59ปีมุ่งมั่นพัฒนาระบบประปาสะอาดปลอดภัยดูแลประชาชนกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
4: นางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือกปน.เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวงครบรอบ59ปีณสำนักงานใหญ่การประปานครหลวงโดยมีนางกิรนันท์สุทรัตน์ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการสำนักงานเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติทั้งนี้การประปานครหลวงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2510จากการรวมกิจการประปา4แห่งเพื่อรับผิดชอบภารกิจสำคัญในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการตลอดระยะเวลา59ปีที่ผ่านมายังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตน้ำการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้และยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐานสากลครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า12ล้านคนหรือมากกว่า 2.6 ล้านครัวเรือนอย่างยั่งยืนชนันชิดาสันทองรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเตรียมออกมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจและการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านครั้งใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อทำให้อิหร่านเผชิญภาวะโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมระบุว่าการที่สหรัฐปิดล้อมบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องจะทำให้ไม่มีสินค้าเข้าออกท่าเรือของอิหร่านขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันนี้หลังสหรัฐประกาศปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างไม่มีกำหนดทำให้นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 อยู่ที่ 87.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอยู่ที่ 81.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียเริ่มจำกัดขอบเขตการค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติครั้งนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ตึงเครียดยิ่งขึ้นหลังผ่านพ้น72ชั่วโมงแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย273รายส่วนใหญ่อยู่ในเมืองเปเรราและเมืองคาลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,800 รายและสูญหายอีกกว่า370คนด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดล่าเอสปิเอล่าผู้นำโคลอมเบียคนใหม่ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจและจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
7: สำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติจังหวัดชิบะเปิดเผยว่าเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่มีปริมาณฝนมากกว่า360มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงส่งผลให้บ้านเรือนเกือบ 25,000 หลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้โดยขณะนี้ทางการญี่ปุ่นส่งกองกำลังป้องกันตนเองลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วด้านนายโทชิฮิโตะคูมาไกผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติอย่างมากเมื่อเทียบกับสภาพอากาศในอดีตของญี่ปุ่นพร้อมระบุว่าแม้ที่ผ่านมาเขาเคยรับมือกับภัยพิบัติมาหลายครั้งแต่ไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน
2: ประธานาธิบดีบราโบโวซูเบนโตแห่งอินโดนีเซียเปิดตัวโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโครงการโมลินาสที่โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองซีคารังของจังหวัดชวาตะวันตกเมื่อวานนี้โดยโครงการดังกล่าวเป็นการรวมพลังภายในประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของชาติพร้อมเน้นย้ำว่าความสำเร็จของประเทศชาติในยุคสมัยใหม่ถูกกำหนดด้วยขีดความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านนายปราเซตโยฮาดีรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวว่าโครงการโมลินาสเป็นมากกว่าการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศระดับชาติที่ครอบคลุมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการผลิตชิ้นส่วนไปจนถึงการส่งเสริมการรองรับตลาดที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันบาสเกตบอล3คนประเภทหญิงรายการฟีบา 3x3 Women Series 2026สนามสิงคโปร์ที่ประเทศสิงคโปร์รอบแบ่งกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนาม2นัด ประเดิมด้วยการพ่ายทีมปักกิ่งจากจีน12-21คะแนนก่อนกลับมาชนะทีมชาติบราซิล16-12คะแนนทำให้ทีมชาติไทยมีผลงานชนะ1นัดแพ้1นัดและต้องรอผลการแข่งขันระหว่างปักกิ่งจากจีนกับบราซิลเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวไตรศรีเสนหัวชนะธรรมะโคสิริไป2-1เซต3-6 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นด้านประเภทหญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสารรัตชนะมาลิอองละอได้2เซตรวด6-0และ7-5ส่งผลให้สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะตัดเชือกกับคาโรลีน่าคอสติอูโควาจากยูเครนต่อไปศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบคัดเลือกรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะลาลานาทาราฤดีไป2เซตรวด6-4และ6-3ส่งผลให้มนัญชยาผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบเมนรอได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางไป2-1เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านกลุ่ม C นัดสุดท้ายโรงเรียนอัสสัมชัญเฉือนเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1-0 จากประตูชัยของณภัทรจันทร์สง่าในนาทีที่65ส่งผลให้อัสสัมชัญจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มมี5คะแนนส่วนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมี4คะแนนจบอันดับ2และผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยกันทั้ง2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมริกาคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ที่ดารัตวิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่ให้ผู้เล่นปรับตัวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมรวมไปถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับที่ดารัตวิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทุกคนในทีมเตรียมตัวการพร้อมตั้งแต่การเก็บตัวที่ประเทศไทยจนเดินทางถึงที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อเข้าแข่งขันในรายการนี้โดยทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกทุกเกมจะเป็นเกมที่ดีเพราะทุกๆทีมที่เข้าร่วมเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงซึ่งคาดหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติมากขึ้นสำหรับการแข่งขันสีการดีเมเดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายวิทอลบันกาประธานองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเพื่อหารือในประเด็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสารต้องห้ามของประเทศไทยพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบต่อต้านการใช้สารต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับหน่วยงานด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับวาด้าอย่างใกล้ชิดทั้งด้านกฎหมายวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
9: ครับวันนี้ก็เป็นความน่ายินดีนะครับท่านประธานท่านประธานของวาด้าได้มาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็พูดถึงนโยบายการทำงานที่วดาเองกับประเทศไทยจะทำยังไงร่วมกันได้ ซึ่งก็ท่านประธานเองท่านประธานเองก็ชื่นชมนะครับในสิ่งที่ประเทศไทยได้ทำมาแล้วก็ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับท่านก็ชม
8: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการจัดและเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักกีฬาไทยปฏิบัติตามกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจบนพื้นฐานของกีฬาใสสะอาดพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ว่ากีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอลและวอลเลย์บอลจะมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ติดตามอย่างแน่นอนส่วนกีฬาชนิดอื่นๆแฟนกีฬาจะได้ชมผลงานของนักกีฬาไทยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7จะเป็นสถานีหลักร่วมกับทีวีดิจิทัลพันธมิตรอีกหลายช่องร่วมกันถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ให้ทุกคนได้รับชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าสำหรับกรีฑาซึ่งเป็นกีฬาหลักและอยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาชาวไทยถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้โดยเฉพาะบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีสถิติดีขึ้นต่อเนื่องล่าสุดกับการทำสถิติวิ่ง100เมตรได้ต่ำกว่า10วินาทีอีกครั้งด้วยเวลา 9.99 วินาทีในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนทำให้มีความมั่นใจว่าภูริพลจะได้ลุ้นคว้าเหรียญเอเชียนเกมอีกรอบในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเคยคว้าเหรียญเงินมาครองได้จากการแข่งขันวิ่ง100เมตรในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เมื่อปี2023ด้วยสถิติ 10.02 วินาทีฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรับสมัครสโมสรสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล 2026-2027 โดยจะแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 8-9 กันยายนและ 22-23 กันยายนเพื่อหา64ทีมสุดท้ายไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2569 โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทพร้อมโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League Elite รอบ League Stage ส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ช้าง FA Cup ผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
10: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
10: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87ซมและเวลา 21:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46ซมและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
7: 12:50 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวัน ันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99ต่อ1150คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกพร้อมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพ10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2269-5400หรือ02-2269-5410-3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์จำนวน4อัตราครูผู้สอนประถมศึกษาจำนวน3อัตราครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จำนวน3อัตราครูผู้สอนปฐมวัยจำนวน3อัตราครูผู้สอนภาษาไทยจำนวน2อัตราครูผู้สอนสังคมศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กคศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธีท่านผู้ฟังครับฟันปลอมคืออุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยมีบทบาททั้งในแง่การเพิ่มประสิทธิภาพของการบดเคี้ยวอาหารเมื่อมีการสูญเสียฟันและเกิดเป็นบริเวณสันเหงือกว่างขึ้นอาจส่งผลให้ฟันซี่ข้างเคียงในขากรรไกรเดียวกันเคลื่อนล้มมาสู่บริเวณช่องว่างหรือฟันคู่ศพในขากรรไกรตรงข้ามเกิดการยื่นยาวลงมาส่งผลให้ระบบบดเคี้ยวโดยรวมทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะสมดุลสามารถป้องกันได้ด้วยการใส่ฟันปลอมและด้านความสวยงามเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการเข้าสังคมฟันปลอมแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกได้แก่ฟันปลอมชนิดถอดได้ยังสามารถจำแนกออกเป็นฟันปลอมบางซี่และฟันปลอมทั้งปากฟันปลอมฐานพลาสติกและฐานโลหะโดยคุณลักษณะทั่วไปคือผู้ป่วยสามารถถอดใส่ได้ด้วยตนเองนำออกมาล้างทำความสะอาดนอกช่องปากได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการใช้งานและปรับตัวอาจเกิดความรำคาญในขณะพูดหรือบดเคี้ยวอาหารและดูไม่สวยงามในบางครั้งเช่นกรณีเห็นตะขอเกี่ยวของฟันปลอมชนิดที่2ได้แก่ฟันปลอมชนิดติดแน่นเช่นครอบฟันสะพานฟันหรือรากเทียมโดยคุณลักษณะทั่วไปคือจะติดแน่นในช่องปากถอดไม่ได้และทดแทนตรงตำแหน่งของซี่ฟันไม่มีส่วนของเหงือกปลอมหรือตะขอทำให้รู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดถอดได้มีความแข็งแรงสวยงามแต่ค่าใช้จ่ายสูงในผู้ป่วยสูงอายุที่สูญเสียฟันการพิจารณาว่าเสียฟันแค่ไหนถึงต้องใส่ฟันปลอมนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนฟันที่สูญเสียไป ว่ากระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวของผู้สูงอายุหรือไม่รวมไปถึงพิจารณาว่าฟันที่สูญเสียไปส่งผลเสียต่อฟันข้างเคียงหรือไม่ถ้าผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวที่ลดลงก็ควรพิจารณาใส่ฟันปลอมแต่จะเป็นฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นก็ขึ้นอยู่กับสภาพฟันที่หลงเหลืออยู่และสภาพเหงือกของผู้ป่วยนั้นๆส่วนกรณีที่สงสัยว่าควรถอนฟันที่เหลือทั้งหมดแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากไปเลยหรือไม่ทันตแพทย์จะพิจารณาว่าฟันที่หลงเหลืออยู่ในสภาพที่สามารถบูรณะรักษาได้หรือไม่หรือใช้เป็นหลักในการยึดของฟันปลอมได้หรือไม่นั้นถ้าทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าฟันที่เหลืออยู่มีสภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาการถอนทิ้งแล้วใส่ฟันปลอมทั้งปากอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุบางรายท่านผู้ฟังครับปัญหาเหงือกร่นมีที่มาจากหลายสาเหตุทั้งจากการแปรงฟันที่ผิดวิธีการเป็นโรคปริทันหรือการที่ฟันปลอมไปรบกวนสภาวะเหงือกที่ปกติเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามการใส่ฟันปลอมไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหงือกร่นถ้ามีการออกแบบฟันปลอมไม่ว่าจะเป็นแบบฟันปลอมชนิดถอดได้หรือชนิดติดแน่นให้ถูกต้องและเหมาะสมฟันปลอมจะไม่ทำให้เหงือกร่นครับจบบทความประจำวันเรื่องเหงือกร่นหลังใส่ฟันปลอมป้องกันได้หากรู้วิธีเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
15: ้เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
16: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
15: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
16: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะสวัสดีกันที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio คลื่นศิลปะวัฒนธรรมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยนะคะชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยดีเจเจี๊ยบรัชนีกอไผ่แก้วก็มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับ Healthy Togetherพอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่นะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้ฟังได้2คลื่นความถี่ทั้ง FM 93.5 และ 95.5 ดีเจประจำการอยู่ที่ FM 93.5 กับน้องต่อรัตพลแก้วสุขวันนี้เราเริ่มกันด้วยเรื่องราวของความรักนะคะก็จะมีทั้งสมหวังผิดหวังอะไรแนวๆนี้แหละนะคะกับความรักที่เกิดขึ้นเพลงนี้ที่จบไปเมื่อสักครู่เป็นงานของลินดารอนสแตทในปี1970กับLong Timeค่ะเขาบอกว่าเป็นความรักที่ยั่งยืนที่มีต่อคนที่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนรักกันตลอดไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารายงานตัวเข้ามารายงานตัวนะคะคนชอบลินดาพร้อมทั้งส่งชื่อเพลงสำหรับวันเสาร์ไว้ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์กับ Afternoon Delight ขอบคุณมากๆค่ะ Happy Friday กันนะคะหงอาหารก็เริ่มทยอยเข้ามามีคุณฟังบอกว่าอากาศเริ่มครึ้มๆเมฆเทาๆเริ่มมาแล้วค่ะเมื่อวานไม่ตกใช่แต่วันนี้สิจะรอดไหมวันนี้จะรอดไหมนะคะเมื่อวานก็คิดว่าจะตกแต่ก็ไม่ตกแล้วก็คิดว่าไม่ตกในทุกที่ด้วยนะคะต่างจังหวัดอาจจะมีบ้างในบางแห่งเมื่อสักครู่เรื่องของเพลงนอกจากงานของลินดารอนสแตทกับLong Timeแล้วก็เป็นเพลงของแดนฮิลนะคะแดนฮิล Sometimes When We Touch ก็เป็นเพลงที่ไพเราะอีกเพลงหนึ่งนะคะเพราะไม่เพราะก็ขึ้นถึงอันดับ3บน US Billboard Chart และต่อมาก็มีการนำมาคัฟเวอร์ในจังหวะสนุกๆ นะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วดิฉันชอบเวอร์ชันนี้นะเวอร์ชันของใครอะเดนิสยอร์กแอนด์เดอะคลาสสิกโฟ

จริงๆจริงๆแล้วมีหลายเวอร์ชันมีหลายเวอร์ชันแต่ฟังแล้วรู้สึกชอบคือชอบเขาเป็นส่วนตัวนะคะเดนนิสเนี่ยก็เลยน้ำเสียงเขาค่อนข้างเศร้าๆออกแนวเศร้าๆชอบเป็นการส่วนตัวก็เลยหยิบเวอร์ชันนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยแต่ว่าต้นฉบับจะเป็นของแดนฮิลล์แดนฮิลล์ออกมาในปี1977นะคะเวอร์ชันของแดนฮิลล์ก็เป็นที่รู้จักแต่เวอร์ชันนี้อาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันมากมายนักแต่ก็อยากให้ทุกท่านได้ฟังนะคะอยากให้ได้ฟังเพราะว่าอยากให้ได้ฟังด้วยกันขอบคุณมากๆค่ะที่ทักทายกันเข้ามาโดยตลอดมีคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อวานโดนหลอกให้เตรียมตัวไม่ตกแต่วันนี้จะโดนหลอกหรือเปล่าหรือจะยังไงก็คอยลุ้นกันนะคะโอ้ยกับข้าวกับปลานี่นะทักทายคนป่วยด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ส่งผลไม้มาให้แก้วมังกรสีแดงแก้วมังกรสีแดงแก้วมังกรนี่ก็จะดีในแง่ที่ว่าไม่มีน้ำตาลสูงใช่ไหมคะไม่เหมือนผลไม้ชนิดอื่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้หาเรื่องคุยเป็นเรื่องของอาหารตอนนี้มาฟังเพลงกันอีก2เพลง

Sometimes love just ain't enough งานของแพตตี้สมิธนะคะที่มีดอนเฮลลี่มาช่วยร้องด้วยก็เป็นเพลงคู่ไปกับ Sometimes love just ain't enough นะคะดอนเฮลลี่ก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าเขาเป็นสมาชิกของ Eaglesมายาวนานแล้วก็เป็นคนร้องนำในเพลง Desperado กับ Hotel California รวมทั้งอีกหลายๆเพลงด้วยแล้วก็มายังมาเป็นศิลปินเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จนะคะร้องคู่กับนักร้องสาวคนนี้ก็คือ Patti Smith Patti Smith นี่กับเธอร่วมแต่งด้วยเธอร่วมแต่งเพลงนี้ด้วยนานๆฟังกันครั้งหนึ่งนะคะกับเพลงนี้ขอบคุณที่ทักทายกันนะคะขอบคุณที่ทักทายกันมาทำงานไปทำงานแล้วนะคะคนป่วยไปทำงานแล้วยังไงก็ยังจะต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองก็มีคน on the way อยู่ด้วยนะคะตอนนี้ส่งภาพมาให้ได้ดูไม่ทราบว่าจะกลับหรือจะอย่างไรเพราะว่าเดินทางมาใช่ไหมคะเข้ากรุงเทพวันนี้น่าจะกลับนะน่าจะกลับเหมือนอยู่บนทางด่วนเหมือนอยู่บนทางด่วนยังไงก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพราบรื่นนะคะขอบคุณที่ทักทายกันทักทายกันเข้ามาตลอดเลยเดี๋ยวสักครู่

จะพูดถึงก็คือกระเจี๊ยบแดงนะคะคือต้องบอกว่าสมุนไพรส่วนใหญ่ที่มันมีฤทธิ์ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตให้ไม่สูงเนี่ยนะคะมันมักจะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆ นะคะก็คือกินแล้วจะฉี่คล่องอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้แรงถึงขั้นเป็นยาขับปัสสาวะหรือไม่ได้แรงพอที่จะใช้ทดแทนยาลดความดันแผนปัจจุบันได้มันจะเป็นเหมือนฤทธิ์อ่อนๆ นะคะยกเว้นบางคนที่มีพื้นฐานความดันต่ำจริงๆอันนั้นอาจจะไวกับสมุนไพรแล้วกินมากไปกินนานเกินก็อาจจะทำให้ความดันต่ำได้ก็ต้องแก้ไขโดยลดความเข้มข้นลดความถี่ในการกินลงนะคะทีนี้กระเจี๊ยบแดงเนี่ยจริงๆในประวัติศาสตร์เนี่ยมันใช้เป็นยารักษาโรคหัวใจของทางการแพทย์พื้นบ้านอียิปต์นะคะแล้วก็ที่จีนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ลดความดันเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่ในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ลดไขมันในเลือดลดความหนืดของเลือดนะคะสาทางสรรพคุณโบราณนะคะเขาจะใช้คำว่าลดเปรี้ยวตัดเสมหะขับเบือกมันในลำไส้ลงสู่ทวารหนักนะคะละลายไขมันในเลือดแล้วก็ลดความหนืดของเลือดนะคะแล้วก็จริงๆแก้ปัสสาวะขัดได้ด้วยนะคะสารนอกฤทธิ์สำคัญก็คือสารสีแดงที่อยู่ที่ดอกกระเจี๊ยบนะคะอาจจะเป็นสารตัวเดียวกับที่เจอในอัญชัน

0: นะคะก็คือแอนโทไซยานินคือแอนโทไซยานินเนี่ยมันจะเป็นสารที่เจอในพืชที่เป็นอมม่วงอมแดงนะคะก็จะเจอสารตัวนี้เช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันนี้มีงานวิจัยพบว่ามันลดความดันและลดไขมันได้จริงนะคะแบบอ่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นทั้งความดันไขมันนะคะก็จะได้ประโยชน์สองต่อเลยนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดได้นะคะเมื่อหลอดเลือดขยายตัวผนังหลอดเลือดผ่อนคลายลงนะคะก็จะทำให้ความดันโลหิตเนี่ยควบคุมได้ดีขึ้นหรือลดลงนะคะสำหรับขนาดที่มีงานวิจัยในมนุษย์แล้วนะคะเขาทำในคนไข้ความดันโลหิตสูงมีงานวิจัยให้กินเนี่ยครั้งละ 3.7 กรัมต่อวันก็น่าจะประมาณสักแก้วถึง2แก้วต่อวันคือ 3.7 กรัมเนี่ยมันเป็นผงแห้งนะคะผงแห้งชงเป็นชาซึ่งชาชงผงปกติในเยื่อกระดาษเนี่ยมันจะบรรจุผงประมาณสัก2กรัมโดยประมาณส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าก็มีงานวิจัยใช้จนถึง9กรัมต่อวันเหมือนกันนะคะระยะเวลาที่ติดตามผลก็มีตั้งแต่กินติดต่อกันนาน1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะคะก็ไม่มีผลต่อตับและไตนะคะแล้วก็ความดันโลหิตน่ะลดลงเฉลี่ยประมาณ7หน่วยตัวบนแล้วก็3หน่วยตัวล่างนะคะก็ลดได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าไตนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะคนเป็นโรคไตกินได้ไหมคือมันมีงานวิจัยในคนไข้ที่ไตปกตินะคะเขาพบว่าไม่มีผลต่อไตนะคะเมื่อกินติดต่อกันนาน1เดือนในปริมาณประมาณ1แก้วต่อวันคือจริงๆเขาใช้เป็นสารสกัดตัวหลอกกระเจี๊ยบ150มิลลิกรัมต่อวันหนูตีไปให้เลยว่าประมาณวันละแก้วนะคะก็ไม่มีผลต่อตับและไตนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนไข้ที่ต้องจำกัดปริมาณน้ำในคำสั่งของแพทย์ก็ต้องรวมปริมาณน้ำกระเจี๊ยบแดงอยู่ในปริมาณน้ำต่อวันที่จะกินด้วยคือกินเนี่ยกินได้แต่ว่าก็ต้องไปบวกลบคูณหารกันว่าถ้าเราจะกินกระเจี๊ยบแดง1แก้วต่อวันเนี่ยปริมาณน้ำโดยรวมที่หมอให้กินต่อวันเนี่ยมันยังได้อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องไตเนี่ยกินได้นะคะแต่ไม่ควรกินมากเกิน1แก้วต่อวันนะในคนไข้ที่ไตเริ่มเสื่อมนะคะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะก็ขับปัสสาวะคือมันต้องไปออกฤทธิ์ที่ไตอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์แรงเท่ากับยาขับปัสสาวะแผนปัจจุบันนะคะต่อมาก็คือไบโบโกนะคะไบโบโกอันนี้เขามีงานวิจัยให้กินครั้งละ4กรัมต่อวันเป็นชานะคะวันละ3ครั้งนะคะจะคิดว่าวันละ3ครั้งเนี่ยมากไปเพราะว่าคนไข้ที่วิจัยเนี่ยเพราะว่าความดันตัวบนลดลงถึง15หน่วยนะคะอันนี้กินติดต่อกันนาน14วันก็คิดว่าถ้าจะกินไบโบโกเนี่ยกินแค่วันละมื้อก็พอนะคะมื้อนึงก็เป็นน้ำไบโบโกสักแก้วนึงหรือจะเป็นไบโบโกสักกินเป็นผักเคียงอะไรเงี้ย 7-10 ใบก็พอได้อยู่นะคะถ้ากินเยอะไปก็เดี๋ยวจะกำลังตกได้นะคะแล้วก็ใช่ค่ะไบโบโกเนี่ยยังมีงานวิจัยในเรื่องของการชะลอไตเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้โรคไตก็กินได้นะคะแต่คนไข้โรคตับต้องระวังค่ะคือคนไข้โรคตับต้องระวังการกินต่อเนื่องนะคะเกิน3เดือนอะไรเงี้ยก็ต้องหยุดบ้างนะคะเพราะว่ายาจริงไม่ค่อยผ่านเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีรายงานมีผลกับไตเท่าไหร่สำหรับโอบกแต่เขาจะมีรายงานให้ระวังในคนที่ตับอักเสบค่ะต่อมาก็คือน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวเนี่ยใช้ประมาณ50มิลลิลิตรเพียวนะคะก็ประมาณสักบีบให้ได้สัก2ช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะหนึ่งก็ประมาณ15ซีซีเนาะต้องใช้สัก4ช้อนโต๊ะนะคะต่อวันนะถ้าจะเอาตามงานวิจัยนะคะผสมน้ำเปล่านะคะก็ลดความดันได้ภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากดื่ มโดยที่ลดความดันตัวบนได้ถึง8หน่วยในปริมาตรที่เขาทดสอบคือ
1: ทันที
0: 10มิลลิลิตร
1: ทันที
0: ใช่ค่ะภายใน30นาทีค่ะเขาวัดที่5นาทีที่15นาทีแล้วก็ที่30นาทีแล้วก็ว่าความดันมันค่อยๆไต่ลงเรื่อยๆค่ะ ันนี้เป็นงานวิจัยในต่างประเทศนะคะทำในคนที่เป็นความดันโลหิตแล้วนะคะโดยใช้น้ำมะนาว50มิลลิลิตรนะคะลดตัวบนได้8หน่วยหลังจากดื่มไปครึ่งชั่วโมง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเฉลี่ยเนี่ย135ลดลงเหลือ127ในครึ่งชั่วโมงนะคะแต่คิดว่าบางทีอะค่ะสมุนไพรมันจะมีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้คือมันจะมีผลชับในคนที่เป็นโรคแต่ในคนปกติบางทีมันจะไม่ค่อยลดคือคล้ายๆมันไปปรับสมดุลน่ะอันนี้โดยมุมมองส่วนตัวที่เคยอ่านพวกงานวิจัยมานะคะคือมันจะมีกรณีที่ไม่ค่อยอย่างมะระขี้นกเนี้ยจะเห็นผลลดน้ำตาลได้ค่อนข้างชัดในคนที่เป็นเบาหวานแต่ว่าในคนปกติจะไม่ค่อยเห็นผลชัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวเรื่องว่ากินน้ำมะนาวแล้วจะความดันตกนะคะคือกินยังกินได้อยู่แต่ก็สังเกตร่างกายตนเองนะคะ
1: ค่ะทีนี้ต่อค่ะอาจารย์อาว่าถ้าเลือดจางแล้วไปกินน้ำมะนาวอันนี้ไม่แน่ใจนะคะจะถามอาจารย์อาว่ามันถูกต้องหรือเปล่าว่าคนที่เป็นเลือดจางแล้วพอไปกินน้ำมะนาวเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เลือดจางเข้าไปอีกอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมคะ
0: มันก็ไม่เขาเรียกว่าไม่มีข้อพิสูจน์ยืนยันความเชื่อนี้นะคะเพราะว่าของเปรี้ยวๆเนี่ยคือจริงๆในทางแผนไทยเขามองว่ามันทำให้เขาเรียกว่ามันกัดฟอกเสมหะฟอกเลือดทำให้เลือดมันไหลเวียนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคำว่าเลือดไหลเวียนดีกับเลือดจางนี่มันคนละอย่างกันนะคือแต่ทีนี้ถ้ากังวลจริงๆเนาะวิธีที่ชี้สุดก็คือเราอย่าไปกินอะไรซ้ำๆก็คือกินหมุนเวียนกันไปแล้วก็ถ้าเราจำเป็นต้องกินต่อเนื่องอย่างเช่นบางคนเคยได้ยินว่าอัญชันกินแล้วจะเลือดจางไหมก็มีคนมาถามเหมือนกันก็คือต้องกินคือบางอย่างถ้าเราอยากกินต่อเนื่องเราก็ต้องติดตามผลเลือดเอาเองซึ่งส่วนตัวกินมาต่อเนื่องก็เลือดไม่ได้จางอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คิดว่าคนน่าจะไปตีความคำว่าเลือดไหลเวียนดี
1: อ
0: ่ะเป็นเลือดจาง
1: นั้น
0: ใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะคะ
1: คนละส่วนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะก็คือสมุนไพรตัวต่อมาก็คือโกโก้นะคะคือโกโก้ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะมีการศึกษาเพราะว่าสารฟลาโวนอลในโกโก้นะคะมีผลช่วยขยายหลอดเลือดได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเอาให้ลดความดันโลหิตได้ชัดเจนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องกินเข้มข้นอย่างน้อยต้องประมาณสัก3ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะแล้วก็เป็นแบบไม่หวานด้วยเนาะ คือถ้าหวานนี่เราก็จะไปได้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นมาอีก แต่ว่าโกโก้นี่ลดได้ไม่เยอะค่ะ ลดสัก2ถึง3หน่วยโดยเฉลี่ย ในผู้ใหญ่ที่เป็นความดันโลหิตสูงค่ะอีกนิดนึงนะคะ ดูประตูหน่อยได้ไหมไอ้พี่สาวมันเอากุญแจมาขึ้น ขอโทษค่ะ ต่อมานะคะก็คือกาแฟ นะคะเรื่องของโกโก้เนี่ยต่อมาก็คนอาจจะอยากถามเรื่องของกาแฟนะคะคือจริงๆกาแฟไม่ได้ลดความดันนะคะกาแฟเนี่ยอาจจะเพิ่มความดันโลหิตได้ด้วยโดยเฉพาะในผู้ใช้รายใหม่นะคะที่ไม่เคยกินกาแฟมาก่อนเลยเนี่ยการกินแก้วแรกๆแบบไม่เคยกินมาก่อนเลยจะมีผลเพิ่มความดันโลหิตได้เล็กน้อยนะคะประมาณสักไม่เกิน5หน่วยตัวบนนะคะแต่ถ้ากินต่อเนื่องนะคะกินต่อเนื่องจนติดกาแฟไปแล้วอะค่ะก็พบว่าไม่ค่อยมีผลต่อความดันเท่าไหร่ค่ะ
1: คือ
0: กาแฟเนี่ยถ้าคาเฟอีนมันสูงเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วใช่ไหมคะหัวใจเต้นเร็วเนี่ยมันก็จะทำให้ความดันมันเพิ่มตามเหมือนยาลดความดันกลุ่มหนึ่งในทางแผนปัจจุบันเนี่ยก็จะมียากลุ่มที่ลดการเต้นของหัวใจเพื่อทำให้ความดันมันลดลงนะคะต่อมาก็คือน้ำตักไคร้นะคะน้ำตักไคร้ก็กลไกก็คือเป็นลิตรขับปัสสาวะนะคะก็คือกินประมาณสักวันละแก้วเนี่ยจะลดได้ประมาณ12หน่วยนะคะโดยประมาณนะคะตัวบนได้ประมาณ12หน่วยแล้วก็น้ำตะไคร้เนี่ยยังมีฤทธิ์ในเรื่องของการสงบระงับนะคะก็อาจจะเป็นกลไกหนึ่งในการที่มีส่วนช่วยในการลดความดันก็คือคล้ายๆกับว่ามีฤทธิ์ในการคลายเครียดอะค่ะ ทีนี้ตัวต่อมาก็คือน้ำใบเตยนะคะน้ำใบเตยอันนี้งานวิจัยก็ประมาณ1แก้วต่อวันนะคะคือแต่งานวิจัยเขาใช้6กรัมต้มเข้มข้นจนน้ำ400มิลลิลิตรเนี่ยลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเหลือ200มิลลิลิตรคือไม่แน่ใจเขาต้มยังไงเพราะว่า400มิลลิลิตรมันค่อนข้างน้อยค่ะแต่เขาบอกว่าใช้6กรัมเป็นใบเตยหอมทำในคนไข้ความดันโลหิตสูงจำนวน120คนนะคะก็พบว่าความดันโลหิตลดลงเล็กน้อยนะคะไม่ใช่ลดลงเยอะอยู่เหมือนกันค่ะประมาณสักเกือบ30หน่วยเลยนะคะจากเฉลี่ยเริ่มต้น159นะคะลดลงเฉลี่ยเหลือ132หลังจากกินไป7วันนะคะคือเขาบอกว่าไม่ต่างจากอีกกลุ่มนึงที่ได้ยาลดความดันแผนปัจจุบันอันนั้นถ้ากินเข้มข้นเนี่ยมันก็จะลดความดันได้ค่อนข้างสูงค่ะต่อมาก็คืออัญชันนะคะอัญชันเนี่ยก็มีรายงานเรื่องของการขยายหลอดเลือดนะคะแล้วก็ลดความดันโลหิตได้นะคะก็งานวิจัยใช้อยู่ที่ 1.6 กรัมก็จะประมาณสัก3-4 เม็ดต่อวันถ้าเป็นแคปซูลขนาดมาตรฐานนะคะต่อมาก็คือมะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงก็มีการศึกษาว่าอาจจะมีผลในการลดความดันได้อันนั้นคือในงานวิจัยเขาใช้เป็นเอาผงมาบดผงมะเขือยาวนะคะมาบดใส่แคปซูลแล้วก็ให้คนไข้กิน 1.2 กรัมต่อวันเป็นเวลา12สัปดาห์นะคะต่อมาก็คือถั่วเหลืองเช่นน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเขาพบว่าในสตรีอายุ 40-70 ปีที่รับประทานถั่วเหลืองเป็นประจำเนี่ยจะมีผลในการควบคุมความดันโลหิตเนี่ยได้ดีกว่าคนที่ไม่ค่อยได้กินถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือกระเทียมกระเทียมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลดได้ทั้งความดันแล้วก็ไขมันนะคะโดยขนาดมันมีการศึกษาค่อนข้างหลากหลายค่ะถ้าเราจะกินในปริมาณอาหารก็ประมาณสักวันละ1-2กลีบจะบวกมากกว่านั้นก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะกินไหวไหมนะคะ
1: กลีบนะคะไม่ใช่หัวนะ
0: กลีบ
1: แต่บางคนไปกินจนหัว
0: ค่ะแล้วก็ที่อภัยภูเบศนิยมจ่ายในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะ
1: คะ
0: ที่มันมีเป็นยาแล้วเนี่ยก็จะมีแคปซูลไบโบโบนะคะดีบัวนะคะดีบัวนี่จะไม่ได้มีวางขายทั่วไปจะใช้เฉพาะที่โรงพยาบาลนะโดยแพทย์แผนไทยจะจ่ายเป็นไอ้ดีบัวที่เป็นไส้ในเม็ดบัวนะคะ
1: mm-hmm.
0: อันนั้นก็ช่วยลดความดันได้นะคะ mm-hmm. แล้วก็จะมีพวกยาหอมนะคะยาหอมเทพจิตอย่างเงี้ยมีงานวิจัยว่าถ้ากินวันละ1ช้อนชานะคะก็เขาให้คนไข้ความดันกินเช้ากับเที่ยงอะค่ะก็คือครึ่งช้อนชาเช้าครึ่งช้อนชาเที่ยงติดต่อกันนาน1เดือน mm-hmm. ในคนไข้ที่เริ่มมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยก็คือเกิน130แต่ยังไม่เกิน140 mm-hmm. นะคะตัวบนก็เพราะว่าความดันเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงนะคะลดลงสู่ค่าปกติก็คือไม่เกิน130นะคะก็ทั้งหมดนี้เดี๋ยวสรุปอีกทีนะคะสมุนไพรที่พูดถึงในการช่วยลดความดันโลหิตเนี่ยก็มีกระเจี๊ยบแดงนะคะใบโบกน้ำมะนาวนะคะน้ำตะไคร้น้ำใบเตยนะคะน้ำดอกอัญชันนะคะโกโก้มะเขือยาวนะคะถั่วเหลืองกินเป็นประจำนะคะแล้วก็กระเทียมทีนี้เวลาแล้วก็มีดีบัวมียาหอมนะถ้าเป็นยานะคะทีนี้เวลาจะกินเนี่ยเลือกตัวใดตัวหนึ่งพอนะคะคือถ้าจะบวกสองสักสองตัวเนี่ยก็ระวังว่าเวลากินไปนานๆอ่ะมันอาจจะยังไม่ลดวันนี้แต่ว่าพอกินไปนานๆสักเดือนนึงมันจะเริ่มสะสมมันบางทีมันอาจจะเป็นตกเอาตอนนั้นได้แล้วก็กินสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคือที่พูดมาเยอะๆเนี่ยคือให้คนไข้รู้จักว่าอันไหนมันลดได้ลดไม่ได้นะคะจะได้แบบว่าเจอก็กินเลยแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ถ้ากินแล้วรู้สึกว่ามันความดันลดลงนะคะไปวัดแล้วความดันตัวบนน้อยกว่า90นะคะหรือว่าเกิน90มานิดหน่อยแต่มีปัญหาเวลาลุกแล้วจะวูบหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้แล้วว่าความดันมันตกนะก็ต้องหยุดกินแล้วก็ลดความถี่ลดความเข้มข้นในการกินลงค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าไปหยุดยาของหมอแผนปัจจุบันเนาะคือถ้ามันเริ่มลดเนี่ยเดี๋ยวหมอเขาก็ปรับยาลดลงให้เองค่ะ
1: คือต้องคู่ขนานกันไปบางคนเนี่ยเห็นพออาการดีขึ้นปุ๊บ รถเองอันตรายเหมือนกัน
2: สูงไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ดี
1: ใช่เอาพอประมาณเนาะแล้วก็ฟังคำแนะนำจากเภสัชกรหรือว่าถ้าเป็นแผนไทยก็ทางเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ 13:41 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าใครมีปัญหาสุขภาพเตรียมยกสายโทรศัพท์ได้เลยค่ะเราจะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022769718นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
8: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
1: อ13:47 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วที่ถิ่นไทยนะคะเรายังอยู่กับอาจารย์อาสาราชาวเจริญนะคะกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
2: ใช่แล้วค่ะพร้อมเปิดสายนะคะ02-276-9718 02-276-9718 นะคะน้องแนนมนวิภาพร้อมรับสายนะคะฟังเสียงสวยๆของน้องแนนด้วยนะ
1: ตกใจนึกว่าเสียงเราด้วยนะคะเสียงน้องแนนนะคะน้องแนน
2: เข้ามาได้นะคะเมื่อสักครู่อาจารย์อาคุยเรื่องความดันโลหิตสูงสมุนไพรอะไรที่เหมาะสมบ้างน่าสนใจมากๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าแต่ละคนก็สามารถไปปรับใช้ได้ไม่ยากนะคะปัญหาได้ง่ายๆบางทีเนี่ยเราเจออยู่ในอาหารอยู่แล้วหรือว่า
1: ก็ไม่รู
2: ้
1: เนี่ยเพิ่งรู้นะว่าไอ้เจ้าสารที่มันอยู่ในใบเตยอ่
2: ะ
1: มันสามารถเป็นลดความดันได้เยอะขนาดนี้20หน่วยตัวบนนะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่บางทีเรามองข้ามไปอ่ะพี่พัดเราก็ไปมัวแต่มองหาแบบเครื่องชงหวานหวานเครื่องชงน้ำชงอื่น
2: ตอนนี้ต้องเลือกต้องอะไรที่มีประโยชน์ก็
1: เน
2: า
1: ะ
2: เลือกเข้ามาให้กับชีวิตของเรานะมีคุณกันนิดใช่ไหมคะบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชลดความดันเห็นไหมคะสมุนไพรลดความดันคุณพิสมัย
1: คุณพิสมัยบอกว่าเคยดื่มน้ำมะนาวนะกับน้ำอุ่นทุกเช้าพุงยุบเลยลดน้ำหนักได้จริงนะคะอันนี้จริงหรือเปล่าลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าอันนี้ฝากถามอาจารย์อาค่ะอาจารย์คะ
12: ค
1: ่
12: ะ
1: ค
12: ่ะค่ะก็มีส่วนที่เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจริงเขามีวิจัยอยู่ว่าถ้ากินน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นทุกวันเช้าเย็น1เดือนเนี่ยเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินเนี่ยค่ะกลุ่มคนที่กินเนี่ยน้ำหนักลดลงได้มากกว่าค่ะโดยเขาใช้ประมาณครั้งละ30มิลลิลิตรของน้ำมะนาวสดผสมน้ำอุ่น1แก้วประมาณ200มิลลิลิตรแต่ทีนี้น้ำมะนาวมันเป็นกรดนะคะเวลาเราดื่มเนี่ยเราก็ควรจะใช้หลอดเพื่อไม่ให้ทำลายผิวเคลือบฟันค่ะ
2: สารเคลือบฟัน
1: ใช่มันจะเวลาแปรงฟันมันจะเสียฟัน
2: ค่ะ
1: ยิ่งถ้าอายุเยอะๆด้วย
2: เวลาทานต้องผสมน้ำอุ่นไหมคะหรือว่าใช้น้ำธรรมดาคะเพราะว่าวิตามินซีที่จะหายไปถ้าเกิดความร้อน
12: ถ้าจะอยากลดน้ำหนักจริงๆน้ำอุ่นอาจจะดีกว่าน้ำเย็นเพื่อช่วยในเรื่องของการเผาผลาญส่วนวิตามินซีอาจจะลดลงเล็กน้อยค่ะแต่ว่าก็น่าจะยังเหลืออยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาวิตามินซีก็ไม่ต้องน้ำอุ่นเอาเป็นน้ำเย็น
2: แต่ว่าสำคัญคือสารเคลือบฟันหลอดดูด
1: จากนี้ไปนะคะพอดีฉันเอามะนาวไปเก็บมะนาวจากต้นที่ได้มาเป็นออร์แกนิกด้วยค่ะอาจารย์อาก็จะได้ลดน้ำหนักกันแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันค่
2: ะ
1: เอาไปที่สายทางบ้านกันค่ะพี่พัช
2: ค่ะคุณสัมฤทธิ์นะคะโทรจากนครสวรรค์อยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
13: อยากจะถามว่าปวดที่ขาตลอดแล้วก็เป็นไข้หวัดเรื้อรังทำยังไงดีคะ
2: คุณสัมฤทธิ์ปวดศีรษะเหรอคะ
1: ปวดหัว
13: ไม่เป็นก็ปวดแต่เป็นหวัดตลอด
1: อ๋อเหมือนมีอาการเหมือนไม่ค่อยสบายตลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
13: ค่ะค่ะ
12: แล้วการเป็นหวัดค่ะแต่ละครั้งอะค่ะใช้ยาอะไรรักษาตัวเองคะหรือไปหาหมอไหม
13: ไม่ได้ใช้หาหมอก็ไม่ไป
12: อ๋อก็จริงๆถ้าช่วงยังไม่เป็นหวัดนะ ถ้าเอาง่ายๆเลยก็กินพวกน้ำขิงไว้นะคะมันจะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เป็นหวัดง่ายแต่ช่วงที่เป็นหวัดแล้วจะห้ามกินน้ำขิงนะคือช่วงที่มีไข้อ่ะค่ะมันก็จะไม่เหมาะกับของร้อนๆให้กินเป็นฟ้าอะไรโจรไม่เกิน5วันค่ะ
13: อ๋อไข้มันก็ไม่เป็นค่ะแต่จะกินในฟ้าอะไรโจรใบสดๆได้ไหมคะ
1: ใบสดสดใบสดเหรอ
12: คะไข้ก็ไม่เป็นแต่อาการแสดงหลักๆคืออะไรคะ
13: คือมันร้อนตรงหน้าผากที่จะแล้วก็มึนเนี่ยรู้สึกว่าน้ำมูกมันกระไหลบ้างบางที
12: แต่อาการมันก็เหมือนมันก็เหมือนความร้อนขึ้นข้างบนนะแล้วคือถ้าจะกินใบฟ้าอะไรจนก็กินได้แต่ว่าควรจะสังเกตตนเองไม่ควรจะกินติดต่อกันเกิน5วันน่ะค่ะอาจจะกินครั้งละ 2-3 ใบเวลา 3-4 เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: แล้วก็รู้สึกร้อนในเนี่ยข้างในปากจะเป็นแผล
1: ปากเป็นแผล
12: ค่ะยังไงนะคะ
1: มีอาการปากเป็นแผลด้วยเหรอคะ
12: ก็แสดงว่าข้างในมันร้อนค่ะต้องกินยาสมุนไพรลิตเย็นขิงเนี่ยต้องเลี่ยงไปก่อนเนาะต้องมากินเป็นพวกใบโบกน้ำใบเตยถ้าเป็นมากก็ฟ้าอะไรโจรได้แต่ไม่เกิน5วันค่ะ
1: โอเคนะคะ
13: จ้าขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ป้าสัมฤทธิ์
1: ค่ะจากนครสวรรค์นะคะ
2: ใครอยู่โทรมาได้นะคะ022769718สายว่างอยู่
1: ค่ะ
2: มีคุณธีรชัยถาม
1: ฝากถามมานะคะบอกว่ามีสมุนไพรตัวไหนบ้างคะอาจารย์ที่จะช่วยให้เจริญอาหารเพราะว่าคุณธีรชัยบอกว่ากินข้าวไม่ค่อยได้ทำไมตรงข้ามกับดิฉันเลย
12: ก็ตัวที่เขานิยมใช้กันเบื้องต้นจะเป็นตัวลูกยอค่ะ
1: ลูกยอ
12: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
12: มันจะบำรุงเลือดด้วยคือส่วนใหญ่สมุนไพรที่ช่วยกินข้าวได้เนี่ยมักจะเป็นสมุนไพรในกลุ่มบำรุงโลหิตค่ะลูกยอมันก็เป็นตัวยาเดี่ยวๆค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเนาะก็อาจจะต้องเช็คร่างกายส่วนอื่นๆดูว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนไหมเช่นถ้าเลือดจางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแผนไทยก็มียาตำรับบำรุงโลหิตที่มันเป็นตัวยาแบบหลายๆตัวผสมกันค่ะแล้วก็เรื่องกินข้าวไม่ค่อยอร่อยอ่ะอาจจะต้องเช็คว่าฟันมีปัญหาไหมระบบลำไส้การย่อยหรือท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมก็ต้องแก้ตรงนั้นด้วยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะ
1: ค่ะคุณกัลยาณีนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
14: สว
2: ั
14: สดีค่ะ
1: ค่ะ
14: เช่นอยากเรียนถามคุณหมอว่าสงสัยว่าที่โรงพยาบาลนะคะเวลาเช่นไปวัดความดันอะแล้วทีนี้แต่ละเครื่องมันวัดแล้วมันไม่เหมือนกันจะเชื่อตรงไหนดีคะ
12: ก็ความดันแต่ละเวลานาทีที่ผ่านไปค่ะจะไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆ เหมือนกันเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยค่ะเป็นช่วงถ้ามันไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยก็เชื่อได้หมดคือหมายความว่าเครื่องที่หนึ่งกับเครื่องที่สองตัวเลขมันต่างกันมากไหมล่ะคะ
14: มี110กว่าเป็นอย่างมากเป็นส่วนมากจะ110กว่า
12: ก็คือมันไม่ได้โดดไป10กว่าหน่วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ทั้งหมดแหละนะคะเพียงแต่ว่าหลักการของการวัดความดันคือต้องเป็นความดันขณะพักก็คือนั่งพักก่อนแล้วค่อยวัดอย่าไปกินกาแฟอย่าไปกั้นปัสสาวะอะไรเงี้ยก่อนวัดเพื่อได้ให้ค่าความดันที่มันถูกต้องแม่นยำค่ะ
14: อ๋อค่ะแล้วบางทีดิฉันนะกินข้าวก่อนแล้วไปชั่งน้ำหนักมันจะต้องสูงขึ้นประมาณ 1-3 กิโลปกติ
12: หมายถึงว่าหลังกินข้าวไปชั่งน้ำหนักแล้วน้ำหนักมันขึ้นใช่ไหม
14: ผมว่ากินขนมจีบอย่างเงี้ยแล้วมันน้ำหนักมันขึ้นมาอีก1กิโล
12: ขนาดนั้นเลยหร
1: อกินแค่ขนมจีบกินไปกิโลนึงหรือเปล่าเนี่ย
12: กินน้ำอะไรเข้าไปหรือเปล่าคือน้ำหนักขึ้นหลังกินอิ่มใหม่ๆมันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่มันอาจจะขึ้นแค่หลักขีดนะหนูคิดว่า
14: ฮัลโหล
2: ค่ะ
1: ค่ะ
12: ก็ไม่ต้องไปกังวลถ้ามันเป็นธรรมชาติของเราก็ ปล่อยไปยกเว้นว่าคือหนูคิดว่าคำตอบเนี่ยไปหาหมอก็ไม่รู้จะทำไงให้ได้เนาะคือเราก็อาจจะต้องดูว่าเราไม่มีบวมตรงไหนเนาะคือหมายความว่าถ้าน้ำหนักมันขึ้นผิดสังเกตเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือเอ๊ะบวมจากหัวใจล้มเหลวหรือไตวายหรือเปล่าถ้าจู่ๆมันบวมขึ้นมาชัดเจนอย่างนั้นน่ะอันนี้ควรจะต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจโรคเพิ่มเติมนะเช่นเช็คค่าการทำงานของไตเช็คฟังเสียงหัวใจหน่อยไหมฟังปอดหน่อยไหมว่าปอดไตมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็สบายใจได้ค่ะ
14: เช่นในจิตเวชไขมันแล้วก็ไ
12: อ
14: แล้ว
12: คำถาม
14: แต่ละจุดแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันแล้วก็ของเจ้าไอน้ำหนักด้วย
12: ก็คืออย่างนี้ยาบางตัวอย่างเช่นยาในกลุ่มจิตเวชเนี่ยมันมักจะทำให้น้ำหนักขึ้นง่ายนะคะแต่ว่าลักษณะคำถามของคนไข้เนี่ยคือจู่ๆมันขึ้นเยอะหลังจากกินอาหารหนูก็เลยแนะนำว่าถ้าโดยรวมเราเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วเราไม่ได้มีอาการที่ผิดปกติรุนแรงเหนื่อยหอบฉี่ไม่ออกเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันผิดปกติมันบวมเนี่ยเราก็ลองอกดหลังมือหลังเท้าดูไหมกดขาดูว่ามันบุ๋มหรือเปล่าถ้ามันบุ๋มไม่กระเด้งเนื้อมันกระเด้งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปเช็คไตให้หมอเช็คหัวใจอะไรให้เอาเป็นว่าไปถามหมอว่าที่เป็นอย่างเงี้ยผิดปกติไห
2: ม
12: ถ้าหมอเขาสงสัยโรคเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาหาโรคให้แต่ถ้ามันไม่มีอะไรมีปัญหาก็ไม่ต้องกังวลจ้ะ
1: โอเคนะคะ
2: ไปตรวจร่างกายนะคะ
1: ค
2: ่ะขอบคุณนะคะคุณกัลยานี
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะน่าจะมีอีกคำถามสุดท้ายเน
1: า
2: ะ
1: ไม่น่าจะทัน
2: ไม่ทันเนาะคุณพยอมนักน้อย
1: ก็
2: บอกว่านอนแสบหน้าอกทุกวันทั้งที่กินข้าวต้มกุ้ยสาเหตุจากกระเพาะหรือเปล่าคะกินยาโรงพยาบาลมาแล้วแต่ว่าเขายังชั่วพอช่องมืดก็เป็นอีก
1: อ
2: ันนี้ที่จะเป็นกดไหลย้อนเน
1: า
2: ะใช่ไหมคะอาจารย์
12: ก็อาการคล้ายๆกดไหลย้อนค่ะก็คิดว่าหมอก็อาจจะให้ยาลดกดมากินเนาะก็หลังกินอิ่มใหม่ๆอย่าเพิ่งนอนเลยนะคะให้รอสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนนั่งหรือว่าเดินทำนู่นทำนี่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็กินของอ่อนๆไปก่อน
1: ค่ะ
12: ถ้าไม่ดีขึ้นยังไงก็ถ้าสมุนไพรก็อาจจะลองกินขมิ้นเสริมเข้าไปได้ขนมเม็ดหลังอาหาร3มื้ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณพยอมนักน้อยนะคะฟังอยู่ชมอยู่ก็ลองทำตามที่อาจารย์อ่านแนะนำค่ะ
2: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์อาค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์
12: ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่มาพูดคุยกับเราเรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่พัฒน
2: ์ค่ะแล้วพบกันใหม่นะ
1: คะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
15: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
16: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
19: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภา
20: หนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
21: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
22: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
23: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
22: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
23: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
24: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
25: ได้เลยเช็คมา
24: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
25: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
24: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
25: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
18: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบเหตุพบคราบน้ำมันบริเวณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งตรวจคุณภาพน้ำและดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย
26: นายวุฒิพงษ์วงอินผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีและเทศบาลตำบลเกาะสีชังตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุสงสัยมีการลักลอบปล่อยคราบน้ำมันลงสู่ทะเลบริเวณท่าเรือเกาะสีชังท่ากลางและท่าบนจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพบคราบน้ำมันลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มปกคลุมบริเวณผิวน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 24,000 ตารางเมตรหรือประมาณ15ไร่เจ้าหน้าที่จึงประสานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเพื่อเร่งติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะเดียวกันทช.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยแจ้งเหตุและประสานพนักงานสอบสวนสภ.เกาะสีชังเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
18: กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบเข้มงวดกรณีข้อความแชทข่มขู่กราดยิงสถานศึกษายืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
27: นายปฏิยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงสถานศึกษาว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำหรือไม่ทั้งนี้แต่ละสถานศึกษามีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจะเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
18: อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์จำนวน2ลำของบริษัทน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซสื่อของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE รายงานว่าอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์2ลำของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ UAE ที่กำลังเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของ UAE ออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านกำลังใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเครื่องมือกดดันทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพและประชาชนในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงความมั่นคงด้านพลังงานของโลกอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนโจ จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอนามูลอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอท่าอุเทนอำเภอนาแกอำเภอท่าพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอพิมายอำเภอห้วยแถลงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอพรมคีรีอำเภอลานสกาอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอกงราจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอเจาะไอร้องอำเภอตากใบอำเภอสงไหลตาดีอำเภอสงไหลโกลกอำเภอแว้งอำเภอสุกิรินอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอวิภาวดีอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการถือราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ป้าไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เขาเสียชีวิตที่นครนายกใช่ไหมครับ
2: จ้าจ้า
1: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่นครนายกนะเขาจะตั้งผู้จัดการมรดกให้คุณป้าฟรีขอตั้งให้ฟรีเลยอัยการจะ
2: ขอโทษแซงนิดนะคะ
1: ครับ
2: ไปมาแล้วที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์แต่ว่าทุกอย่างเขาทำให้ลูกเขาคนเล็กเนี่ยรับทั้งหมดแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าติดลูกอีกคนที่ไม่ได้เซ็นยินยอมจ้ะที่อยู่ทางอุดรน่ะจากติดต่อไม่ได้จ้ะ
1: แล้วตอนนี้เขาตั้งผู้จัดการมาเป็นผู้จัดการแล้วหรือยัง
2: ยังจ้ะเขาให้ยายตั้งให้ยายเป็นผู้จัดการมาเล
1: ยขอให้ยายเป็นก็ไม่เป็นไรนี่ยายเอาแต่ปัญหามันอยู่ตรงเนี้ย
3: ยังไม่มีการยินยอม
1: ปัญหาที่ว่าทายาทเนี่ยตกเหมือนกับตกลงกันไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้รวบรวมข้อมูลไปให้อัยการไม่ครบเพราะอัยการก็จะไม่ลงไปทำให้เราต้องรวบรวมเองทั้งหมดแล้วไปยื่นอัยการอัยการบอกว่าใช้เงินประมาณ500 บาทนะค่าส่งหมายนะก็ค่าธรรมเนียมศาลแค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าป้าไม่มียังขาดอีกคนนึงทายาทอีกคนนึงจริงๆไอ้ทายาทคนนั้นถ้าพ่อเขาไม่จดทะเบียนรับรองบุตรมันก็ไม่มีปัญหา
3: ก็อาจจะไม่
1: แต่ว่าพออัยการรู้ว่ามันมีอีกคนนึงก็ทำเช็คถูกต้องนะเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้ในฐานะลูกคนหนึ่งของพ่อเขานะเพราะงั้นป้ารวบรวมให้ไม่ได้ด้วยข้อจำกัดนี้ป้าต้องหาทนายความครับป้าครับ
2: รวบรวมให้เขาหมดแล้วจ้ะแต่ติดอยู่อีกคนเดียวที่ตามไม่ได้เนี่ย
1: นั่นแหละครับนั่นแหละครับอัยการทำให้ไม่ได้เพราะติดอีกคนนึงแล้วครับเพราะงั้นต้องใช้ทนายความจัดการให้ครับป้า
2: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่เว้นแต่ว่าป้าน่ะตามเมียเก่าเมียของเขามาได้แล้วเอาลูกคนนั้นมาเซ็นด้วยมันก็จบแต่ถ้าตามไม่ได้ต้องใช้ทนายความอย่างเดียวเพราะอัยการไม่สามารถทำให้ป้าได้ในกรณีนี
2: ้อ๋ออ
1: ัยการจะทำให้เมื่อทุกอย่างคุณรวบรวมครบถ้วนเรียบร้อยเขามีหน้าที่รวบรวมเช็คเอกสารครบและยื่นอย่างเดียวไม่มีหน้าที่ที่จะต้องลงไปหาไอ้คนนั้นใหม่มาเรียกคนนั้นมาไม่ใช่อัยการไม่ได้เป็นคู่ความนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะตั้งผู้จัดการมรดกแล้วมีปัญหาระหว่างกันในบรรดาทายาทอัยการจะไม่รับเรื่องต้องไปหาทนายความทนายความจะเป็นคนที่จัดการให้นะคุยกับป้าตามนี้นะป้า
3: ชัดเจนนะคะคุณป้าจำเนียงค่ะสวัสดีค่ะ
2: ไม่ครบหมดแล้ว
3: ค่ะพี่ถนอมจริงๆแล้วเรื่องของการจัดตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยยุ่งยากไหมคะ
1: ไม่ยุ่งยากแต่มันยุ่งยากเพราะว่าทายาทไม่ยินยอมกันพี่น้องกันไม่เห็นด้วยกันฉันอยากได้มากกว่าหรือบางคนก็ถือโอกาสครอบครองทรัพย์อยู่แล้วไม่อยากให้คนโน้นนึกออกไหมก็จะเกิดปัญหาขึ้นพอใครจะตั้งเป็นผู้จัดการก็จะไม่ยอม
3: เหมือนจริงๆก่อนหน้านั้นควรจะทำพินัยกรรมให้เรียบร้อยก่อนไหมคะ
1: ถึงมีพินัยกรรมก็เถอะถ้าคนจะมีปัญหา
3: ก็แนะนำกันนะคะเดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปค่ะสายต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของการกู้เงินค่ะพี่ถนอมสายนี้ทางเจ้าหน้าที่น่าจะแจ้งว่ายังต่อสายไม่ติดนะคะมีเรื่องราวมากมายทีเดียวที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าที่เราเจอกันเนี่ยนอกจากปัญหาที่ดินนะก็จะเป็นเรื่องของหนี้นะ
1: ตอบคุณป้าท่านหนึ่งเมื่อกี้ที่โทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์022756848เราเนี่ยนะที่บอกว่าเงินคนแก่ยังไม่เข้าเลย
3: เงินผู้สูงอายุ
1: นั่นแหละทีนี้เงินผู้สูงอายุเงินผู้พิการเนี่ยจะเข้าทุกวันที่10ของเดือนนะที่เป็นวันทำการนะแต่ถ้าว่าสมมุติมันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์มันจะเข้าก่อนวันศุกร
3: ์ค่ะ
1: จะไม่เข้าหลังนะเพราะงั้นถ้าของใครไม่เข้าเนี่ยตรวจสอบทะเบียนดูแล้วมันจะมีปัญหาว่าถ้ามันไม่เข้าหลายเดือนแล้วเนี่ยท่านย้ายที่อยู่หรือเปล่า
3: อ๋อไปตรวจสอบเรื่องของตัวเองก่อน
1: บางคนโอ้ตั้งหลายเดือนมาแล้วปีที่แล้วได้ปีนี้ไม่ได้เอาไปถามไปถามมาย้ายที่อยู่เพราะว่าถ้าเราย้ายที่อยู่จากอบต.1จังหวัด1ไปอยู่อีกที่1เนี่ยในระหว่างที่ในปีงบประมาณนี้ก็ยังรับอยู
3: ่
1: แต่พอหมดปีงบประมาณตุลาเป็นต้นไปกลุ่มนี้ถ้าไม่ย้ายถ้าไม่แจ้งย้ายเข้าเนี่ยนะครับย้ายสถานที่เนี่ยพอตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปก็จะไม่ได้ละเพราะว่า ท้องถิ่นนั้นก็ไม่ได้ทำจ่ายให้แล้วเพราะคุณย้ายออกจากที่เขาไปแล้วพอไปอยู่ท้องถิ่นใหม่คุณต้องไปแจ้งย้ายเข้าท้องถิ่นใหม่แล้วรับต่อเนื่องเลย
3: ต้องตรวจเช็คกันให้ดีๆนะคะเอาคุณกรมาแล้วจากจังหวัดสระบุรีค่ะเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะยืมเงินมาปี60จำนวน 100,000 บาทเจ้าหนี้มาขอเปลี่ยนเอกสารสัญญาทุกปีฉีกสัญญาเดิมทิ้งล่าสุดปีที่แล้วเซ็นรับสภาพหนี้ไป 800,000 บาทต่อมามีการบังคับให้ปั๊มลายนิ้วมือแล้วก็มีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมารังวัดที่ดินแล้วมีการข่มขู่จะทำร้ายร่างกายกันด้วยนะคะอาคุณกรเป็นยังไงคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: คุณกรเนี่ยผมขอถามอายุพี่หน่อยนะโทษนะต้องถามจะได้วินิจฉัยอาการนะ
4: ครับผม57ครับผม
1: 57เหรอ
4: ครับ
1: 57ปีนะคุณไปเราไม่ต้องเอ่ยชื่อใครพาดพิงเขานะคุณไปกู้ยืมเงินก็มีทำสัญญากู้ยืมใช่ไหม
4: มีครับผม
1: กู้ยืมสัญญาฉบับแรกคุณกู้เขาเท่าไหร่
4: แสนหนึ่งครับ
1: 100,000นะครับเมื่อปีไหน
4: ปีประมาณ59ครับผม
1: ปี59ทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับที่ต้องการถามเกิดอะไรขึ้น
4: พอดีพ่อผมเสียครับแล้วทำบุญหาพ่อครับ
1: แล้วไม่ได้ชำระหนี้เขาเหรอ
4: ผมก็ส่งแต่ดอกมาครับ
1: ดอกตามสัญญาดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ครับ
4: ตามสัญญานี้ไม่มีครับแต่เขาบอกให้เขาคิดร้อยละสองครับ
1: ร้อยละสองต่อปีหรือต่อเดือน
4: ต่อปีครับ
1: ก็ถือว่าร้อยละสองก็ต่ำมากนะครับประโดยหลักเลยร้อยละ15แต่ถ้าร้อยละสองต่อเดือนเป็นดอกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่อยคิดได้ไม่เกิน
4: ต่อเดือนครับเดือนครับผมต่อเดือนครับเพราะปีนึงมันตก20,000กว่าครับ
1: อันนี้คุณพูดได้ถูกแล้วระหว่างเดือนกับปีนะ
4: ครับ
3: เพราะงั้นมันเป็นดอกต่อเดือน
1: เพราะงั้นสัญญาไม่ได้บูดแต่รู้กันเก็บนอกดอกร้อยละสองซึ่งมันเป็นดอกที่ผิดกฎหมายทีนี้คุณก็จ่ายแต่ดอกไม่ครบทีนึงแล้วคุณไปกู้เข้ามาเพิ่มไหม
4: ไม่ครับผม
1: ไม่เพิ่ม
4: ครับ
1: เริ่มต้นจากแสนเดียวนี้ใช่ไหม
4: ครับผม
1: พอคุณไม่ได้จ่ายเขาอะไรพอแล้วมันทบต้นทบดอกขึ้นมาแล้วเขาก็ไปให้คุณเซ็นเขียนสัญญาใหม่อย่างนั้นใช่ไหม
4: ก็มีส่วนที่ผมจ่ายครับดอกครับผมแต่ต้นผมไม่ได้จ่ายครับ
1: จ่ายแต่ดอกแล้วทำไมไปเปลี่ยนสัญญาใหม่อ่ะ
4: เขาเป็นคนบอกให้เปลี่ยนครับผมเพราะว่าเขาบอกมันได้เวลาแล้วครับ
1: ให้เปลี่ยนสัญญาใหม่แล้วเปลี่ยนเมื่อไหร่อ่ะครับที่เปลี่ยน
4: วันที่2สิงหาครับผม68ครับ
1: ปีที่แล้วเน
4: า
1: ะ
4: ครับ
1: เขาก็กลัวไงเพราะว่ามันยืมมาตั้งแต่ปี59พอ68มันจะครบ10ปี
3: หลายปีอ๋อ
1: สัญญาอายุความมันมีอายุความเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: 10ปีอย่างที่พี่ถนอมบอก
1: แต่ว่าอันนี้ก็ชำระอยู่นี่
3: แต่เป็นดอก
1: เดี๋ยวนะคุณฟังนะคุณกรคือถ้าเขาไม่ชำระมา10ปีอ่ะหมดอายุความ
3: ค่ะ
1: แต่ถ้าเขายังชำระอยู่แต่ต้นยังไม่หมด
3: คือเขาไม่ได้หนีไปไหน
1: ม
3: ัน
1: ยังไม่มีอายุความเข้ามานับมันยังไม่นับมันนับหลังจากที่ขาดทรง
3: 10ปี
1: 10ปีเหมือนหนูยานัทอ่ะหนูรูดบัตรเครดิตใช่ไหม
3: ค่ะ
1: ถ้าหนูรูดซื้อของเนี่ยนะแล้วหนูไม่ได้จ่ายเงินเขาเลยตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระนับไป2ปีถ้าหนูรูดซื้อของเนี่ยอายุความหมดเขาฟ้องคุณไม่ได้แต่ถ้าเธอไปรูดเงินสดมา
3: ก็ยังจ่ายอยู่
1: อันนี้10ปี
3: อ
1: ันนึกออกไห
3: ม
1: แต่ถ้าผ่อนรายงวดเนี่ยถ้าซื้อสินค้าแล้วผ่อนรายงวดอันนี้5ปีเห็นไหมมันจะอายุความเพราะงั้นของคุณเนี่ยเอาละคุณไปเซ็นสัญญารับสภาพหนี้ใหม่แล้วสัญญาฉบับสุดท้ายเป็นเงินเท่าไหร่
4: 800,000กว่าครับผม800,000กว่าครับ
1: คนกู้เข้ามาแค่แสนเดียวปี59แล้วมาทำสัญญาปี68 800,000คุณเซ็นทำไมอ่ะถามคำถามเนี่ย
4: เขาฉีกของผมทิ้งแล้วเขาบอกว่ามึงเซ็นเลยเพราะกูคิดไปแล้วเขาบอกผมบอกว่าจะรู้ได้ยังไงบอกมึงเซ็นไปเถอะมึงไม่เซ็นกูจะฟ้องมึงนะเขาบอกมึงกูจะไม่ให้มีบ้านอยู่เลยเขาบอก
1: ข่มขู่บังคับข่มขู่ใช่ไหม
4: ครับผมไปกับแม่ผม
1: สิ่งแรกที่คุณกรควรทำนะไปแจ้งความที่โรงพักก่อนนะ
4: ครับ
1: แล้วในสัญญานั้นเขียนดอกเบี้ยไหม
4: ไอ้ตั้งแต่7-8ปีเขา
1: ไม่ได้เขียนล่าสุดล่าสุด
4: ตอน68นี่ครับ
1: ล่าสุดเขียนดอกเบี้ยไว้ไหม
4: เขียนครับเขาทำให้ถูกกฎหมาย115ต่อปีครับ
1: ทำถูกเลยแต่ไปใส่ยอดเต็มๆไว้
3: ในส
1: ั
3: ญญาคือใส่ถูก
1: คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า800,000เนี่ยนะครับมันมายังไง นะครับแล้วผมก็เคยเตือนเสมอนะว่าเวลากู้เงินเขาโอนให้เราหรือเขาจ่ายเงินสดแต่เวลาเราผ่อนเขาเนี่ยให้ใช้วิธีการโอนเงิน
3: ต้องมีหลักฐาน
1: ให้มีหลักฐานมีสเตทเมนต์ว่าเราจ่ายถูกไหม
3: ค่ะ
1: อย่างน้อยก็มีหลักฐานบ้างคุณไปแจ้งความไว้ที่โรงพักก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาเท่าที่คุณเล่าให้ผมฟังเนี่ยนะครับว่าเมื่อปี59ทำอย่างนี้มาล่าสุดอย่างนี้อย่างนี้แล้วถูกข่มขู่อย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่เซ็นคือปัญหาของคุณก็คือว่าคุณเซ็นมาตั้งแต่ปี68
3: 1 ปีที่ผ่านมา
1: ทีนี้ตอนนี้เขายังขู่คนอยู่ไหม
4: เขาตอนนี้เขาไม่ขู่แต่ว่าเดือนในช่วงกุมภาเนี่ยครับผมเจ็บแล้วผมออกโรงพยาบาลมาเขารู้ว่าผมเจ็บแล้วเขาก็มาจับมือผมจะให้ผมเซ็นผมไม่ยอมเซ็นครับ
1: เดี๋ยวเขาจะฟ้องคุณน่ะทีเนี้ยฟ้องมันต้องพิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณกู้เงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วสัญญา 800,000 ที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับคือผมก็ไม่รู้นะข้อเท็จจริงเนี่ยที่คุณเล่าให้ฟังเฉยๆนะข้อเท็จจริงถ้าคุณเวลาคุณถูกฟ้องคุณต้องสู้คดีว่าผมกู้เงินมาแค่แสนเดียวแล้วต่อมาก็บีบบังคับให้ผมเซ็นสัญญาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วผมก็เลยเซ็นปั๊บกลายเป็นว่าผมเป็นหนี้คุณ 800,000 ดอกเบี้ย115ต่อปีเห็นไหมเนี่ยมันต้องไปพิสูจน์ให้ได้ไงอย่างน้อยพี่ต้องไปแจ้งความให้เป็นหลักฐานยืนยันความสุดจริตใจก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่นะฟังผมวันนี้

0: คือ
1: ถ้าไม่ไหวอย่าเซ็นอย่าเซ็นรับสภาพนี้ง่ายๆ
0: ค่ะคืออย่างพี่กรณ์เนี่ยเขาบอกว่าจำเป็นที่จะต้องเซ็นเขามีการข่มขู่อะไรแบบนี้จริงๆเราสามารถอัดคลิปวิดีโอตอนนั้นได้ไหมพี่ถนอมเมื่อเรามีจะมีหลักฐาน
1: มันก็ทำได้ทุกช่องทางอะเนา
0: ะ
1: ถ้าจำเป็นจะต้องเซ็นก็ต้องรีบไปโรงพักเลย
0: ไปแจ้งไว้ก่อน
1: แต่ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยจนกระทั่งผ่านมาเป็นปีแล้วเนี่ย
0: แล้วคือยิ่งเจ้าหนี้แบบค่อนข้างนะต้องระวังนะคะในเรื่องนี้แล้วก
1: ็
0: เอกสารเองเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยเขียนในสัญญาแบบนี้แต่จ่ายจริงแบบนี้อันนี้ก็น่ากลัวมากมาก
1: คือคนที่มีอาชีพปล่อยกู้เนี่ยนะเขาทำสัญญาถูกกฎหมายร้อยละ15ต่อปีถ้าคิดเป็นเดือนก็ 1.25 ต่อเดือนนะครับหรือบาทสลึงนะแต่ว่ารู้กันอยู่นะจ่ายดอก
0: 2บาท
1: 3บาท5บาท10บาท110 20จ่ายนอกแต่ในสัญญาเนี่ยเวลาเขาฟ้อง
0: ก็ทำอะไรไม่ได้
1: เขาสัญญาเนี่ยถ้าเขาเขียนสัญญาว่าดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อปีผิดกฎหมายเพราะผิดกฎหมายมันเอาสัญญาไปฟ้องไม่ได้ไงเนื่องจากมันได้แต่เงินต้นดอกไม่ได้และถ้าคุณจะไปฟ้องเขาว่าเขาไม่ชำระหนี้เนี่ยคนเขียนสัญญาทำแบบนี้เนี่ยเจ้าหนี้เงินกู้จะถูกดำเนินคดีข้อหาเรียกรับดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษจำคุก2ปีปรับ 100,000 น่ะถ้าพี่จำไม่ผิดนะเห็นไห
0: ม
1: โดนอาญาแต่คนกู้ในแพ่งไม่มีไม่จ่ายก็ไม่ติดคุก
0: เดี๋ยวนี้เจ้าหนี้ก็เลยฉลาดโดยการ
1: ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เจ้าหนี้มักจะทำแบบนี้มานานเจ้าหนี้นอกระบบไปนะจะเขียนแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเวลาคุณไปเอาเงินเขาเนี่ยนะคุณยอมเขาทุกอย่างอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะเข้าใจเจ้าหนี้ด้วยนะเขาไม่ได้มาเอาปืนมาจี้หัวว่าเฮ้ยคุณมายืมตังค์ผมคิดดอกเบี้ย120เขาไม่ได้เอาปืนจี้หัวนะคุณไปกราบเขาด้วยซ้ำไปพี่ครับผมขอหน่อยอะไรยังไงก็ยอมหมดนะพอถึงเวลาปั๊บไม่ไหวก็กล่าวหาเจ้าหนี้ก่อนเลยนี่ไงเอาเปรียบผมอย่างนั้นเอาลงนะเลือดเนื้อมาพอจะเอาเรื่องกับเขาเนี่ยมันก็กลับมาที่เราว่าวันเริ่มต้นที่ไปขอเขาก็ไม่ได้บีบบังคับเอานะ
0: ก็มีกรณีตัวอย่างนะคะ
1: ใช
0: ่ไปที่อยุธยากันค่ะคุณพี่เรืองนะคะคุณพี่เรืองเนี่ยเป็นเรื่องของที่ดินค่ะที่ดินไม่มีทางออกเลยขอซื้อที่ดินข้างเคียงมาจ่ายเงินครบแล้วแต่เจ้าของที่ไม่โอนที่ให้อ้างว่าโฉนดถูกกรมบังคับคดียึดไปแล้วโอ้อันนี้ยุ่งเลยนะคะพี่เรืองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณเรืองอยู่อำเภออะไรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ครับ
1: อยู่อำเภออะไรครับ
2: ไม่ที่ดินนะอยู่ที่ตากฟ้านครสวรรค์ครับ
1: แต่เจ้าตัวอยู่นครสวรรค์นะ
2: ครับ
1: จะไปซื้อที่เขามา
2: ซื้อที่เขามา
1: แต่ไม่ได้โอนคือซื้อทางซื้อทางหรือซื้อที
2: ่ขอซื้อทางเข้าครับ
1: ซื้อทางเขาแต่ไม่ได้โอนใช่ไหม
2: ครับไม่ได้โอน
1: ไม่ได้โอนกี่ปี
2: ไม่ได้โอนมาประมาณ9ปีแล้วฮะ
1: 9ปี
2: ตั้งแต่60นะฮะ
1: แล้วทางนั้นน่ะเป็นโฉนดหรือเป็นเอกสารอะไร
2: เป็นโฉนดครับ
1: เป็นโฉนดนะครับระหว่างที่ซื้อทางจ่ายเงินเขาไปแล้วเนี่ยก็เราก็ใช้ทางนั้นเข้าออกอยู่มา9ปีแล้วใช่ไหม
2: ครับเข้าออกมา9ปีแล้ว
1: แล้วทีนี้ที่เขาบอกว่าเจ้าของที่ไม่สามารถโอนให้กับคุณเรืองได้เนี่ยเพราะว่าเขาถูกยึดทรัพย์ไปขายท่อตลาดโฉนดอยู่ที่บังคับคดีถูกต้องไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องแล้วตอนนี้เขาขายทรัพย์นั้นไปแล้วหรือยัง
2: ยังครับเขาอยู่ที่กรมบังคับคดีอยู่
1: อยู่ที่บังคับ
2: ตัวเขาก็อยู่ในชั้นอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่
1: เข้าใจบังคับคดีถูกเจ้าหนี้คือคนเนี้ยเจ้าของที่
2: เน
1: ี่ยก็ถูกเจ้าหนี้ฟ้องบังคับคดียึดทรัพย์ไปขายท่อตลาดโฉนดไปอยู่กับบังคับคดีรอขายท่อตลาดตอนนี้ยังไม่ขายมีอยู่2ทางลุงเรือง
2: ครับ
1: คุณจะลุงจะเอาทางไหนทางที่1บังคับคดีขายที่แปลงนี้เมื่อไหร่ลุงซื้อที่แปลงนั้นได้เลย
0: ต้องไปแย่ง
1: ซื้อที่แปลงนั้นแหละแปลงที่เขาจะขายท่อตลาดลุงซื้อที่แปลงนั้นปั๊บไอ้เรื่องทางจบไหมน้อง
0: จบเลย
1: จบข่าว
0: เราได้ซื้อที่มา
1: เราได้ที่แปลงนั้น
0: แล้วจะเป็นการซื้อซ้ำซ้อนไหมพี่ถนอม
1: ไม่เกี่ยวครับเราซื้อที่ซื้อที่ดินแล้วก็ซื้อจากการขายท่อตลาดไม่แพงด้วย
0: แต่ตอนนั้นเราซื้อมาแล้วนะ
1: ไม่เขาซื้อบางส่วนหรือซื้อทั้งแปลงลุงเขาซื้อเฉพาะทางไง
0: ค่ะอ๋อ
1: เขาซื้อเฉพาะทาง
0: แต่อ
1: ัน
0: นี้เราจะซื้อทั้งหมด
1: ทั้งแปลงแต่ว่าปรากฏพอเขายึดไปทั้งโฉนดใช่ไหมติดอันที่เราซื้อทางที่เรายังไม่ได้โอนแบ่งแยกทางออกมาถูกต้องไหมลุง
2: ครับ
1: หนึ่งลุงไปซื้อตอนที่ขายท่อตลาดลุงซื้อที่แปลงนี้เลย
2: ซื้อทั้งหมดเลยเหรอฮะ

0: ซื้อครึ่งหนึ่งไม่ได้ซื้อเฉพาะทางไม่ได้ซื้อจากบังคับคดีซื้อทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: เนื้อที่เท่าไหร่ครับลงแปลงเนี้ย
1: สามไร่ครับกับบ้านหนึ่งหลัง
0: สามไร่บ้านหนึ่งหลังไปซื้อทั้งหมดเลยนะครับถ้าเขาขายเนื้อซื้อหมดเลยพอซื้อหมดเสร็จปั๊บเผลอๆนะพอซื้อมาได้เสร็จปั๊บเนี่ยนะเจ้าของบ้านหลังนั้นอ่ะเจ้าของบ้านน่ะลูกหนี้รายนั้นน่ะเขาอาจจะมาขอซื้อลุงต่ออ
2: ้า
0: วเพราะว่าเขา
2: ก็ไม่อยากย้ายออกนะ
0: เขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนอ่ะโดยหลักก็จะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าลุงไปซื้อ1ลุงซื้อนะลุงซื้ออะไรนะ
2: ซื้อที่ดิน
0: ซื้อที่ดิน
2: จากกรมบังคับคดี
0: กับวิธีที่2พอเขาซื้อไปแล้วคนใหม่ได้แล้วลุงก็มาซื้อมาฟ้องเปิดทางจำเป็นแล้วก็พิสูจน์ได้ว่านะมันมีอะไรมันมีคนขายเดิมเนี่ยมีการซื้อขายแต่ว่ามันไม่ได้โอนกันน่ะหรือถ้าครบ10ปีปั๊บก็เข้าภาระจำยอมครอบครองปรปักษ์นี่ก็เข้าภาระจำยอมอยู่แล้วนี
2: ่แ
0: ล้วใช้มาเกินกี่ปีอ่ะลุงก่อนซื้อเนี่ยลุงใช้ทางนี้มาก่อนแล้วใช่มั้ย
1: พอซื้อดินพร้อมกันซื้อที่ดินพร้อมกันคร
0: ับ โอเคทั้งนั้นยังไม่ครบ10ปีนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ลองดูครับลุงครับดูว่าเขาขายเท่าไหร่แล้วก็ไปประมูลมา
2: ชัดเจนนะคะคุณลุง
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: พี่หนอมกรณีแบบนี้ถ้าพูดถึงอะไรง่ายกว่ากันคะ
0: อันที่ไปซื้อนี่แหละซื้อจากประมูลส่วน
2: ซื้อจากการขายทอดตลาด
0: ถ้ามีคนมาซื้อที่แปลงนี้ไปเราก็ต้องมาพิพาทกับ
2: เจ้าของใหม่
0: เจ้าของใหม
2: ่
0: ต้องฟ้องพิพาทกันอีกครับแล้วก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร
2: ่เรื่องที่ดินนี้เป็นปัญหาค่อนข้างเยอะมากๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องที่ดินเนี่ยท่านทำให้เสด็จน้ำตั้งแต่ต้นนะถ้าท่านซื้อจะซื้อท่านซื้อขายกันทำถ้าซื้อขายกันยังไม่ได้มีการจำชำระเงินกันแค่เพียงว่าเราจะผ่อนหรือวางเงินจำมัดจำก็ทำสัญญาจะซื้อจะขายสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยท่านไปร้านหนังสือเนี่ยไปซื้อสัญญาสำเร็จรูปมาก็ได
2: ้ร้านเครื่องเขียนก็มี
0: ร้านเครื่องเขียนหรือไม่ต้องไปครับอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาถึงบอกว่าเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุไงแล้วสอนให้ใช้เทคโนโลยีเนี่ย
2: มาใช้เทคโนโลยีมาม
0: ันอยู่ในนี้หมดแล้วมันมีคุณจะเอาสัญญาจะซื้อจะขายคุณจะเอาสัญญาซื้อขายได้หมด
2: ค
0: ุณจะเติมอะไรลงไปก็เติมลงไปเท่าที่คู่
2: เขียนได้ไหมคะพี่ถนอม
0: เขียนก็ได้
2: แบบปากกาเขียนเลยสัญญาจะซื้อจะขาย
0: ไม่ดีเท่ากับที่จะ
2: คือให้เขามีรายละเอียดที่ชัดเจนดีกว่าดีที่สุดก็ทำให้ชัดเจนกันไปก่อนเลยนะคะ
0: อย่าลืมนะเรื่องที่ดินเนี่ยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจใครแล้วคนที่มีปัญหาคือคนที่คุณไว้ใจ
2: สุดท้ายคนที่รัก
0: ไม่ใช่ยานะไม่ใช่ถนอมหรอกครับไม่รู้ใครนะคุณก็ป้องกันหมดทุกอย่างใช่ไหมแต่พอคุณไว้ใจนี่ลูกนี่หลานนี่พี่นี่น้องนี่เพื่อนฝูงนี่คนข้างบ้านนี่คนใกล้ชิดคุณวางใจปั๊บไม่เช่นนั้นยานี่ไว้ใจกันเนี่ยไม่โอนไงพอสุดท้ายทางโน้นโดนยึดไงไปทั้งโซ่ทั้งลิงเลยทีนี
2: ้อ่ะยังเป็นเรื่องของที่ดินนะคะพี่ถนอมแต่เป็นเรื่องของที่ดินพทบ5นะคุณยายระยะจากสุโขทัยเนี่ยบอกว่าซื้อที่ดินพทบ5มาหลายปีแล้วไปทำเรื่องที่ดินขอออกอยากเป็นโฉนดแต่เขาไม่ทำให้อ่ะคุณยายระยะสวัสดีค่ะ
3: มา
2: คุณยาย
0: ชื่อระยะเนี่ยผมน่าจะเคยคุยนะยายเคยคุยกับผมใช่ไหม
3: ระยะนามสกุลบุญศรี
0: คุณยายผมเคยคุยกับยายไหม
3: ฮะคุณเบาเกินนั่นไม่ได้ยินเลยเนี่ย
0: ยุ่งแล้วทีเนี้ยยุ่งแล้ว
2: พี่ถนอมเคยคุยกับคุณยาย
3: หร
0: อยุ่งแล้วปัญหามันอยู่ที่หูยายแล้วตอนนี้
2: ยายเปิดลำโพงเป็นไหมคะเปิดลำโพงได้ไหมคะ
0: ยายยายยายนะ
2: ยายได้ยินอยู่นะ
0: ยายฟังเงียบๆนะผมพยายามจะพูดไม่ตะโกนเนี่ยมันจะลำคาญ
3: อ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: มันไม่ได้ยินเนี่ยมันแววๆเงี้ยมันฟังไม่ชนะอ่ะ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นทีมงานเอาไปต่อสายใหม่ดูซิเผื่อมีปัญหาที่ระบบเรา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เอาไปต่อใหม่นะเพราะเสียงยายชัดมาก
2: เดี๋ยวต่อสายใหม่นะคะ
0: เอากลับไปใหม่แล้วเอาสายอื่นเข้ามาสลับก่อนก็ได้ถ้าต่อมาแล้วกลับมาแล้วยังไม่ดีเดี๋ยวผมจะบอกแล้วให้หลังไมค์บอกว่ายายดูโทรทัศน์เดี๋ยวผมจะอธิบายให
2: ้ก็เป็นเรื่องของทางเทคนิคทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าเดี๋ยวติดตาม
0: ใช่ไหมเทคนิคนะ
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคเพราะว่าเราย้ายสตูใหม่นะคุณผู้ชมก็สตูนี้อาจจะมีความเรื่องของสายโทรศัพท์นะก็เข้าใจได้
0: ทีมงานบอกไปแล้วว่ายายหูจะไม่ค่อยได้ยิน
2: อ๋อยายหูไม่ค่อยได้ยิน
0: ก็เกิด
2: ผู้สูงอายุก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นการรวมตัวตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
0: ลองอีกทีได้ไหมเดี๋ยวกลับมาทีนึงแล้วก็ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมจะอธิบายเอานะครับอาจจะต้องคือบางทีเนี่ยเราก็เหมือนจะเป็นคนหยาบไปโดยไม่รู้ตัว
2: เดี๋ยวเราจะเสียงดังนะ
0: คือใช่บางทีผมก็ต้องอย่างนี้เลยนะ เนี่ยเวลาเขาโทรมาตอนอยู่บ้านเนี่ยเขาโทรมาเนี่ยยาย
2: เราก็จะเสียงดังแล้วเราก็ดังไปด้วย
0: มันกลายเป็นว่าเราไปดุไปอะไรเขาเลยผมก็ต้องระวังมากเลยนะบางทีคนฟังก็จะว่าไปพูดอะไรเขางั้นน่ะเขาไม่ได้ยินเลยนะ
2: ไปดุเขาทำไมไปคุยกับพี่ประสานก่อนนะคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ต่อสายกับคุณยายระยะใหม่นะคุณพี่ประสานจากลำปางคุณพี่ประสานเนี่ยบอกว่า10ปีที่แล้วเขียนใบมอบอำนาจให้ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสช่วยขายบ้านแทนตนเองแต่หลานชายภรรยากลับนำใบมอบอำนาจไปใช้โดยไม่ได้นำเงินที่ขายให้มานะจะทำอย่างไรพี่ประสานสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: จังหวัดลำปางเหรอครับ
2: อำเภออะไรคะพี่ประสาน
4: ว่า
0: ฮัลโหล
2: ค่ะได้ยินไหมคะ
4: ครับ
2: พี่ประสานอยู่ค่ะ
4: คือว่า
0: สวนกันอยู่อยู่อยู่อำเภออะไรครับจังหวัดลำปาง
4: แจ้ห่มครับ
0: แจ้ห่มปัจจุบันเนี่ยคุณประสานอายุเท่าไหร่
4: 74ครับ
0: 74ต้องวินิจฉัย
4: ไม่มีที่อยู่เลยครับ
0: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
4: เกิดอะไรขึ้นผมป่วย10ปีที่แล้วผมป่วยไปอยู่โรงพยาบาลจะตายเอาอ่ะแล้วก็เงินหมดก็เลยให้ภรรยาเนี่ยขายบ้านไม
0: ้
4: ทางนี้เขาขายไม้กันนะบ้านไม้ก็ขายบ้านไม้ก็เหลือที่ไว
0: ้ครับ
4: ก่อนจะไปผมเซ็นมอบอำนาจใบมอบอำนาจไว้ให้ภรรยาไว้ว่าเผื่อจะได้ใช้เวลาเราขายบ้านเนี่ยเขาจะได้ใช
0: ้ครับ
4: ทีนี้เขาไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้ใบมอบอำนาจภรรยาผมก็หอบเงินเอาไปให้ผมที่กรุงเทพเขาไปอยู่ในกรุงเทพตั้ง10ปีรักษาตัวด้วยเงินแล้วก็ถึงกลับมาที่บ้านนี่ถึงรู้ว่าหลานของภรรยาเอาบ้านผมไปขายครับเอาที่ไปขาย
0: ขายที่ดินไม่ได้ขายไม้อย่างเดียวขายที่ดินเลย
4: ไม้ขายไปก่อนนั้น10ปีแล้วครับ
0: แล้วต่อมาก็ขายที่ดิน
4: ครับต่อมาอีกหลายเดือนนะ 4-5 เดือนเนี่ยเขาก็ขายที่ดินเขาที่รู้นะที่เขาสัญญาการซื้อขายอ่ะ
0: คุณประสานเขาขายที่ดินแปลงนี้ไปกี่ปีแล้ว
4: 10ปีครับ
0: 10ปี
4: ร่วม10ปี
0: มันจะมีอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่ามันผ่านมาตั้ง10ปีแล้วอ่ะครับ
4: ครับ
0: มันผ่านมาตั้ง10ปีแล้วจริงๆการมอบอำนาจเนี่ยการมอบอำนาจไปทำธุรกรรมที่กรมที่ดินเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยน้องยานัทครับเราไม่สามารถเขียนใบมอบอำนาจได้เองต้องเอาใบมอบอำนาจของกรมที่ดินเท่านั้นนะครับชื่อหัวกระดาษว่าทดที่ดินนะของกรมที่ดินเราจะปริ้นมาได้แต่
2: ราชการเท่านั้น
0: ใช่ต้องเป็นใบมอบอำนาจในแบบฟอร์มของกรมที่ดินเท่านั้นทีนี้มันผ่านมาตั้ง10ปีแล้วก็ขายไปแล้วคนอื่นก็ซื้อไปแล้วแล้วใบมอบอำนาจนั้นเนี่ยคุณเขียนยังไงให้เขาไปขายได้นี่ข้อสำคัญที่สุดนะครับ
4: เซ็นไว้อย่างเดียวครับท่าน
0: ไอ้นี่แหละคุณเซ็นอย่างเดียวที่เหลือเขาไปเขียนเอาเองหมด
2: เขาไปเขียนเพิ่มเติม
0: แล้วให้เขียนไปว่าสามารถขายได้อะไรได้หมดนี่นะเพราะคุณเซ็นอย่างเดียวจากการป่วยของคุณในขณะนั้นก็ตามเนี่ยเพราะข้อพึงระมัดระวังในการมอบอำนาจให้ใครก็ตามไปทำแทนเราการมอบอำนาจให้ใครก็ตามไปทำนิติกรรมแทนเราต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับว่าข้าพเจ้านายถนอมขอมอบให้นางสาวยานัทไปซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่เท่านี้นะครับราคาเท่านี้ต้องระบุให้ชัดเจนและให้ทำได้แค่นี้นอกเหนือจากนั้นห้ามทำต้องระบุให้ชัดวัตถุประสงค์ในการมอบอำนาจแต่ถ้าคุณเปิดประตูกว้างเนี่ยนะใบมอบอำนาจใบนั้นเนี่ยนะ
2: เซ็นอย่างเดียว
0: ซึ่งโดยหลักมันจะมีอายุนะใบมอบอำนาจนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดประตูกว้างแปลว่าเขาไปเขียนเองแล้วก็ให้ขายได้ด้วย
2: แล้วว
0: ันนี้คุณมา10ปีแล้วคุณมาบอกว่าอ้าวก็เอาไปขายโดยที่ไม่ถูกต้อง ก็ต้องไปพิสูจน์กันใหญ่โตเลยครับไม่ง่ายแล้วครับคุณพี่ประสานครับ
4: ครับ
0: ไม่ง่ายแล้วครับ
4: ไม่ง่ายต้องทำ
0: ฮะ
4: ผมฟ้องได้ไหม
0: จะฟ้องได้ไม่ได้เนี่ยพี่ลองปรึกษาทนายความดูนะว่าจะรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาได้ไหมนะครับถ้าฟ้องจะฟ้องยังไงนะครับต้องพิสูจน์ไปมอบอำนาจนั้นก่อนนะ
2: เรียกว่าเป็นลายเซ็นจริงหรือเปล่า
0: ลายเซ็นจริงแต่ว่าเนื้อความก็ต้องพิสูจน์กันไม่ง่ายเลยครับพี่ประสานครับไม่ง่ายเลยครับตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้
4: อยู่ที่ลำปางนี่นะครับ
0: ลำปางลองไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่เอาอย่างนี้คุณลุงโทรไปเบอร์นี้ดีกว่าไม่ต้องไป1157ครับ
4: ผมไปแล้วเขานัดให้มาเจรจาพวกทางนี้ไม่ไป
0: แต่เขาไม่ไปไงเขาไม่ไปอยู่แล้ว
2: เขามีทั้งเงินมีทั้งที่ดิน
0: เขาไม่ไปอยู่แล้วทีนี้ถ้าเขาไม่ไปเนี่ยถึงถามอัยการว่าอัยการดูว่ายังสามารถที่จะฟ้องร้องได้หรือไม่เอาประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไปให้เขามาทำอะไรนะโทรไปถาม1157ก่อนนะไอ้ที่ถามว่าฟ้องได้ไหมผมตอบไม่ได้นะครับลุง
2: เบอร์โทร1157นะคะคุณลุงประสานขอบพระคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ยาก
2: อย่างที่พี่ถนอมบอกนั่นแหละว่าคนใกล้ชิด
0: ครับ
2: ก็จะเป็นคนที่อาจจะทำร้ายเราได้
0: คนที่อันตรายที่สุดคือคนใกล้ชิด
2: นอนข้างกัน
0: ไม่ใช่เสือในป่านะ
2: ใช่
0: เสือในป่า
2: อันนั้นกว่าเราจะไปเจอนะ
0: เราต้องเข้าป่า
2: ใช่ เราต้องเข้าป่าแต่อันนี้เราไม่ได้เข้าป่าด้วยก็เป็นเรื่องราวพี่หนองคะมีสายจากทางบ้านเนี่ยบอกว่าสามีเป็นข้าราชการเสียชีวิตภรรยาจะได้บำนาญพิเศษไหม
0: ก็ต้องได้สิทธิ์ของสามี
2: ค่ะ
0: หนูให้ติดต่อนี่เลยเบอร์ของโทรไป02-270-6400น่ะ
2: ค่ะ
0: กรมบัญชี
2: กรมบัญชีกลางนะคุณพี่ที่สอบถามเข้ามานะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลเรามาโทรไปที่เบอร์02-270-6400นะคะเบอร์ของกรมบัญชีกลางเพราะว่
0: า
2: จะได
0: ้
2: ข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่านี้นะ
0: ก็ต้องยื่นผ่านกรมบัญชีกลางครับติดต่อกรมบัญชีกลางเลย
2: ค่ะ
0: ถูกไหมเบอร์พี่ให้ถูกไหม
2: ขอดูอีกรอบนึงนะคะ
0: จำจากหนูพูดเมื่อวานไง
2: พี่ถนอมจำแม่นมากๆ
0: 270-6400น่ะ
2: กรมบัญชีกลางนะคะเบอร์โทร02-270-6400ถูกต้องมาก
0: ๆครับ2ตัวบนงวดนี้นะ
2: เราจะไม่นะคะโอเคไปที่สายต่อไปนะคะคุณธนันรัตน์นะจากไกลเลยยะลานะ
0: ครับ
2: คุณธนันรัตน์เนี่ยบอกว่าอยากให้ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟห้องพักสถานพยาบาลรัฐบาลไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องอย่างไรนะคะคุณธนันรัตน์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณถนอมครับน้องยะลาครับ
0: โอ้จากยะลาเลยเหรอ
5: ครับพี่ถนอมครับในเพจนะครับพี่ถนอมครับ
0: อยู่อำเภออะไรอะครับเนี่ย
5: อยู่อำเภอเมืองครับพี
0: ่สบายดีไหมคนยะลาย
5: ังมีความสุขดีอยู่ครับพี
0: ่ ยังมีความ
5: กำลังเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมครับพี
0: ่โอ้นะฮะ
5: พิธีการนี้จะมาแล้วครับ
0: ครับครับทางใต้เราก็ปลายๆนะ
5: ประเด็นอาจจะหัวข้ออาจจะผิดพลาดไปนิดนึงพี่ถนอมครับ
0: ครับประเด็นคือ
5: ประมาณข่าวช่วงแรกที่พี่ถนอมสรุปข่าวไปช่วงแรกเรื่องค่าไฟนะครับพี่ถนอมครับ
0: ครับ
5: ก็อยากจะขอบคุณรัฐบาลที่มองเห็นปัญหาเรื่องนี้นะพี่นะแล้วก็ปัญหาเรื่องผมดูว่าบินเหมือนบินค่าไฟสาธารณะพี่ถนอม
0: ครับ
5: รัฐบาลชุดนี้สามารถแก้ไขปัญหาให้เราได้ใช่ไหมพี่ตัดออกไปอย่างบินหลังจากที่มันมีปัญหามาเป็น20-30ปีแล้ว
0: 40ปี
5: ใช่ๆครับพี่ทีนี้ประเด็นของผมก็คือว่าอยากจะให้รัฐบาลนะครับพี่โดยรัฐมนตรีสุภมาศใช่ไหมพี่นะ
0: ครับ
5: ช่วยกำกับเรื่องค่าไฟของหอพักอพาร์ตเมนต์นะครับพี
0: ่ครับ
5: คือตัวเนี้ยผมมองในมิติทางสังคมอีกอย่างนึงนะพี่ครับคือตอนเนี้ยผมเองมีลูกเรียนระดับปริญญาตรีอยู่2คนซึ่งค่าไฟก็จะมีหน่วยละ7บาท
0: ครับ
5: คนนึงหน่วยละ8บาทคนนึงนะครับพี่ทีนี้เท่าที่ได้คุยกับผู้ปกครองด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยก็เกิดว่าทุกคนจะต้องจ่ายเรทนี้มาก็เป็นหลายสิบปีแล้วล่ะตั้งแต่มีระบบหอพักกับอพาร์ตเมนต์มาพี
0: ่ครับ
5: ทีนี้ตอนนี้ปัญหาสังคมอย่างนึงที่ผมได้เจอจากการพูดคุยกับผู้ปกครองเนี่ยด้วยค่าไฟที่มัน7-8บาท9บาทในบางหน่วยงานบางอพาร์ตเมนต์บางหอพักครับพี่มันทำให้เด็กๆเนี่ยออกจากหอพักไปอยู่บ้านเช่าเพื่อไปใช้ค่าไฟ เหมือนกับค่าไฟบ้านนะพี
0: ่ครับ
5: ทีนี้เด็กไปอยู่รวมกันปัญหาสังคมก็เกิดปัญหายาเสพติดปัญหาท้องในวัยเรียนปัญหาวัยใสต่างๆมันก็เกิดขึ้นเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กที่อยู่ตาม
0: พี่สรุปพี่สรุปพี่ต้องสรุปประเด็นให้ผมด้วยครับ
5: พวกยามมีการดูแลอย่างนั้นก็มีถ้าไม่แยกบางทีก็มีหอหญิงหอชายใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นสหก็มีการดูแลอยู่มีคีย์การ์ดในการขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยลดปัญหาสังคมได
0: ้
5: ตอนนี้ยิ่งจังหวัดที่เป็นต่างจังหวัดนะครับพี่การย้ายออกจากระบบหอพักเพื่อไปรวมอยู่กัน 4-5 คนแล้วก็ไปหารค่าเช่ากันนะครับพี
0: ่
5: เพราะว่าบางทีไปแบกรับค่าไฟในที่มันสูงเกินไปไม่ไหวครับ
0: ถ้ามันทำให้ค่าไฟมันเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดใช้ไม่เกิน200หน่วยก็3บาทเกิน200หน่วยก็เริ่มต้นที่จานละ3บาท86สตางค์เนา
2: ะ
0: ได้ครับพี่ครับเดี๋ยว
5: ทั่วไปก็ไม่เกิน200หน่วยครับที่
0: ครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับที่สะท้อนปัญหาตรงนี้มานะ
5: ครับให้กําลังใจน้องนะครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะจริงๆการเก็บหน่วยเกินเนี่ยมันผิดกฎหมายนะนะ
0: คือสรุปอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยนะอย่างค่าน้ําประปาเนี่ยก็ต้องจ่ายตามมิเตอร
2: ์ค่ะ
0: แต่ว่าพวกหอพัก
2: เขาก็จะเหมา
0: เขาจะอ้างว่าเขาถึงจะสมมติว่ามิเตอร์ประปาหน่วยละยูนิตละสมมติว่า10บาทน
2: ะ
0: เขาจะเก็บ15อย่างเงี้ยนะถามว่าทำไมเขาบอกเขาต้องไปติดตั้งไอ้เครื่องปั๊มน้ำนึกออกไหมเออถ้ามันมีอย่างนี้นะพอเข้าใจนะเพราะว่าต้องปั๊มน้ำดูดน้ำแล้วปล่อยลงมาใช่ไหม
2: เพราะมันมีคนใช้เยอะอาจจะแบบว่าต้องช่วยอำนวยความสะดวก
0: มันมีค่าไฟอยู่อันนี้พิสูจน์ได้เนี่ยอันนี้ผ่านแต่ไม่ใช่ว่าตั้งราคาขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเปรียบนะครับนอกเหนือจากค่าเช่าส่วนค่าไฟนี่ชัดเจนมากนะครับรอบนี้เนี่ยรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เนี่ยนะครับไฟบ้านห้องพักอพาร์ตเมนต์ต้อง
2: เป็นเรทเดียวกัน
0: เรทเดียวกัน
2: 3.86 สตางค์นะคะตั้งแต่เดือนกันยา
0: แล้วถ้าท่านมีปัญหาเนี่ยนะถ้าท่านมีปัญหาเนี่ยนะนะครับคำว่าสคบเนี่ยสคบอยู่ที่กรุงเทพ
2: ค่ะ
0: นะสายด่วน1166นะครับท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านกำกับอยู่ที่นี่แต่อย่าลืมนะครับว่าสคบเนี่ยได้มีการถ่ายโอนภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยไปให้กับราชการส่วนภูมิภาคคือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด
2: ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น
0: แล้วแค่ท่านโทรไปที่1567เบอร์ของศูนย์ดำรงธรรม1567ที่ศูนย์นี้จะมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคอยู่1คน อยู่1คนที่ศูนย์นี้เลย
2: ค่ะ
0: ศูนย์เนี่ย
2: 77 76จังหวัดอะ
0: จังหวัดนะท่านผู้ว่าเนี่ยไปหาคน1คนมาทำมารับเรื่องนี
2: ้
0: แต่ว่าสคบเป็นคนจ่ายเงินเดือน
2: เป็นเจ้าหน้าที่ของสคบที่ไปอยู่ที่จังหวัดนั้น
0: อยู่ที่จังหวัดนั้นทำหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สคบแต่เป็นคนจังหวัดคนที่จังหวัดนั้นที่ผู้ว่าไปหามาแล้วก็สคบก็ตั้งงบประมาณจ่ายไป1คนที่นั่นน่ะ1567เจ้าหน้าที่สคบอยู่ที่นั่น1คนแล้วพอเขารับเรื่องเสร็จปั๊บส่งประมวลส่งผู้ว่าผู้ว่าเป็นประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเล็กลงไปนายกอบต.ก็เป็นประธานเทศบาลนายกเทศมนตรีก็เป็นประธานกรุงเทพมหานครผู้ว่ากทม.ก็เป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานครจริงๆพี่เนี่ยเคยเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานครมาก่อนนะ
2: เรื่องราวเยอะไหมคะ
0: ใช่ครับเรื่องของสคบนี่แหละเคยเป็นมาครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือผู้ว่าตอนนั้นมันยังไม่เป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นงานคุ้มครองผู้บริโภคได้กระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคท้องถิ่นเพราะงั้นท้องถิ่นท่านอย่าลืมนะท่านมีหน้าที่นี้อยู่ด้วยนะและพวกท่านอาจจะเข้ามาใหม่หลังการเลือกตั้งเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าชุดก่อนๆเขารับมอบไปเรียบร้อยแล้วท่านมีหน้าที่นี้ด้วยนะครับ116 1166นี่เบอร์สคบถ้าต่างจังหวัด1567คุ้มครองบริโภคอยู่ที่นั่นครับ
2: ก็ไปปรึกษากันได้แล้วก็แจ้งเรื่องราวได้นะคะ
0: ครับ
2: อ่ะไปกันต่อที่คุณนอบนะคะจากอุทัยธานี
0: นอบพี่นอบพี่นอบ
2: นอบนอบอ่ะนึกว่าเป็นแบบว่าลูกครึ่งขออภัยด้วย พี่นอบนะคะเออพี่น้อยเนี่ยพี่นอบเนี่ยบอกว่า
0: ล
2: ุ
0: งนอบแล้วอายุเยอะแล้วจะโทรมาหาผมทิ้งแล้ว
2: พิการแขนมีบริษัทนำชื่อลุงไปรับเงินเข้าอะไรเดี๋ยวคุยกับพี่นอบดีกว่า
0: ครับเดี๋ยวก่อนเรียกคุณลุงนอบเนี่ยนะผมเมื่อกี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องค่าไฟนะเรื่องค่าไฟและถูกเอาเปรียบนะครับเรื่องค่าไฟและถูกเอาเปรียบจดเบอร์นี้ไว้หน่อย นอกจากสคบเนี่ยจดเบอร์นี้ไว้หน่อย
2: ค่ะเดี๋ยวยานัทจะจดด้วย
0: สายด่วน1204ครับ
2: 1204นะคะ
0: 1204เป็นสายด่วนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นี่แหละ
2: ซึ่งเขาดูแลเรื่องนี้โดยตรง
0: ใช่ครับถ้าคุณมีข้อพิพาทกับการไฟฟ้าในพื้นที่เก็บมิเตอร์คุณแพงไปไม่รับความเป็นธรรมก็1204นะ
2: ช่วยคุณได้นะคะ
0: ล
2: ุ
0: งนอกครับสวัสดีครับลุง
6: ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนอก
0: ลุงนอกเป็นว่าเป็นคนพิการด้วย
6: ครับ
0: ลุงนอกบอกว่าไม่ได้บัตรคนจนเหรอ
6: ครับเขามันติดอยู่มันมีรถ2คันแต่คันเก่ามันออกปี4243แต่มันพังไปแล้วแต่ก็นี่แจ้งยกเลิกไปแล้วเขายกเลิกให้แต่ทีนี้มาติดเงินด้วยผมพิการมา4ปีแล้วมีเงินเข้ามา 545,000 เลยสี่มันปี67เข้ามา 45,000 แล้วปี68เนี่ยเข้ามา 500,000 โดยที่ผมไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องว่ามีเงินมาได้ยังไงเพราะผมทำงานไม่ได้เป็นคนพิการอยู
0: ่
6: ก็ไม่รู้ว่าจะได้สิทธิ์คืนไหม
0: แล้วคุณนอบเคยได้ไหมคราวที่แล้วเคยมีบัตรนี้ไหม
6: มีบัตรคนจนอยู
0: ่มีอยู่แต่ว่าพอมา
6: เริ่มเปิด
2: รอบนี้ไม่ได
0: ้แต่พอมารอบนี้ไม่ได้ใช่ไหม
6: มารอบนี้ว่าใครติดแต่ติดที่เนี่ยเขาบอกให้ไปที่ไอ้ที่การเงินเนี่ย
0: คือพอไม่ได้ปั๊บก็อุทธรณ์ปั๊บเขาก็ไปเจอว่ามันมีเงินเข้ามาในบัญชีของลุงนอบเนี่ยปี67เข้ามา 45,000 ปี68เข้ามา 500,000 เข้ามาเป็นก้อนเดียวหรือเข้ามาค่อยๆทยอย
6: เข้ามาเป็นเดือนครับเข้ามาเป็นเดือนครับ
0: เป็นเดือนแล้วเจ้าหน้าที่ที่ลุงไปอุทธรณ์เจ้าหน้าที่สรรพากรใช่ไหม
6: ครับผม
0: เจ้าหน้าที่เขาบอกลุงว่าไงว่าเงินนี้มันมายังไง
6: ครับถามว่าเงินนี้มาไงแต่เขาก็ตรวจสอบให้ว่ามาจากบริษัทอะไรไออินทีแกน
0: มาจากลุงไม่เป็นไร
6: Security
0: เอาว่ามาจากบริษัทหนึ่งที่กรุงเทพใช่ไหม
6: ครับกรุงเทพมีครับดอนเมือง
0: แล้วลุงเคยทำงานที่บริษัทนี้ไหม
6: มันนานเต็มทีแล้วก่อนหน้านี้น้อง
0: ลุงครับเดี๋ยว
6: บัตรประชาชน
2: ถ่ายรูป
6: เอ
2: าไว้นะคะ
6: ลุงเกิดชอบของหาย
0: ลุงนอกครับ
6: ต้องถ่ายบัตรประชาชนเอาไว
0: ้ลุงนอกครับ
6: ครับผม
0: หยุดฟังผมนะ
6: ครับ
0: ไม่พูดไปเรื่อยๆนะ
6: ครับ
0: ตอบที่ผมถามนะครับ
6: ครับ
0: ผมถามว่าพอไปตรวจสอบที่สรรพากรจึงรู้ว่าเงินเนี่ยมันเข้าบัญชีลุงเนี่ยนะครับพอมันเข้ามาแล้วมันก็ถอนออกไปใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: ลุงไม่ใช่พอเงินเข้ามา 500,000 ปั๊บแล้วลุงจะได้ถอนมาใช้ก็ไม่ใช่ใช่ไหม
6: ไม่ใช่ครับไม่รู้เรื่องเลย
0: แล้วก็ไม่รู้เลยว่ามีเงินเข้าเงินออกในนามของชื่อตนเอง
2: มันมาได้ยังไง
0: นะครับไม่รู้เลยใช่ไหม
6: ไม่รู้เลยครับ
0: จริงๆเนี่ยมันไม่มีเงินเข้ามาหรอก
2: ค่ะ
0: แต่ว่าแกถูกเอา
2: เลขบัญชีไปไหม
0: เอาบัตรไม่เลยเอาแต่บัตรประชาชน
2: ค่ะ
0: ว่าเป็นผู้รับเงินจากบริษัทนี
2: ้
0: นะครับโดยที่บริษัทนี้ไม่ได้โอนเงินมาให้แกเลยนะเอาทำเป็นหลักฐานสมมุตินะน้องยานัทนะพี่ขอบัตรประชาชนหนูหน่อย
2: หนูก็ให้ยืมไป
0: ไม่ให้ยืมล่ะขอบัตรประชาชนเดี๋ยวพี่จะจ่ายเงินให้หนูสัก 500,000 นะแต่ว่าพี่ขอใช้ชื่อเฉยๆน
2: ะ
0: หนูไม่ได้รับเงินนะ
2: แค่เอาชื่อมาเฉยๆ
0: เอาชื่อมันจะมีบริษัทที่ทำตัวแบบนี้นะครับเพื่อสมมติว่าเขามีรายได้ปีหนึ่ง10ล้านถ้าปีละ10ล้านหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเหลือกำไร5ล้านเขาจะเจอภาษีเยอะ
2: อ๋อหลีกเลี่ยง
0: พอเจอภาษีเยอะเขาก็ต้องทำจ่ายออกพอจำจ่ายออกก็จะไปหาชื่อใครมาก็ได้โดยเฉพาะบริษัทรับเหมาก่อสร้างชอบเอาชื่อคนงานมารับอ่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วคนงานก็ไม่ได้รับเงินด้วยนะแต่ว่าเอาชื่อไอ้คนนี้รับไปหมื่นคนนี้หมื่นคนนี้หมื่นคนนี้หมื่นคนนี้หมื่นนึกออกไห
2: ม
0: แล้วก็เงินจาก 500,000 ก็เหลือ 150,000เสียภาษีน้อยแต่เงินยังอยู่กับเจ้าของบริษัทเรื่องออกมา
2: ค่ะ
0: แต่ว่าคนที่ถูกเอาชื่อไปใช้มีคนที่ยินยอมให้เขาไปใช้ก็มี
2: ค่ะ
0: แบบสองอย่างลุงนอบผมถามว่าถ้าลุงนอบไม่เคยทำงานที่บริษัทนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลย
2: แล้วเขาเอาไปใช้ได้อย่างไร
0: ก็แสดงว่าเขาจะต้องได้หลักฐานอะไรของลุงไปแล้วไปใส่ชื่อนอบเอาไว้และทำว่าโอนเงินเข้ามาพอสรรพากรก็ตรวจสอบไปเอ้าคุณนอบคุณมีเงินเข้ามาตั้ง 500,000 นี่เพราะงั้นคุณขาดสิทธิ์ที่จะได้บัตรคนจนลุงนอกไปตรวจสอบปั๊บสรรพากรบอกพอสรรพากรลุงนอกบอกว่าผมไม่เกี่ยวข้องผมไม่เคยได้รับเงินนี้เลยสรรพากรรับอุทธรณ์ให้ลุงไหมรับไหม
6: รับครับ
0: รับแล้วเนาะถ้ารับแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ารับแล้วแล้วลุงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านลวรนแสงสนิทท่านพูดไว้แล้วครับว่ามันจะมีคนที่เอาชื่อชาวบ้านไปสวมรอยสวมชื่อเพราะฉะนั้นลุงนอบได้สิทธิ์บริษัทอาจจะต้องติดคุก
2: เพราะเอาเอกสารของลุงนอกไป
0: สวมเขาไง
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นลุงครับเดี๋ยวผมด้านหนึ่งนะผมขอเลขบัตรลุงแล้วก็ส่งให้ท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านลวรนท่านช่วยดูกับสองก็คือว่าลุงไปอุทธรณ์ไว้แล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะลุงนะ
6: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สบายใจได้นะคะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องที่เราเจอหลายเคสนะคะพี่ถนอมเวลาต้องทำธุรกรรมอะไรเนี่ยก็ต้องเซ็นให้ชัดเจนอยู่ดีๆคนจะมายืมบัตรประชาชนไปอย่างเนี้ยเราต้องคิดก่อนนะ
0: ก็มีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปมีชื่อจดเป็นกรรมการบริษัท
2: เป็นเจ้าของเป็นประธานอะไรก็ว่ากันไป
0: เอาไปใช
2: ้
0: ถูกเอาไปใช้แล้วผมบอกเลยนะเนี่ยผมเจอที่หัวไซนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ติดต่อผมมานะครับว่าเขาถูกญาติเนี่ยขอยืมชื่อไปจดทะเบียนบริษัทพอจดทะเบียนบริษัทญาติก็ไม่รู้เรื่องอ่ะก็ให้ไปญาติกันแล้วไอ้นี่ก็มันทำธุรกิจทำไปทำมาเกิดเจ๊งถูกฟ้องถูกดำเนินคดีกลายเป็นเขาเนี่ยเป็นกรรมการเขาเลยถูกฟ้องและยึดทรัพย์บ้านเรือนโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
2: คือฉันไม่ใช่ประธานด้วยซ้ำ
0: ไม่เกี่ยวเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนกับญาติเพื่อจะไปจดจัดตั้งบริษัทเป็นกรรมการเป็นห้างหุ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นอย่าให้อย่ายอมอย่าให้และอย่ายอมถ้าคุณให้คุณยอมเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาจะไปทำอะไรและถ้าเจ๊งขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้โกงคุณนะแต่ว่าเขาไปทำธุรกิจและล้มเหลวสุดท้ายคุณถูกฟ้องยึดทรัพย
2: ์คือเราต้องมารับเป็นเรียกว่าเป็นแพ้
0: แล้วเขาก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เพราะเขาหมดตัวแล้ว อย่าให้นะ
2: ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารส่วนตัวต่างๆนะคะ
0: ป้าสมคิดไม่มีบุตรต้องการทำพินัยกรรมยกที่15ไร่ให้เป็นมรดกกองกลางให้หลานๆใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่ตัวเองป่วยเป็นจิตเวชจะสามารถทำพินัยกรรมได้หรือไม่อันนี้ต้องดูเนาะว่าจิตเวชเนี่ยสามารถจะรับรู้มีสติสัมปชัญญะที่จะสามารถทำได้หรือไม่ได้นะนะครับคุณป้าไปขอใบรับคือถ้าจะไม่ให้มีปัญหาตามมาภายหลังนะกรณีดังกล่าวนี้นะไปขอใบรับรองแพทย์ไปขอใบรับรองแพทย์นะครับแล้วก็ไปทำผมแนะนำให้ไปทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองก็คือไปที่อำเภอไปหานายอำเภอไปหาปลัดฝ่ายทะเบียนให้เขาทำให้ป้าเอาใบรับรองแพทย์ไปด้วยแพทย์ออกใบรับรองแพทย์ไปด้วยถ้าแพทย์ออกใบรับรองแพทย์ยืนยันในภาวะแบบนี้ป้าสามารถจะรับรู้มีสติสัมปชัญญะเพราะเขาไม่ได้มีปัญหาตลอดในจิตเวชนะเผลอๆเราสองคนอาจจะเป็นอยู่ก็ได้รับเรื่องชาวบ้านมากเดี๋ยวนี้ทำท่าจะเป็นแล้วนะ
2: ปวดหัวไปหมดแล้วนะคะเอาพี่ถนอมมี
0: คุณแนะนำนะให้ไปที่ไปทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองที่อำเภอนะป้านะดีสุดครับ
2: ทีนี้มีหนึ่งเรื่องคุณชุติพงศ์ก่อนละกันจากเพชรชบุรีซื้อที่ดินตาบอดมาอยากเปิดทางทำอย่างไรคุณชุติพงศ์สวัสดีค่ะ
7: ดีครับ
0: ซื้อมาหรือยังครับ
7: ครับซื้อแล้วครับผมเคยคิดว่าเขาไปซื้อมาแล้วที่มันเป็นที่อยู่ด้านในอ่ะมันออกไปได้เพราะตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นที่ตาบอดเขาว่าขายฝากครับผม
0: คุณไปซื้อที่ขายฝากมาเหรอ
7: เขามาขายฝากครับกับพี่ผมครับผม
0: อ๋อขายฝากเอาที่ตาบอดมาขายฝากที่ไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นก็ต้องไปซื้อทางครับบอกพี่ให้เขาไปซื้อทางออกใช่ครับ
7: ก็เขาไม่ขายครับเจ้าของที่เขาไม่ขายเจ้าของที่กับญาติของเขาก็ไม่ขายที่ว่าจำนายออกได้อะ
0: ถ้าเขาไม่ขายแล้วเราจำเป็นจะต้องใช้ทางออกเข้าที่ออกทางนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องฟ้องเปิดทางจำเป็นครับ
7: ฟ้องยังไงครับผม
0: ไปพิสูจน์ได้ว่าที่แปลงที่เขามาขายฝากกับที่ของญาติของเขาที่ไม่ยอมขายมันเคยเป็นโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนไหมถ้าเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนฟ้องเปิดทางจำเป็นเลยไม่ต้องอาจจะไม่ต้องมีค่าตอบแทนแต่ถ้ามันเป็นคนละแปลงก็มีค่าตอบแทนอาจจะไปฟ้องพระราชจำยอมไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ทางถูกต้องไห
2: ม
0: เพราะฉะนั้น
7: ฟ้องนี่ฟ้องศาลหรือว่าไปที่ดินครับผม
0: ฟ้องศาลนะครับ
7: อ๋อทำเรื่องฟ้องศาลนะครับ
0: ใช่ครับ
7: ม
0: ัน
7: นาน
0: ทนาย
7: มันนานไหมครับนานไหมครับถ้าฟ้องเนี่ยทำเรื่องนานไหมครับผม
0: ก็ไม่นานนะครับฟ้องถามว่านานไหมก็เป็นปีครับพี่ครับ
7: อ๋อแล้วเวลาออกยังไงเพราะผมก็จะขายที่ไปนี้ด้วยไงกันนี้มันไม่มีทางเข้าออก
0: เออถ้าขายที่ก็ต้องขายตามสภาพนะครับถ้ามีทางเข้าออกก็ต้องฟ้องเปิดทางเป็นปีครับคืออย่างนี้เวลาเราฟ้องเนี่ยเวลาฟ้องเนี่ยเราอาจจะสมมติเราไปฟ้องศาลวันนี้นะศาลก็ต้องแต่ถ้าเราฟ้องเองเนี่ยเป็นคดีอาญาอันนี้เป็นคดีแพ่งเนาะทั้งกันศาลก็ต้องกว่าจะรับเรื่องแล้วก็กว่าจะนัด
2: มีระยะเวลา
0: พิจารณาคดีอ่ะบางทีข้ามปีอ่ะครับพี่เพราะมันเรื่องมันไม่ใช่ว่าเราจะแซงคิวได
7: ้แล้วกรณีถ้าผมขายที่แต่เงี้ยมันจะมีปัญหาเขาฟ้องร้องผมได้ไหม
0: ใครจะฟ้องคุณอ่ะ
7: คนที่ซื้อไปอ่ะครับผม
0: เขาจะฟ้องคุณทำไมล่ะขายตามสภาพขายตามสภาพพี่
2: ก็คือขายแบบไม่มีทางออก
0: เออขายตามสภาพคนจะซื้อเขาก็ต้องมาดูเสร็จปั๊บเนี่ยมันไม่มีทางออกนะถ้าคุณอยากได้ทางคุณก็ไปฟ้องเอาเขาก็ต้องซื้อตามสภาพพอเขาดูเป็นอย่างนั้นปั๊บงั้นผมไม่ซื้อพี่ก็ขายไม่ได้ไม่มีใครฟ้องพี่หรอกครับนะพี่ไม่ได้โกหกเขานี่ยกเว้นไปโกหกเขาลวงเขาบอกไอ้ที่มีทางออกนะอย่างเงี้ยก็อาจจะฟ้องคุณได้หลอกลวงเขา
7: อ๋อครับ
0: แต่ถ้าเขาไปดูตามสภาพจริงสภาพแบบนี้ขายตามสภาพอยู่ที่ไหนอะที่ดินอะ
7: อยู่ที่เพชรบุรีครับ
2: อำเภออะไรคะ
7: อำเภอท่ายางครับ
0: ท่ายางไปเจรจากันก่อนก็ได้พี่เจรจาขอซื้อทางดีที่สุดพี่นะ
2: ลองคุยกันก่อน
0: ขอซื้อทางขอซื้อเขาไปหาเขาไปเจอแล้วขอซื้อทางออกนะครับ
2: ขอบพระคุณคุณพี่
0: ชูติ
2: พ
0: งศ์อีกทางนึงนะถ้าเขาไม่ขายแลกเลย
2: แลก
0: ที่กับทางเข้าใจไหม
7: ที่กับทาง
0: เพราะว่าที่ติดกันเนี่ยผมคุณยกที่ให้เขาสมมติว่าคุณได้ทางเขามาสักหนึ่งงานคุณยกที่ให้เขาหนึ่งไร่
2: ได้มากกว่านะ
0: ก็ต้องให้เขามากกว่าเพราะเขาเราได้ประโยชน์จากเขาเนี่ยเพราะงั้นก็หนึ่งไร่กับหนึ่งงานลองดูแลกที่แลกทางกันก็ได้
7: เขาไม่ยอมมาเพราะว่าอย่างนี้คือ
0: ไปเจรจาก่อนจะบอกว่าไม่ยอมถ้าไม่ยอมคุณปิดประตูมีทางเด
7: ีย
0: วถ้าไม่ยอมก็ติดฟ้องศาลอย่างเดียวนะพี่นะไม่ยอมฟ้องศาลอย่างเดียวครับพี่ครับ
7: ครับได้ครับผม
2: ค่ะขอบคุณพี่ชุติพงศ์นะคะ
0: รับซื้อฝากมาไม่ได้ดูที
2: ่ต้องตรวจสอบโฉนดอะไรให้เรียบร้อย
0: ต้องดูก่อน
2: ก็เป็นเรื่องราววันนี้อ่ะต้องบอกว่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะคะที่โทรเข้ามาฝากเรื่องราวร้องทุกข์ไว้สำหรับสายใดนะคะที่วันนี้เรายังไม่ได้ตอบเนี่ยก็เดี๋ยวเราเอาไว้สัปดาห์ถัดไปนะในการที่จะตอบ
0: คุณอุบลนะที่ส่งเข้ามานะ
2: คุณบุญรอด
0: ครับแล้วก็ย้ำนะใครไปออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสำรวจไม่เสียตังค์นะมีคนโทรหาผมว่ามีคนไปเรียกตังค์นะเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันเนี่ยไม่เสียตังค์นะห้ามเด็ดขาดแล้วร้องแหนมเพอจับเข้าคุกไปหมดปลดออกกันเลยนะไปเรียกเก็บเงินชาวบ้านเนี่ยรังแกลูกบ้านไม่ได้นะครับ
2: ค่ะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
9: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
10: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
16: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
18: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมยุทธวิธีกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านความมั่นคงเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน
19: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปยุทธวิธีทางทหารอากาศของกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของกองทัพอากาศโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการปะทะกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งรัฐบาลยังมีหลายด้านที่ต้องสนับสนุนกองทัพเพื่อเสริมความปลอดภัยของประเทศและประชาชนโดยการป้องกันประเทศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะกองทัพหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อสร้างความพร้อมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนการย้ำว่าการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดและผ่านการพิจารณาของรัฐสภาขณะที่การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านความมั่นคงอดิษฐ์นาถขวัญสายสุขรายงาน
18: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและห้วยสีคูณพร้อมกำชับกรมชลประทานเพิ่มศักยภาพกักเก็บและกระจายน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
20: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองและอ่างเก็บน้ำห้วยสีคูณพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่โดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและการเพิ่มศักยภาพพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปีโดยพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งหากดำเนินการได้เต็มศักยภาพจะเกิดประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 175,000 ไร่พร้อมกำชับให้กรมชลประทานเร่งเตรียมความพร้อมโครงการทั้งการพิจารณาสำรวจออกแบบและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรวมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้โครงการเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดนครพนม
18: เกิดน้ำป่าไหลหลากหย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและมอบสิ่งของยังชีพ
21: วันนี้นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หย่อมบ้านขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้มอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนเพื่อรองรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับลำน้ำแม่ฮ่องสอนเพิ่มสูงและเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากผู้นำชุมชนได้แจ้งเตือนและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเร่งสำรวจความเสียหายขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
22: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอไซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอนาด้วงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอพนาแก้วอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาว่าอำเภอพลสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอเรณูนครอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดังหลวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารอำเภอเลงนกทาจังหวัดยะโสธรอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายตะยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเขาพนมอำเภอกาลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนราอำเภอลานสกาอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอศรีเก่าอำเภอวังวิเศษอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอมะนังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีอำเภอเมตงอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอตากใบอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสงไห่ตาดีอำเภอสงไห่โกลกอำเภอแหวงอำเภอสุขีรินทร์อำเภอจะแนะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระโปรงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอบ้านตะกุนอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดด้านนอกจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ในอดีตท้องทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสกำลังเผชิญวิกฤตสัตว์น้ำลดจำนวนลงอย่างมากส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัววันที่3กันยายนพุทธศักราช2544ในขณะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรณบ้านละเวงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีชาวประมงพื้นบ้านได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชนและทรงหารือกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจนนำไปสู่การจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสต่อมาในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2544ได้มีการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการณชายหาดบ้านละเวงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนชีวิตให้กับทะเลใต้กรมประมงได้สนองพระราชดำริด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฟื้นฟูป่าชายเลนแนวหญ้าทะเลและจัดสร้างปะการังเทียมจากวัสดุต่างๆเช่นท่อคอนกรีตตู้รถไฟตู้รถยนต์และรถถังเพื่อนำไปวางใต้ทะเลให้เป็นแหล่งอาศัยหลบภัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำผลจากการดำเนินงานทำให้สัตว์น้ำกลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท้องทะเลกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ได้ก่อเกิดเป็นความหวังและความยั่งยืนแก่ชุมชนชายฝั่งภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและผืนทะเลไทยได้อย่างแท้จริง
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลและอยู่กับคุณณัฐพงษ์สารบุตรด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพิริยาพรครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันนะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.เป็นต้นไปนะวันจันทร์ก็จะพบกับพวกเราจนถึง 5:00 น.
1: ใช่
2: แต่ว่าถ้าเป็นวันพุธพฤหัสศุกร์ก็จะเจอกัน1ชั่วโมง
1: 1ชั่วโมง 15:00 น.เป็นต้นไป
2: จนถึง4:00 น.นะครับก็มาติดตามพวกเรากันได้นะครับวันนี้ทีมงานของเราครับข้างนะครับบรรณาธิการโดยคุณยุทธพรบานเย็นช่างเทคนิควันนี้คุณสุวิศโสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณมนวิภาเทียมแสนและ Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียนะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มาทักทายพวกเรากันได้นะครับฟังผ่านวิทยุก็สามารถมาทักทายพวกเราได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ใช่ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนนะคะสำหรับหมุนตามวันวันนี้ค่ะก็ยังคงมีข่าวสารต่างๆในรอบวันที่เกิดขึ้นนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาอัปเดตในข่าวรอบวันรวมไปถึงวันนี้มีสายสัมภาษณ์ด้วยเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาแล้วก็เป็นเรื่องของกาแฟ
2: ใครที่ชุมชน
1: ถูกต้องใครที่คอกาแฟนะคะ
2: ครับ
1: เราฟังได้เลยสำหรับเรื่องของที่เราจะพูดคุยสายสัมภาษณ์วันนี้นะคะ
2: ครับ
1: แต่ช่วงแรกของรายการค่ะช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวสารกับช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องนะครับมาติดตามข่าวสารกันนะครับกับอัปเดตกันหน่อยกับ THAI Passport
1: ก็คือมาแรงแล้วก็หายไปพักหนึ่ง
2: ถูกต้อง
1: กลับมาแล้ว
2: ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะใช้ AI แบบโปรฟรีเนี่ยเริ่มที่จะมีการลงทะเบียนกันแล้ว
1: ก็รอนะ
2: คุณจะไปต่างประเทศคุณยังจะต้องการอยู่ใช่ไหม
1: เพื่ออาจจะต้องใช้ประโยชน์อ๋อ
2: นะครับจริงๆแล้วใครๆก็สามารถร่วมโครงการนี้ได้นะครับแต่ว่าจำนวนของสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวรอทางรัฐบาลออกมาชี้แจงกันอีกครั้งว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่แน่ๆครับในวันที่19สิงหาคมนี้นะครับทางกระทรวงดีอีมีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการทดสอบสำหรับระบบ THAI Passport นะครับซึ่งก็จะมีการเปิดให้ใช้งานจริงในช่วงของปลายเดือนนี้31สิงหาคม2569
1: ค
2: ุณพิยาพรน่าจะเรียกว่าเหงาแล้วแหละ เพราะว่าคุณพิยาพรจะต้องเดินทางไปในที่ไกลแสนไกล
1: เนาะไปเดือนพอดีเลย
2: ใช่นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเริ่มลงทะเบียนในวันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะครับมีการเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE ว่าความคืบหน้าของโครงการ THAI Passport นั้นนะครับขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการแล้วนะครับโดยในวัน2วันนี้นะครับกระทรวง DE ก็จะมีการแถลงรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคาดว่าเนี่ยจะมีการเปิดให้ประชาชนได้ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันที่19สิงหาคม2569นะครับจากนั้นก็จะมีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการช่วงวันที่28สิงหาคมและก็จะเปิดให้ประชาชนสามารถใช้งานได้จริงนะครับ31สิงหาคม2569นี้ส่วนเงื่อนไขของประชาชนที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเบื้องต้นจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราว่าจะ15ปีจนถึงเท่าไหร่เนี่ยน่าจะไม่มีการจำกัดอายุนะครับแล้วก็จะต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยด้วยและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำนะครับซึ่งนอกจากนี้ครับทางที่ประชุมก็ยังมีการหารือในเรื่องของการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ยาวไปจนถึงปี2574ครับโดยจะเน้นหนักไปในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือว่าดิจิทัล ที่มันเป็นในเรื่องของระบบดิจิทัลของงานนะครับก็จะเป็นอาทิเช่นในส่วนของ Government Data Center แล้วก็ Cloud มาร่วมในการใช้ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างสูงสุดต่อไปนะครับ
1: ค่ะใครรอที่จะใช้นะคือจริงๆเอาถ้าเกิดว่านำไปใช้ในทางที่ดีมีประโยชน์เนี่ยถือว่าโอ้โหมีประโยชน์มากเลย
2: จริงๆเนี่ยผมใช้ AI ในทุกๆวันเลยนะแต่ก่อนผมอายมากพูดตรง
1: ๆทำไม
2: ผมไม่กล้าบอกเลยว่าผมเนี่ยใช้ AI เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะกังวลว่าคุณไม่เก่งจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณมาใช้ตัวช่วยอะไรแบบนี้ให้เขามาครอบงำความคิดของคุณหรือเปล่าอันเนี้ยผมกลัวในตอนแรกแต่หลังๆมาเนี่ยคือ
1: ต้องยอมรับว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไป
2: ถูกต้อง
1: การที่เขาผลิต AI ขึ้นมาให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราใช้ทำงานหรือว่าเรียนได้สะดวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน่าอาย
2: ครับผมก็เลยปรับ mindset ตัวเองเลยพอได้ใช้ AI แต่ว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยพอเรากรอกข้อมูลลงไปนะครับแล้วมันมีการเจนออกมาให้เราเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องมาเคาะอีกทีนึง
1: อันนี้ถูกต้องแต่บางคนนะคือมายังไงก๊อปส่งไปอย่างนั้นเลย
2: ไม่
1: ได
2: ้
1: อันนี้ไม่แนะนำอันนี้ก็คือพอเจนออกมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมาปรับ มาดูข้อมูลว่าถูกต้องไหมหรืออาจจะมาปรับเล็กน้อยให้เป็นภาษาของเรานะอันนี้จะดีกว่า
2: ครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในการใช้ข้อมูล AI แล้วก็ถ้ามีโครงการ THAI Passport มาเนี่ยคือปกติเนี่ยอย่างที่ผมใช้อยู่ก็คือเป็นตัวฟรี
1: ใช่ทุกคนใช้ตัวฟรีหมด
2: ครับ
1: อาจจะมีบางคนถ้าจำเป็นจริงๆอาจจะต้องเสียตังค
2: ์นี่แหละถ้าสมมติว่าใครที่เสียตังค์ก็จะได้ใช้ตัวที่เป็นโปรรัฐบาลเนี่ยก็จะมีโครงการนี้เข้ามาคือจะมาสนับสนุนในเรื่องของการใช้ AI ที่เป็นระดับโปรก็คือสามารถเจนข้อมูลที่ลึกขึ้น AI จะเป็นตัวที่ฉลาดขึ้นมีข้อมูลเชิงลึกขึ้นนะครับซึ่งรายละเอียดของโครงการเดี๋ยวรอแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับ
1: ค่ะคุณมงคลบอกว่าเอา AI ทำอะไรครับคนแก่งง
2: โอ้จริงๆทำได้เยอะนะ
1: คือจริงๆคุณมงคลคะคือAI นะทำได้เยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยถือเขามาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเครื่องมือในการทำงานให้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นแต่ความแม่นยำถูกต้องเนี่ยอาจจะยังไม่ 100%
2: เอาเป็นผมก่อนอย่างผมเนี่ยเวลาใช้ AI ในการทำงานก็คือมีการสรุปข่าวช่วยสรุปข่าวให้เราอันนี้อย่างแรกเพราะว่าการทำงานเนี่ยอย่างผมทำ TikTok
1: ทำช่อง TikTok
2: เล่าข่าว
1: ต่างๆ
2: อันนี้คือปกติถ้าสมมติว่าจะเอาข่าวสารทั้งหมดทั้งมวล1
1: คือบางทีมันอาจจะเกินเวลาม
2: ันยาว
1: คือคนส่วนใหญ่เนี่ย30วิเขาผลจากการวิจัยเน
2: า
1: ะ
2: ประมาณนี
1: ้เวลาเขาเลื่อนไถฟีดเนี่ยถ้าเกิดว่ายาวไปเนี่ยมันจะไม่น่ามองก็เลยส
2: ่
1: วนใหญ่30วิใช่ AI
2: มาช่วยให้กระชับข่าวแล้วเอาข้อมูลเน้นๆมาช่วยสรุปข่าวให้เราเบื้องต้นนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมกลัวมากว่าเราไม่สามารถสรุปข่าวได้เองหรือเปล่าแต่บางทีการใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เราหล่อหลอ
1: ม
2: ความคิดแล้วก็ค่อยๆสามารถทำได้เองในเวลาที่ AI ทำไม่ถูกใจเรา
1: ค่ะถูกต้อง
2: แล้วก็อีกอย่างนึงของผมเนี่ยใช้ทำรูปด้วยอย่างโปสเตอร์หมุนตามวัน
1: โปสเตอร์หมุนตามวันหรือว่ารูปต่างๆที่บางทีเราใช้ด่วนลบแบ็กกราวด์แล้วไปดูที่สะดวกสบาย
2: AI ช่วยได้
1: เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องวิ่งไปหาร้านถ่ายรูปนะ
2: ใช่นะครับอันนี้เป็นเรียกว่านวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของใครหลายๆคนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ AI เบื้องต้นเท่านั้นนะครับคุณมงคลครับแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถทำได้มากมายกว่านี้อีก
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: มาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะมาดูภารกิจ

0: สูงสุดค่ะเพื่อที่จะไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินทางยุทธวิธีโดยมีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะแล้วก็นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของทหารอากาศเนี่ยมารอต้อนรับท่านนายกก็ไปชื่นชมนะคะศักยภาพของ F-16
1: ครับ
0: คือ F-16 เนี่ยหลายคนหลังๆมานี้คุ้นชินปีที่แล้วอย่างที่เราได้มีโอกาสได้ใช้ F-16 ในการหย่อนไข่อะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นการปกป้องประเทศชาติ
0: ถูกต้องนะคะท่านนายกก็ไปดูศักยภาพแล้วก็ไปชื่นชมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยแล้วก็เน้นย้ำนะคะคือกองทัพเนี่ยเขามีความพร้อมอยู่แล้วในการที่จะรับมือกับสถานการณ์แล้วก็เพื่อปกป้องประเทศด้วยค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางภารกิจของท่านนายกในวันนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มีอีกหลากหลายนะครับอย่างกรณีของรัฐบาลวันนี้ก็มีการออกแถลงนะครับในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่ง
0: ค่ะเพิ่งเปิดตัวไม่นานเน
1: า
0: ะ
1: ถูกมีประเด็นดราม่าออกมานะครับว่าเป็นการแจกเงินประชาชนโดยตรงหรือเปล่าตรงนี้นะครับมีการมายืนยันว่าไม่ใช่การแจกเงินของประชาชนโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยก็จะมีการจัดสรรเงินผ่านกองทุนที่จะจดทะเบียนนิติบุคคลทั่วประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพิศวิวัฒนานะครับออกมายืนยันนะว่าโครงการที่จะใช้คำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยพบว่าหลายๆคนก็เรียกว่ามีข้อท้วงติงนะครับว่าเป็นการแจกเงินประชาชนโดยตรงหรอนะครับรัฐบาลขอย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่การแจกเงินหรือว่าการโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลนะครับแต่เป็นการจัดสรรเงินเพื่อเพิ่มทุนทางกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและก็กองทุนชุมชนทหารภายใต้กรอบวงเงินอยู่ที่ 4,452 ล้านบาทนะครับก็จะมีการครอบคลุมนะครับกองทุนทั่วประเทศกว่า 79,610 แห่งและก็ฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนการใช้คำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะโอนเงินให้ครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าสมาชิกบัญชีสมาชิกนะครับหรือว่าให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงแต่ว่าหมายถึงกองทุนเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการในการลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่หนึ่งให้กับสมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับตัวเลขก็จะมีการแบ่งสรรตามเกณฑ์ไปนะครับไม่ใช่เป็นการแจกเงินอย่างที่หลายคนเข้าใจ
0: คือเป้าหมายของรัฐบาลจริงๆเนี่ยคือช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเนี่ยค่ะเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบไม่ใช่หนี้นอกระบบ
1: ครับ
0: แล้วบางคนนะการที่จะนำเงินไปสร้างอาชีพสร้างรายได้อันนี้คือเป้าหมายหลักของรัฐบาล
1: ครับ
0: ไม่ใช่ให้เอาเงินนี้ไปชำระหนี้นอกระบบเดิมให้เป็นรายบุคคลอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผิดวัตถุประสงค์อันนี้ต้องทำความเข้าใจนะคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงจากทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ15:25 นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจ

0: าขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
6: กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงที่2ของรายการหมุนตามวันนะคะช่วงนี้ค่ะเรามีสายสัมภาษณ์มาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
5: เสียงจริงจากพื้นที
6: ่ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นี้นะคะวันนี้ค่ะทางรายการหมุนตามวันได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลสารันบูรณะค่ะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันรัชภาคนะคะท่านจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทโครงการครูต้นแบบสถาบันรัชภาคค่ะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: ครับท่านครับรายละเอียดของการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทนี้นะครับสำหรับโครงการครูต้นแบบในส่วนของรายละเอียดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามีที่มาที่ไปหรือว่าจะต้องมีการใช้คุณสมบัติอย่างไรบ้างครับ
8: ครับโครงการนี้นะครับก็เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมาเปิดปีนี้เป็นปีแรกนะฮะเป็นระยะเวลา4ปีด้วยกันนะครับที่จะมอบทุนการศึกษารวมแล้วก็ทั้ง4ปีเนี่ยก็300ทุนเนาะ
6: คุ
8: ณปีละ60คนในปีที่แล้วปีการศึกษา2568เนี่ยเราเว้นวรรคไม่ได้รับก็เลยมารวมยอดรับให้ทุนเนี่ยในปีการศึกษา2569นะครับก็รวมแล้วก็ปีนี้จะมีทั้งหมด120คนนะครับก็เรียนฟรีตลอดหลักสูตรค่าเรียนนะฮะค่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตรยกเว้นค่ากิจกรรมค่าบริการต่างๆซึ่งก็มีเล็กน้อยนะฮะสำหรับคุณครูนะครับโครงการนี้เป็นทุนที่เรามีความร่วมมือนะครับการศึกษาร่วมมือหรือประมาณสัก2ปีกว่าละที่มีการศึกษาร่วมกับทางท่านสปท.นะฮะ
7: ค
8: ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดร.ทีพวังคนันท์นะตอนนั้นท่านเป็นรองเลขาธิการทีนี้ตอนนี้ท่านเพิ่งเกษียณนะครับท่านก็เลยมาคุมดูแลโครงการนี้ด้วยตนเองท่านเป็นประธานบริหารโครงการนะครับ
7: ครับ
8: โดยที่โครงการนี้ด้วยความที่ว่าเราเป็นสถาบันเอกชนนะฮะสถาบันรัชภาคเนี่ยก็เปิดมา33ปีนะครับหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาก็เปิดมาแล้วประมาณ13ปี
7: คร
8: ับ 14ปีเท่ากันนะครับเราก็ผลิตมหาบัณฑิตจบออกไปแล้วก็ประมาณราวๆพันกว่าคนได้นะครับก็ในส่วนของหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิชาชีพนะครับผู้ที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐก็ดีของเอกชนก็ดีนะฮะ ทางคุ้มสภาผมพูดย่อๆว่าก็ออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดคุณสมบัตินะครับเพื่อให้มีคุณภาพในการที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและขึ้นทะเบียนนะครับผู้ที่จบการศึกษาเนี่ยต้องจบระดับปริญญาโทขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปรวมกับอายุงานนะครับที่จะสามารถที่จะสอบขึ้นชั้นเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ก็ตั้งแต่ระดับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับก็มีสิทธิสอบถ้าไม่จบคุณวุฒินี้แล้วไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนแล้วไม่ได้สอบผู้ทางด้านของคุณครูที่จะมาสายบริหารเนี่ยก็ขึ้นไม่ได้นะครับ ทางสถาบันราชภาคเนี่ยการทำพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนนะก็อยู่ภายใต้มาตรฐานก็อย่างที่ทางอว.หรือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่าอว.และครูสภานะครับก็คือผู้ที่กำกับดูแลครูและผู้บริหารทั่วประเทศนี่นะครับ ก็กำหนดมาตรฐานเราก็จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานนะครับในการที่คิดร่วมกับทางท่านดร.ธีระอดีตรองเลขาและท่านมาเป็นประธานเนี่ยเราก็มองว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการกระแสของโลกเทคโนโลยีโดยเฉพาะดิจิตอล AI เนี่ยนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงระบบของการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอดนะครับประเทศไทยก็ปรับตัวกระทันหันเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ยอมรับการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์นับตั้งแต่ที่มีโควิดปั๊บก็ถูกยอมรับกันโดยปริยายนะครับนี่คือที่มาของหลักสูตรโครงการที่มีการพัฒนาทางวิชาการเพื่อรองรับกับยุคต้นแบบของดิจิตอลทีนี้เราก็มามองดูว่าปัจจุบันเนี่ยในส่วนของคุณครูเนี่ยก็มีรายได้น้อยแล้วมีปัญหาที่จะไปต่อนะครับเราก็เลยคิดว่าการให้ทุนได้จำนวนมากที่สุดเราจะทำยังไงก็สถาบันราชภาคและมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ก็เลยร่วมกันครับจัดเป็นโดยเฉพาะเลยว่าถ้าเราได้ทั่วประเทศโดยเฉลี่ยสักพูดง่ายๆว่าจังหวัดละหนึ่งคนอย่างน้อยนะฮะอาจจะไม่ได้ได้ทุกจังหวัดแต่ก็เราก็คำนวณออกมาที่เราได้รับการอนุมัติจากครูสภาที่ให้เป็นโควต้าในการรับนักศึกษาได้เนี่ยจำนวนในปีการศึกษา2568เนี่ยถึง72เนี่ยได้ปีละ240คนเราก็เลยแบ่งการจัดสรรนะครับทุนเรียนฟรีเนี่ยค่าเรียนเฉพาะค่าเรียนนะครับก็60คนเนี่ยต่อปีรวมแล้วก็5ปีก็300ทุนนี่คือที่มานะครับแล้วเงื่อนไขผู้ที่จะขอทุนเนี่ยก็ขอมาตามระบบโดยมีผู้บังคับบัญชาให้การรับรองนั้นนะครับว่าสามารถที่จะมาเรียนได้แล้วคนนั้นก็ต้องมีพฤติความประพฤติที่ดีนะครับทุนทรัพย์ก็คือเพื่อมีข้อจำกัดเราก็มุ่งเน้นที่จะสร้างคนให้โอกาสของคนที่จะก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารโดยจะมีหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะบ่มเพาะควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาการซึ่งก็คือเป็นที่มาของโครงการว่าเราก็จะสร้างผู้นำเนี่ยที่จะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่ในยุคดิจิตอลให้สำเร็จเป็นแบบอย่างให้ได้นะครับ
6: ค่ะ
7: ครับ
6: ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับการรับสมัครเนี่ยเราก็จะรับสมัครทั้งหมดเนี่ย60+60ก็เป็น120คนสำหรับปี2ปีการศึกษา2569ก็จะปิดการรับสมัครนะฮะเป็นวันที่ถ้าจำไม่ผิดก็วันที่17ตุลาคมนะครับ
6: ค่ะ17ตุลาคมนี้นะคะ
7: ครับ
8: ใช่ครับ17ตุลาคมนี้ซึ่งก็จะปิดสนิทแล้วไม่มีการเปิดรับเพราะตอนนี้ก็สมัครงานพอสมควรก็จะมีคณะกรรมการคัดกรองนะฮะซึ่งก็มีผู้แทนจากสปท.นะครับเป็นกรรมการนะครับรวมเบ็ดเสร็จมีกรรมการอยู่ประมาณร่วม30คนนะครับ
6: อ๋อใช้กรรมการ30 คนเลยนะคะ
8: แล้วก็มีเกณฑ์มาตรฐานชัดเจนครับ
7: ครับทุนการศึกษาอื่นๆมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจไหมครับ
8: ก็อยากจะประชาสัมพันธ์โครงการนี้นะฮะเป็นพิเศษเพราะว่าก็เป็นโอกาสที่เราอยากจะสร้างคุณครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์นะครับออกไปเป็นคุณครูที่มีคุณภาพในยุคศตวรรษที่21นะครับเพื่อจะให้ ไปสอนไปการสร้างคนนะครับนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ขึ้นมานะครับส่วนทุนอื่นๆเนี่ยของสถาบันราชภาคเรามีแจกทุกปีฮะมีทั้งภาคของเอกชนและรัฐโดยเฉพาะคนที่ขาดทุนทรัพย์นะฮะโดยเฉลี่ยแล้วเรามีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้28หลักสูตรด้วยกันนะปตรีปโทแล้วก็ปีนี้ก็จะเปิดปเอกก็โดยเฉลี่ยทุกหลักสูตรเนี่ยก็แจกทุนระหว่าง2ถึง5ทุนทุกปีครับก็มีตำรวจมีข้าราชการปกครองนะครับจะมาเรียนของปโทรัฐประศาสาศาสตร์เยอะหน่อยครับอย่างอปปรไม่มีเงินเนี่ยเราก็ให้ทุกปีปีละ2ทุนครับ
7: ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะในเรื่องของการศึกษาสำหรับทุนทรัพย์ต่างๆ
6: ใช่ค่ะแล้วแบบนี้
8: ทางกรมประชาพันธ์ก็ยินดีนะฮะ
6: ยินดีใช่ไหมคะเดี๋ยวดิฉันจองไว้เลย
7: พิทยาพรอุบลนัทพงศ์สารบุตรครับ
6: ฝากเนื้อฝากตัวไว้เลย
8: ได้ครับได้ครับ
6: ท่านคะสำหรับผู้ที่ฟังอยู่ค่ะแล้วก็สนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมโครงการครูต้นแบบสถาบันราชภาคนี้หรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะท่านต้องติดต่อสอบถามหรือว่าต้องทำยังไงบ้างคะ
8: ที่จริงแล้วเรามีหน่วยงานนะครับก็คือคณะกรรมการเนี่ยของที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีผู้บริหารจากสปท.สามารถโทรไปสอบถามได้จากสำนักทรัพย์สินผิดเนา
6: ะ
8: สำนักสำนักอำนวยการนะครับของสปท.เนี่ยนี่ท่านจะช่วยเป็นแม่งานหลักให้ส่วนจะติดต่อไหนไม่ได้ก็มาที่สถาบันราชภาคครับโดยโทรศัพท์นะฮ
6: ะ
8: 02319
6: ค่ะ319ค่ะ
8: 8201ถึง3นะครับ
7: ครับ
8: แล้วก็ต่อมาที่นะฮะ118
7: นะครับ
8: ครับ118แล้วก็ถ้าจะจดชื่อไว้ก็ได้นะครับมีเยอะเลยหลายคนครับก็มีด็อกเตอร์นภัทริกานะครับอาจารย์พิชยาอภิชยา
6: ค่ะ
8: นะครับแล้วก็อาจารย์นิชยาครับ
6: ค่ะ
8: นะครับถ้าจะเอาเบอร์มือถือของด็อกเตอร์นภัทริกาก็ได้นะครับ081
6: ครับ
8: 658 7505ครับ
7: ครับ
8: จะได้สะดวกครับคุยกับทางเลขาของคณะกรรมการโดยตรงครับ
7: ค่ะใครที่ฟังไม่ทันฟังย้อนหลังได้
6: ใช่เดี๋ยวไปกอย้อนหลังได้นะคะ
7: ค
6: แล้วก็นอกจากนี้เว็บไซต์ช่องทาง Facebook ก็สามารถจะดูรายละเอียดได้ใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับดูได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันราชภาคนะครับ แล้วก็ Facebook ราชภาคครับ
6: ท้ายนี้ค่ะให้ท่านอาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ฟังหรือว่าผู้ที่สนใจหน่อยค่ะ
8: ครับก็อยากจะฝากนะครับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล AI เนี่ยก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นทางด้านของวิชาชีพต่างๆแล้วแต่เราก็ต้องปรับตัวการมีโอกาสในการศึกษานะครับต่อเนี่ยไม่ต้องกังวลสำหรับสถาบันราชภาคเราจะดูแลให้โอกาสสำหรับคนที่มีทุนจำกัดนะฮ
6: ะ
8: ก็มาได้แต่ว่าก็ต้องเฉลี่ยกันไปนะครับทุกปีเราให้ทุกปีครับส่วนค่าเรียนของสถาบันราชภาคโดยปกติแล้วไม่แพงครับราคาก็อัตราค่าเรียนโดยปกติที่มาเรียนเนี่ยก็พอๆกับสูงกว่าสถาบันราชภัฏนิดหน่อย
7: ครับนะครับ
6: ค
8: ่
6: ะ
8: ของภาครัฐนิดหน่อยฮะบางอันก็ถูกกว่าด้วย
7: คร
8: ับ อย่างเช่นโครงการภาคสมทบเนี่ยของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับภาคสมทบของภาครัฐเราถูกกว่า
7: ครับก็ยิ่งถ้ามีทุนการศึกษาในการสนับสนุนตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณครูนะครับพัฒนาต่อยอดให้เป็นผู้บริหารได้ในอนาคต
6: แม่พ
7: ิ
6: มพ์ของชาตินะคะ
7: ครับ
6: วันนี้ทางรายการหมุนตามวันค่ะต้องขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพลสรัญบูรณะค่ะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันราชภาคนะคะขอบพระคุณท่านมากที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาแจ้งข่าวสารดีๆในเรื่องของการศึกษาแบบนี้นะคะ
7: ขอบคุณครับ
8: ครับครับขอบพระคุณครับ
6: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับครับ
6: ก
7: ็ถือเป็นเรื่องราวนะนะครับสำหรับสถาบันราชภาคนะครับก็คือผมเคยได้ยินมานานแล้วนะครับ
6: ดิฉันก็ได้ยินนะสถาบันราชภาคเนี่ย
7: ก็เป็นอีกหนึ่ง
6: เอาละสิบเอกสิบปอเอก ในอนาคตอาจจะมีคุณณัฐพงษ์สารบุตรและดิฉันไปเรียนด้วย
7: นะครับยังไงขอบคุณด้วยนะครับมาแชร์ข่าวสารดีๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับใครที่เป็นคุณครูก็เตรียมตัวกันนะคุณสมบัติใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะสามารถขอทุนตรงนี้ได้เนี่ยก็ติดต่อไปได้เลยนะครับที่เบอร์ข้างต้น
6: เน้นย้ำนะดิฉันจดไว้023198201-3ต่อ118หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะของท่านอาจารย์ก็คือ0816 587505นะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจก็สอบถามได้นะคะ
7: ครับก็ติดตามกันนะครับเรามีสายสัมภาษณ์อีกหนึ่งสายใช่ไหมครับ
6: อีกหนึ่งสายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการพูดคุยเทศกาลกาแฟโรบัสต้าที่สบ้าย้อยค่ะ
7: คือผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปที่สบ้าย้อยเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา
6: แล้วคุณโฟนอินมาด้วยดิฉันจำได้
7: ใช่ผมไปเล่าเรื่องนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นอ่ะผมไปอ่ะผมก็คือเล่าบรรยากาศว่าเออมันจะมีกิจกรรมแบบนี้น
6: ะ
7: นะครับเรื่องแบบนี้แต่ในเรื่องของดีเทลเนี่ยต้องไปฟังจากปากของตัวผู้ที่เป็นนักพัฒนากาแฟแล้วก็เป็นผู้ที่ริเริ่มสำหรับวิสาหกิจชุมชนในเรื่องนี
6: ้
7: โดยเฉพาะจะชัดเจนกว่า
6: ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราไปพูดคุยกับคุณวุฒิชัยพิชัยยุทธค่ะที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอำเภอสะบ้าย้อยนะคะแล้วท่านก็เป็นนักพัฒนากาแฟด้วยตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับผมวุฒิชัยพิชัยยุทธครับ
7: ครับสวัสดีครับท่านครับคือต้องบอกว่าผมมีโอกาสได้ไปกับทางกอรมน.เมื่อช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงในเรื่องของการดูกาแฟสะบ้าย้อยที่จังหวัดสงขลานะครับอยากให้ท่านเล่าหน่อยได้ข่าวว่าจะมีเทศกาลกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยครั้งที่2ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดของงานครับ
9: ครับโรบัสต้าสะบ้าย้อยคอฟฟี่เฟสติวัลครั้งที่2นะครับจะมีด้วยกัน3วันครับคือวันที่15 16แล้วก็17สิงหาคมที่จะถึงเนี่ยครับในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับกิจกรรมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เราจะมีการเสวนาเรื่องกาแฟโรบัสต้านะครับจากนักพัฒนากาแฟระดับโลกที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็นักพัฒนากาแฟจากทั่วประเทศมารวมตัวกันในการที่จะคุยเพื่อให้เกษตรกรได้เอาองค์ความรู้ไปใช้กันนะครับ
6: ค่ะ
9: แล้วก็มีการประกวดสุดยอดกาแฟโรบัสต้าภาคใต้สุดยอดกาแฟโรบัสต้าสงขลาในวันแรกนะครับแล้วก็มีการแข่งขันเมนูพื้นบ้านแกงไก่กับหยวกนะครับส่วนวันที่2เนี่ยก็จะมีการกวนอาซูรอเป็นประเพณีของคนมุสลิมในท้องถิ่นใต้นะครับส่วนวันที่3เนี่ยจะมีการแข่งดริปกาแฟเราเรียกว่าสะบ้าย้อยบริวเวอร์คัพ2026ครับซึ่งตรงนั้นจะรวบรวมนักแข่งจากทั่วประเทศ36ท่านด้วยกันครับมาแข่งที่สะบ้าย้อยครับผม
6: ค่ะแล้วกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจอะที่ห้ามพลาดเลยมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างคะ
9: ครับวันแรกเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนมาดูการแข่งขันแกงไก่กับหยวกครับเป็นเมนูง่ายๆแต่มันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันเป็นเทคนิคครับแกงยังไงไม่ให้หยวกหรือต้นกล้วยเนี่ยสีดำอะไรเนี่ยครับแล้วก็เครื่องแกงที่ต้องใช้เป็นยังไงครับนั่นวันแรกนะครับแล้วก็วันที่2เนี่ยสิ่งจุดเด่นก็คือพิธีการกวนอาซูรอเนี่ยเป็นการเอาผลหมากรากไม้นะครับข้าวสารนมน้ำตาลน้ำผึ้งเครื่องแกงเครื่องเทศมากวนรวมกันแล้วก็แจกจ่ายให้ทานด้วยกันถือว่าเป็นอาหารที่เป็นคล้ายๆสปอร์ตบาร์ครับคือดื่มกินก็ไปแล้วเนี่ยมีพลังมีกำลังวังชานะครับ
7: ครับ
9: แล้วก็ในส่วนของวันนั้นก็จะมีในเรื่องของการสาธิตการชงกาแฟจากบาริสต้าตัวน้อยๆนะครับอายุ9ขวบซึ่งเราฝึกมาแล้วเนี่ยเขามีความชำนาญในการดริปกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยเนี่ยได้เหมือนผู้ใหญ่นะครับน้องตะวันนะครับแล้วก็มีเด็กๆที่เราฝึกในชุมชนเนี่ยให้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะครับส่วนวันที่3ไฮไลท์ก็อยู่ที่การแข่งขันการดริปกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยจากนักแข่งทั่วประเทศครับซึ่งตรงนี้เราต้องการสร้างหมุดหมายให้งานกาแฟสะบ้าย้อยเนี่ยเป็นงานประจำปีเป็นงานเทศกาลที่อยู่ในตารางกาแฟของประเทศไทยด้วยครับผม
7: ครับพูดถึงโรบัสต้าสะบ้าย้อยผมมีโอกาสได้ฟังทางคุณวุฒิชัยพูดนะครับในประเด็นของต้นกำเนิดกาแฟไทยเมื่อมีโอกาสได้ไปพูดคุยเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงครับอยากให้เล่าอีกหนึ่งครั้งให้กับทางคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังครับ
9: ครับขอบคุณมากๆเลยครับที่เป็นกระบอกเสียงแทนสะบ้าย้อยนะครับเพราะว่าสะบ้าย้อยเนี่ยนอกเหนือจากเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่บนพื้นที่ของความมั่นคงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามีก็คือในเรื่องของ ความโดดเด่นของผลหมากรากไม้ความโดดเด่นในเรื่องของกาแฟโรบัสต้านะครับซึ่งโรบัสต้าซาบ้าย้อยเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยเมื่อประมาณ122ปีที่แล้วครับเราถือว่ากาแฟโรบัสต้าซาบ้าย้อยเนี่ยเป็นมรดกทางรสชาติของคนสงขลาของคนซาบ้าย้อยแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของโรบัสต้าของประเทศไทยนะครับตรงนี้ครับจุดเด่นของโรบัสต้าซาบ้าย้อยเนี่ยเป็นกาแฟที่ปลูกอยู่ในพื้นที่เทือกเขาสันกลาคีรีครับสันกลาคีรีเนี่ยเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินสูงมากครับเลยทำให้กาแฟที่นี่มีรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์นะครับมีความหวานเป็นพิเศษมีความหอมคล้ายอัลมอนด์แล้วก็มีกลิ่นดอกมะลิบางๆนะครับแล้วก็ดื่มง่ายครับผมครับ
6: ค่ะก็เป็นที่มาที่ไปนะคะสำหรับกาแฟโรบัสต้าซาบ้าย้อยนะคะ
7: ครับ
6: พูดถึงเทศกาลกาแฟโรบัสต้าซาบ้าย้อยครั้งที่2กันหน่อยค่ะงานจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ที่ไหนคะ
9: ครับจัดขึ้นวันที่15 16 17สิงหาคมครับที่โรงเรียนชุมชนบ้านนากันตำบลบ้านโหนดอำเภอซาบ้าย้อยจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของกาแฟโรบัสต้าที่แรกของประเทศไทยอยู่หน้าหมู่บ้านแห่งนี้เราจัดงานครั้งแรกเนี่ยเราไปจัดอยู่ในตัวอำเภอครับแต่วันนี้ครั้งที่สองเนี่ยเราจัดในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนเลยเพราะว่าผมต้องการที่จะส่งมอบงานนี้ครับให้กับชุมชนดูแลกันไปในอนาคตถือว่าเป็นงานประจำชุมชนของเขาไปครับการจัดงานเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าในทุกๆวันนะครับแล้วก็เสร็จงานประมาณวันสองทุ่มนะครับในแต่ละวันแล้วก็ในระหว่างวันก็จะมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองนะครับซึ่งเป็นเมนูอาหารเด็ดของอำเภอซาบ้าย้อยจากทุกๆชุมชนนะครับมารวมตัวกันมากกว่า50ร้านครับมีร้านกาแฟจากชุมพรระนองสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชยะลาปัตตานีนราธิวาสมารวมตัวกันหมดเลยครับซึ่งตรงนี้เป็นแหล่งรวมของบรรดาคอกาแฟทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะมาซาบ้าย้อยเพราะว่าการเดินทางจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาซาบ้าย้อยนี่ใช้เวลาไม่นานครับ
6: ก็
9: จะเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่สำคัญก็คือเรามีอินฟลูเอนเซอร์ด้านกาแฟที่ทุกคนรู้จักกันทั่วประเทศคือพี่ก้องวันเล่นะครับก็จะมาอยู่ในงานตั้งแต่วันนี้เลยครับตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่20นะครับเพราะว่าพี่ก้องเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับผมแล้วก็เราทำกาแฟด้วยกันมานานแล้วครับผม
6: ค่ะโอ้มีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็มีอินฟูชื่อดังไปด้วยนะคะ
9: ใช่ครับใช่ครับ
7: ในส่วนของทางภาครัฐครับมีการสนับสนุนจากหน่วยงานไหนบ้างครับสำหรับการจัดกิจกรรมนี้ครับ
9: ครับกิจกรรมนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณทุกๆภาคส่วนเลยครับเริ่มมาตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับที่ดูแลเราในเรื่องของโครงสร้างต่างๆเรื่องเต็นท์เรื่องไฟเรื่องโต๊ะเก้าอี้พวกนี้นะครับที่ดูแลนะครับแล้วเราก็จะมีหน่วยงานภาครัฐเช่นสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาสำนักงานเกษตรอำเภอซาบ้าย้อยนะครับศูนย์เรียนรู้กาแฟโรบัสต้าภาคใต้ภายใต้การบริหารจัดการของคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับหน่วยงานปปท.จากกรุงเทพมหานครกระทรวงอว.นะครับกรมน.นะครับแล้วก็ท้องถิ่นท้องที่นะครับที่มาช่วยดูแลตัวอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆนะครับทุกภาคส่วนที่สำคัญที่สุดครับที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือว่าเราปลุกให้คนในชุมชนเนี่ยรู้สึกว่าต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีทุกคนมาเตรียมสถานที่กันตั้งแต่เมื่อวานครับมาช่วยกันยกเต็นท์มาช่วยกันตัดไม้ไผ่มาช่วยกันทำอะไรเป็นลักษณะที่เป็นวินเทจเป็นลักษณะแคมปิ้งนะครับซึ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นมาจากความต้องการของคนในชุมชนแล้วก็ตั้งใจทำเพื่อชุมชนของตัวเองครับผม
6: ค่ะโหเรียกได้ว่าร่วมแรงร่วมใจนอกจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆแล้วชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
9: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่างานนี้ไม่มีออร์แกไนเซอร์ครับเราจัดกันเอง
6: อ๋อนะคะถือว่าสุดยอดเลยนะเป็นเห็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะแล้วถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่ค่ะสนใจอยากจะติดตามหรือว่าอยากจะไปเยี่ยมชมอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะ
9: ครับช่องทางแรกก็คือเพจ Facebook ของตัวซาบ้าย้อย Coffee Festival นะครับ
6: ค่ะ
9: คีย์ตัวนี้ซาบ้าย้อย Coffee Festival ก็จะเจอครับเราจะมีอัปเดตกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีการไลฟ์สดในช่วงกิจกรรมสำคัญทั้งหลายครับแล้วก็สามารถติดตามผลการแข่งขันอัปเดตภาพถ่ายสวยๆดูว่าร้านค้าอะไรบ้างที่มาร่วมงานสามารถอัปเดตได้ตลอดรวมถึงสามารถที่จะโทรตรงมาที่เบอร์ของผมได้เลยครับ081 543 2955ครับ
7: ครับ
6: 955นะคะ
7: ครับ ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองในมุมมองในเรื่องของความรุนแรงแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราม
10: ี
7: ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนและก็เรียกว่ากาแฟดีๆนะครับที่เป็นต้นกำเนิดของกาแฟประเทศไทยเลยก็ว่าได
6: ้ค่ะพูดถึงความโดดเด่นของกาแฟโรบัสต้าซาบ้าย้อยหน่อยได้ไหมคะโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะ
9: ครับเหมือนที่ผมเรียนไปเมื่อกี้แล้วว่าซาบ้าย้อยนี่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเทือกเขาสันกลาคีรีนะครับ ตัวความอุดมสมบูรณ์เนี่ยของพื้นดินเนี่ยเขาจะมีกรดฮิวมิกหรือฮิวมัสค่อนข้างจะเยอะครับพอเยอะปั๊บเนี่ยมันสอดคล้องกับการอยู่ในหุบเขาเนี่ยอุณหภูมิไม่ได้สูงมากพออุณหภูมิไม่สูงมากมันจะทำให้ตัวกาแฟของเราเนี่ยสุกช้าๆพอสุกช้ากาแฟก็เลยมีความหวานสะสมที่นานครับแล้วที่สำคัญก็คือว่ากาแฟของซาบ้าย้อยเนี่ยเราอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่เราเรียกว่าดินดีน้ำดีอากาศดีสายพันธุ์ดีกาแฟก็เลยมีคุณภาพดีครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นมรดกทางรสชาติของคนซาบ้าย้อยเป็นความโชคดีของคนสงขลาเป็นความโชคดีของคนซาบ้าย้อยที่มีกาแฟดีๆได้ทานได้ส่งต่อวันนี้กาแฟของเราเนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะในประเทศเราเริ่มมีตลาดส่งออกเช่นปีนังเช่นมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ที่เราส่งออกแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถขยายพื้นที่ปลูกได้มากขึ้นเนี่ยผมเชื่อแน่ว่ากาแฟโรบัสต้าซาบ้าย้อยจะส่งได้ตลาดมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือเราสามารถช่วยพลิกชีวิตของคนในพื้นที่จากเดิมที่มีความหวังเดียวกับยางพาราเนี่ยวันนี้กาแฟจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้เขาชีวิตเขาดีขึ้นเขาสามารถที่จะเก็บผลผลิตหลักเขาสามารถที่เก็บดอกกาแฟเก็บใบกาแฟมาขายกับกลุ่มแล้วสร้างรายได้กับครอบครัวให้อยู่ได้ในระหว่างรอผลผลิตหลักอย่างเมล็ดกาแฟได้อย่างสบายๆเลยครับ
6: ค่ะอีกอันนึงก็คือจะผลักดันกาแฟซาบ้าย้อยเข้าสู่สินค้า GI ด้วย
9: ถูกต้องครับตรงนี้เป็นนโยบายหลักของอำเภอซาบ้าย้อยและก็จังหวัดสงขลารวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยครับเพราะว่าวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กาแฟโรบัสต้าซาบ้าย้อยเนี่ยขึ้นทะเบียนจด GI นะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการทำหนังสือส่งถึงจังหวัดเพื่อสร้างเป็นพื้นอัตลักษณ์แล้วก็ยืดจงมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็คิดว่าปีหน้าเราคงมีข่าวดีครับ
7: ครับพูดถึงในเรื่องของกาแฟซาบ้าย้อยยอดขายไปยังไงบ้างครับการขายราคาเนี่ยมีราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี
9: ้ครับตอนนี้ด้วยความที่พื้นปริมาณของเรายังมีไม่เยอะนะครับเราแต่เราเน้นกาแฟคุณภาพกาแฟเกรดพรีเมียมนะครับเราขายกันอยู่ที่ประมาณกิโลละ610บาทนะครับแต่ถ้าเป็นไฟโรบัสต้าซึ่งมีคะแนนชิมประเมินมากกว่าตัวพรีเมียมเป็น82เนี่ยพรีเมียมเนี่ยคะแนนชิมประเมินอยู่ที่80แต่พอเป็นไฟโรบัสต้าคะแนนชิมประเมินอยู่ที่82เนี่ยตัวนั้นเราจะทำเป็นนิดโปรดักต์ก็คือเราจะขาย122กิโลแรกที่คุณภาพดีที่สุดนะครับเราสามารถทำราคาได้ถึงกิโลละ 2,500 บาทนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรเลยครับ
7: ครับ
6: ค่ะเอาละค่ะก็ช่วงท้ายนี้นะคะอยากให้คุณวุฒิชัยค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านร่วมงานเทศกาลกาแฟโรบัสต้าซาบ้าย้อยครั้งที่2หน่อยค่ะ
9: ครับผมเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมงานเทศกาลกาแฟโรบัสต้าซาบ้าย้อยนะครับพวกเราตั้งใจจัดเป็นอย่างมากนะครับเราไม่ได้จัดเพื่อใครคนหนึ่งครับแต่เราจัดเพื่อคนในชุมชนอำเภอซาบ้าย้อยจังหวัดสงขลาและเป็นการจัดเพื่อส่งเสียงดังให้กับคนไทยทั้งประเทศได้มีโอกาสรู้ว่าวันนี้ซาบ้าย้อยเราก็ยังอยู่ในประเทศไทยวันนี้ซาบ้าย้อยเราก็ยังมีของดีๆและวันนี้ซาบ้าย้อยเราเป็นพื้นที่ที่น่าเที่ยวน่าอยู่น่าชมน่าชิมนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ความรุนแรงอีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรายการที่มีโอกาสให้ผมได้นำเสนอส่งเสียงดังๆไปยังคนไทยทั่วประเทศได้รู้จักซาบ้าย้อยมากขึ้นครับ
6: ค่ะยินดีเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอื่นๆอะไรอีกครั้งหน้าเรียนเชิญเลยนะคะ
9: ครับขอบพระคุณมากๆครับ
6: ค่ะวันนี้รายการหมุนตามวันค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณวุฒิชัยพิชัยยุทธค่ะที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟอำเภอซาบ้าย้อยนะคะแล้วก็เป็นนักพัฒนากาแฟด้วยขอบพระคุณมากที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะ
7: ขอบคุณครับ
9: ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: กาแฟซาบ้าย้อยนะคะหลายท่านคงเคยได้มีโอกาสได้ชิมแหละหลายท่านก็ยังไม่มีโอกาสต้องลองนะคอกาแฟ
7: ผมไปกินเป็นแบบเหมือนข้าวคั่วเสร็จอะแล้วผมไปเอาเม็ดกาแฟมาทานเลย
6: เป็นไงบ้าง
7: กลิ่นกาแฟแบบหอมกลุ่นมาก
6: ถูกใจคอกาแฟแน่นอนนะฝากด้วยนะคะงานจะมีขึ้น15ถึง17นะคะที่ สบายย้อยไปกันได้ใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแวะร่วมงานกันได้เลย
7: ไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เลยนะครับครั้งนี้จะจัดอยู่ในพื้นที่เพราะว่าจริงๆแล้วสบายย้อยเนี่ยไม่ใช่อำเภอที่น่ากลัวแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับแต่ว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้มีในเรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยเนี่ยมีเรื่องที่รัดกุมแล้วก็ป้องกันจากทางเจ้าที่อย่างดีแน่นอนนะครับ
6: ค่ะช่วงท้ายนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการหมุนตามวันขอบคุณทุกคอมเมนต์คุณชนิการนะคะแล้วก็มีพี่จิราภาพี่ภัทรพรคุณประพัฒน์มาแล้วนะคะมีพระรุ่งด้วยแล้วก็มีหลายท่านนะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะวันนี้นะคะรายการหมุนตามวันหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเจอกับพวกเราสลับสับเปลี่ยนกันมาอัปเดตข่าวรอบวันให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
7: คุณพงษ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
10: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
11: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ7จังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเน้นย้ำการสื่อสารเร็วถูกต้องและเข้าถึง
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเกี่ยวข้องจาก7จังหวัดได้แก่นครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีหน้าสารกลางจังหวัดนครพนมเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และข้อจำกัดในพื้นที่ไปวางแนวทางสนับสนุนการทำงานอย่างตรงจุดและบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักรู้ก่อนเตรียมก่อนช่วยทันทีพร้อมกำชับเรื่องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในภาวะวิกฤตต้องเร็วถูกต้องและเข้าถึงในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวลือโดยเฉพาะระบบประปาต้องแจ้งสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วและเน้นย้ำว่าน้ำลดงานต้องจบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ฟื้นฟูเพื่อคืนสภาพความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนต่อไปชนันธิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและภัยแล้ง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์บริเวณประตูระบายน้ำคลองอัฐสิทธิ์ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อเปิดใช้งานประตูระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเชิงรุกโดยมุ่งแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั้งการป้องกันน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าแล้งการป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักจำเป็นต้องมีน้ำต้นทุนที่เพียงพอ และระบบควบคุมการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพดังนั้นการบริหารจัดการน้ำต้องดูแลทั้งช่วงน้ำมากและช่วงน้ำแล้งต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
10: นายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดพฤติกรรมเรียนแบบมีการส่งข้อความข่มขู่ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายแห่งว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีออกประกาศให้สถานศึกษาทั้งโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงกลาโหมและในกลุ่มของกระทรวงอว.มีเอกสารกำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยประสานงานทุกช่องทางเพื่อสื่อสารเรื่องนี้อย่างชัดเจนขณะที่หน่วยงานด้านการศึกษาจะดูแลบุคลากรที่อยู่ภายในสถานศึกษาโดยได้กำชับให้นักเรียนครูและบุคลากรดูแลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดสำหรับมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาช่วงนี้จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับพิจารณามาตรการที่เหมาะสมสำหรับการดูแลความปลอดภัยในระยะต่อไปอริณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือรายการ92.5อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะครับพบกับผมตะวันขีวิจิตครับก็ติดต่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะประสานงานกับรายการของเราได้นะครับในหลายๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์022769717 022769721แล้วก็0817159551-3นะครับเราสามารถที่จะติดตามชมติดตามฟังรายการของเราได้หลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับหลายท่านหลายคนชอบที่จะชมผ่านทาง Facebook Live ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์มาแล้วนะครับนะฮะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับก็กดหัวจงหัวใจมาได้เลยนะฮะแล้วก็รวมถึงจะฝากคำถามขอคำแนะนำปรึกษาต่างๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับช่องทางหลักของเราอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทางคลื่นวิทยุ FM 92.5 MHz นะครับในระบบ AM ก็เป็น891 kHz นะครับรวมถึงเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางนะทางโซเชียลนั่นก็คือ YouTube ด้วยนะครับก็เข้าไปที่ Channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับรายการของเราครับสามารถที่จะส่งเป็นจดหมายเป็นไปรษณียบัตรมาได้นะครับก็ติดต่อหรือว่าจ่าหน้าซองมานะครับที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราสามารถที่จะใช้ในการติดต่อกันนะครับบางคนบอกว่าชอบเขียนมากกว่าชอบพูดนะฮะก็ใช้ได้นะครับโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้านะครับคุณตาคุณยายที่อยากที่จะเขียนมากกว่านะครับเชิญได้เลยนะครับตอนนี้เราก็มีทีมงานหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจิรพรแว่นประชาคุณณพชาอภิชาภัทรวิทย์แล้วก็คุณสุวิทย์สมวิทย์นะครับก็ได้มาอยู่ดูแลท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านร่วมกับผมด้วยนะครับมีอะไรสามารถที่จะกริ๊กกรั้งมาได้นะครับขอย้ำอีกทีนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ครับ022769717แล้วก็022769721ย้ำ2หมายเลขนี้นะครับใช้หมายเลข2หมายเลขนี้เฉพาะช่วงนะฮะช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นคุณจิรพรคุณณพัชชาคุณสุวิทย์เนี่ยนะครับก็ยังมีท่านผู้ฟังอีกหลายท่านอีกหลายคนนะครับที่ได้ติดต่อหรือว่าใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะนะครับได้คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวมีการขอคำแนะนำปรึกษาอะไรเดี๋ยวเราผมจะดึงขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกันหน้าใหม่ได้นะครับเอาล่ะนะครับเราไปที่สายแรกเลยนะครับสายแรกในวันนี้จะเป็นคุณตาอำนาจนะครับสวัสดีครับคุณตาครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณตาอำนาจอยู่ที่จังหวัดอะไรฮะเนี่ย
2: ตอนนี้ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วลูกเอามาจากแม่กลอง
1: โอ้จากแม่กลองเลยนะฮะอายุเท่าไหร่ละ
2: 75ครับ
1: 75นะครับอ้าวผมเรียกคุณลุงดีกว่าเป็นอยู่ใกล้ๆกับคุณพ่อผมเลยนะนะฮะตอนนี้เห็นว่าก่อนหน้านี้ต้องการหางานทำเนาะใช่ไหมฮะได้โทรศัพท์เข้ามาประสานงานหรือพูดคุยกับทางรายการของเราตอนนี้ได้งานทำหรือยังครับคุณตาครับ
2: ได้แล้วครับ
1: เป็นงานอะไรเอ่ย
2: เขาให้ไปเป็นรปภ.ที่วอลลาวิลสุวินทวงศ์38
1: โอ้นะฮะเป็นยัง
2: ยัง ยังไม่ประจำแบบใครขาดก็ไปเสียบ
1: ครับ
2: ใครขาดก็ไปเสียบ
1: ครับ
2: รายได้ก็วันละ500
1: อืมก็หมายถึงว่าตอนนี้ยังเป็นพนักงานชั่วคราวเขาอยู่ล่ะใช่ไหมฮะหมุนเวียนไปใครที่ไม่สามารถไปทำงานได้เดี๋ยวคุณรวมได้ก็ไปเลยนะฮะ
2: แล้วก็จะมาเรียก
1: นะครับแล้วตอนนี้ไปได้สักกี่ครั้งละ
2: เพิ่งเรียกมาได้2ครั้งครับพรุ่งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเขาเรียกแล้ว
1: ครับส่วนใหญ่ไปในกะไหน
2: หกโมงเช้าออกหกโมงเย็น
1: หกโมงเช้าออกหกโมงเย็น12ชั่วโมง
2: ครับ
1: อืมเป็นไงไหวไหมพอไหวไหมครับ
2: ไหวครับไหว
1: โอ้โหนี่อายุคุณลุงนี่75ปียังแข็งแรงอยู่นะ
2: ครับคร
1: ับ ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรมาก่อนนะครับ
2: ผมขายอาหารตามสั่งอยู่ที่แม่กอง
1: อืม
2: ครับแล้วลูกเขาก็ไปรับให้กลับมา
1: ครับ
2: มาอยู่กับเขา
1: ครับ
2: ทำร้านอาหารแต่ผมสุดท้ายไม่ได้ทำเขาไม่ทำเฉยๆผมก็แล้วตังเขาก็ไม่ได้ให้
1: ครับ
2: โทรไปขอก็ไม่ได
1: ้
2: ทำไงดีก็ไปขอข้าววัดกินขอข้าววัดทิพาวาส
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: พระคุณก็ให้ให้เขาเมตตาแล้วก็ช่วยงานในวัดก็เก็บล้างเก็บกวาดทำอะไรครับท่านก็ให้ข้าว
1: สุดท้ายนี่ก็ได้งานแล้วนะครับหลังจากที่หรือว่าทางจัดหางานในพื้นที่5ถนนศรีหบุรานุกิจเนี่ยนะครับที่ได้แนะนำการสมัครงานให้ตอนนี้ก็ได้เป็นรปภ.ในหมู่บ้านนะครับอยู่แถวๆย่านสุวินทวงศ์นะฮะ
2: ครับ
1: อืมแหม
2: หนองจอกสุวินทวงศ์อ
1: ยู่หนองจอกนะแหมแบบนี้ต้องขอชื่นชมคุณลุงละว่ายังไงเราก็สู้ชีวิตต่อเนาะใช่มั้ยฮะไม่ได้แบบโอ้แค่ไปขอใครแต่เรายังมีเรี่ยวมีแรงพอที่จะทำงานได้รปภ.ก็อีกหนึ่งอาชีพละที่เราสามารถทำได้เนาะ
2: ครับ
1: นะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณลุงครับ
2: ครับขอบคุณคร
1: ับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับไปอีกหนึ่งท่านนะฮะตอนนี้เราก็จะไปติดตามความคืบหน้าอีกหนึ่งกรณีหลังจากที่แจ้งมาตั้งแต่นู่นเลยเมื่อประมาณปลายเดือนเมษายนนะครับคุณป้าบุญทันครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณป้าบุญทันครับ
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: แหมเสียงสดใสมาเลยนะฮะก่อนหน้านั้นนะได้ประสานงานเรามาเห็นบอกว่าไม่มีน้ำทำการเกษตรเลยใช่ไหม
3: จ้า
1: โอ้ยนะฮะนานแล้วใช่ไหมตอนนั้นตั้งแต่เมษาช่วงหน้าแล้งเลยสิใช่ไหมครับ
3: จ้า
1: ครับบ้านของป้าตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดอะไรนะ
3: อยู่จังหวัดสิงห์จ้า
1: สิงห์บุรีอุ้ยสิงห์บุรีจริงๆน้ำท่าเขาอุดมสมบูรณ์เน
3: า
1: ะ
3: แต่ตอนนี้สมบูรณ์แล้วละ
1: ตอนนี้สมบูรณ์แล้วแต่ตอนนั้นมันแห้งเหรอฮะ
3: จ้า
1: โอ้นะอยู่ที่อินบุรีสิงห์บุรีนะครับคูน้ำไม่ไหลมาเลยปกติมันมีน้ำมาเป็นประจำใช่ไหมครับ
3: จ้า
1: แล้วเขาบอกไหมทำไมถึงมันมาถึงบ้านคุณป้าไม่ได้อะน้ำอ่ะ
3: ก็มันติดอยู่ตรงเขาว่าติดตรงร้านก๋วยเตี๋ยว
1: อ่ะทำไมอ่ะเขาไปกั้นน้ำไว้หรอหรือไง
3: มันเขินคืน
1: อ๋อมันมีเหมือนเป็นมีอะไรไปกั้นไว้อย่างนี้ใช่ไหม
3: จ้า
1: อ๋อมันก็เลยน้ำก็มาไม่ถึงน้ำมาไม่ถึงเราแต่ว่าตอนนี้น้ำมาได้สักระยะหนึ่งแล้วหรือเปล่าครับตั้งแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ย
3: จ้า
1: ตอนนี้ทำอะไรได้บ้างหรือยัง
3: ทำได้แล้วจ
1: ้
3: า
1: ที่บ้านทำอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างครับ
3: ทำข้าวอย่างเดียวจ
1: ้
3: า
1: อ๋อปลูกข้าวอย่างเดียวนะเอปีนี้เขาให้ปลูกกี่ครั้งอะทางจังหวัดเขาบอกไหมทางอำเภอเขาบอกไหมเอ้ยปีนี้คุณป้าปลูกได้แค่นาปีหน้านาปรังจะปลูกได้ไหมเขาบอกไหม
3: บอกแล้วไม่ให้ทำ
1: เพราะไม่ให้ทำอะไรนาปรังเหรอครับ
3: นาปรังอ่ะ
1: โอ้เพราะว่าอะไรเขาให้เหตุผลไหมฮะ
3: น้ำจะน้อย
1: จริงๆคุณป้านะฮะผมคุยกับเจ้าหน้าที่โอ้ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกปีนี้น้ำจะน้อยเพราะว่าปี2570เนี่ยมันเข้าสู่ภาวะแล้งช่วงต้นปีดังนั้นเราต้องกักเก็บน้ำไว้ในระยะหนึ่งแต่ว่าขอเลยในพื้นที่ข้าวนาปรังบางพื้นที่เนี่ยเขาจะของดก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวมันก็กลับไปเหมือนเดิมได้อีกนะคุณป้าเน
3: า
1: ะนะนะฮะนะครับตอนนี้น้ำมาแล้วได้ทำการเกษตรได้แล้วนะครับแล้วก็ทำนงทำนาได้แล้วเนาะเนาะโอเคขอบคุณคุณป้ามากนะครับที่มาคืบหน้ากันเนาะสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: สวัสดีครับคุณป้าบุญทันนะฮะก็ได้ฝากทางทีมงานของเราได้ประสานงานไปนะครับก็พบเจอว่ามันมีเขาเรียกว่าคูน้ำมันตื้นเขินอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กลายเป็นฝายเลยมันไม่สามารถที่จะดันน้ำมาถึงบ้านของคุณป้าได้อยู่ที่หมู่10ฮะตำบลน้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเอาละครับไปเพิ่มเติมกันอีกหนึ่งกรณีนะฮะกับคุณป้านะครับคุณป้าเมืองใหม่ฮะสวัสดีครับ
4: จ้าสวัสดีจ้า
1: ครับคุณป้าเมืองใหม่มีอะไรเอ่ยนะเรื่องอะไรเรื่องอะไรปัญหาเดือดร้อนเรื่องอะไร
4: เรื่องน้ำจ้า
1: เรื่องน้ำโอ้ช่วงนี้หน้าฝนยังไม่มีน้ำเลยเหรอฮะคุณป้าอยู่ที่จังหวัดอะไรฮะ
4: ลพบุรีจ้า
1: ลพบุรีอำเภออ
4: ำเภอสะโบดจ
1: ้ะตำบลนิยมชัยใช่ไหมครับนะฮะปกติน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตรเนี่ยเป็นน้ำจากไหนฮะ
4: น้ำจากเป็นเขื่อนเล็กๆจ้ะอยู่เหนือหมู่บ้านแต่พอหมดฝนประมาณมกรากุมภาแล้วก็เริ่มไม่มีน้ำแล้วจ้ะน้ำตื้นเขินมันเป็นคือมันตื้นเขินก็คือน้ำมันกักเก็บน้ำได้ไม่เยอะก็ขาดแคลนนะจ๊ะ
1: อ๋อน้ำมันไม่ลงมาที่ฝายหรือว่าที่เขื่อนตัวนี้ใช่ไหมมันก็เลยไม่มีน้ำที่จะไปแจกจ่ายให้กับคุณป้าแล้วก็คนรอบข้างได้ใช้ในการทำการเกษตรใช่ไหมครับ
4: จ้ะก็เลยขอเป็นบ่อบาดาลโซลาร์เซลล์อะไรประมาณนั้นนะจ๊ะ
1: อืมเอ๊ะจริงๆตอนนี้ช่วงนี้ฝนมันก็มาหรือก็ตกเกือบทุกวันอยู่แล้วตอนนี้น้ำมันก็ยังเติมมาไม่ได้เหรอครับคุณป้า
4: ไม่จ้ะของฉันเนี่ยมันคือมันอยู่ที่สูงไม่สามารถที่จะใช้น้ำจากเขื่อนตัวนี้ได้เลยจ้ะเพราะว่ามันอยู่ที่สูงกว่าเขื่อนจ้ะ
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะดังนั้นแม้ว่าจะมีฝนตกมามันก็เติมด้านน้ำได้นิดหน่อยเท่านั้นเองใช่ไหมฮะมันไม่ได้ตกมาโอ้โหแล้วก็ลงมาอยู่ในอ่างเก็บน้ำหรือว่าตรงเขื่อนที่เรามีอยู่เพราะว่าที่เราเป็นที่สูงพอมันตกลงมามันก็ไหลลงไปที่อื่นหมดเลย
4: จ้ะ
1: นะฮะแล้วจริงๆแล้วตรงจุดที่คุณป้าอยู่นะครับหมู่บ้านที่คุณป้าอยู่นะมีสักกี่บ้านได้ที่เขาเนี่ยขาดแคลนน้ำเหมือนคุณป้าเนี่ย
4: มันก็เยอะจ้ะเยอะ
1: เป็นร้อยไหม
4: เกือบทั้งหมู่บ้านนะจ้ะพูดจริงๆก็คือหน้าแรงเนี่ยคือพวกตอพวกอ้อยพวกอะไรเนี่ยคือจะเขาจะใช้ลาดตออ้อยเขาเรียกลาดตออ้อยเนาะจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวสองครั้ง
1: อ
4: ันนี้ก็น้ำในเขื่อนก็หมดแล้วแต่ฉันน่ะไม่มีสิทธิ์ได้เลยเพราะว่าของฉันน่ะอยู่สูง
1: สูงกว่าเขาสูงกว่าคนอื่นเขาเลย
4: จ้ะ
1: แล้วทุกปีหรือก่อนหน้านี้ที่เจอภาวะแล้งแบบเนี้ยนะครับมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเข้าไปช่วยเหลือคุณป้าบ้างไหม
4: ไม่เคยจ้ะเพราะดิฉันไม่ได้แจ้งอะจ้ะก็เลยมาทราบข่าวว่าเออเขามีบอดบาดาลโซลาร์เซลล์ของกรมทรัพย์อะไรก็เลยถามดูก็เลยอยากก็ปรึกษาคุณปุ๊กไว้ค่ะ
1: ครับ
4: มีช่องทางไหนพอจะดำเนินการคือเข้าไปถึงในด้านการน้ำบ่อน้ำบาดาล
1: ที่โซลาร์เซลล์เรารู้ว่ามีข้อมูลมาว่าเอ้ยเราพอที่จะขอบ่อบาดาลได้ใช่ไหมนะฮะว่ายังไงดีนี่คุณปุ๊กเองรวมถึงทีมงานของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเองได้ติดต่อไปแล้วนะทางสำนักงานกรมทรัพยากรของจังหวัดลพบุรีนะครับก็ได้ให้ข้อมูลมานะครับบอกว่าถ้าตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงที่คุณป้าอยู่เนี่ยเห็นบอกว่ามีเป็นร้อยครัวเรือนเลยไหมครับ
4: จ้า
1: ใช่ไหมแล้วพื้นที่ล่ะพื้นที่มีสักกี่ไร่ได้ที่เขาทำการเกษตรเกิน60ไร่ไหม
4: เกินจ้ะ
1: เกินแน่นอนนี่ก็เข้าเงื่อนไขเขาเลยเขาบอกว่าติดต่อที่สำนักกรมทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีเลยนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็รวบรวมรายชื่อชาวบ้านนะครับที่เป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่รวมนะครับรวมทั้งหมดเลยนะพวกเราพี่น้องเกษตรกรเนี่ย60ไร่ไปขอได้เลยไปขอได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบพื้นที่ว่าเอ๊ะตรงนั้นจะขุดเจาะบ่อบาดาลได้หรือเปล่าหรือต้องไปหาพื้นที่ที่มันมีเขาเรียกว่าสายน้ำเขาเรียกว่าทางน้ำใต้ดินน่ะนะแล้วก็จะไปเจาะได้นะครับตอนนี้นะครับทางรายการของเรานะนะครับทีมงานของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนของเราเนี่ยนะครับได้ประสานไปทางนายกอบต.นิยมชัยแล้วนะครับคุณชุมเมธมหาโยธีเห็นบอกว่าได้เข้ามาช่วยดำเนินการรวบรวมเอกสารและนะครับเจ้าหน้าที่ได้มาหาคุณป้าบ้างหรือยัง
4: มาแล้วจ้
1: า
4: แต่ดิฉันน่ะยังไม่พร้อมเพราะว่าทางสอบตอนแรกเป็นที่สบกใช่ไหมจ้า
1: อืมครับ
4: ทีนี้ทางสบกประกาศให้ทำโฉนดจ้ะ
1: อืม
4: ทำโฉนดทีนี้เลยดิฉันก็โทรไปทางกรมทรัพย์ก็บอกว่าขอให้ได้ใบโฉนดมาก่อนแล้วก็จะได้ถ่ายเอกสารไปยื่นเอ

0: แต่ก็คือต้องรอจ้ะ
1: ต้องรอนิดนึงอ่ะแต่ยังไงก็ตามก็มีความคืบหน้าแล้วเนาะนะฮะเพราะว่าทาง
0: ช่วยเหลืออยู่จ้ะส่งเจ้าหน้าที่มาติดต่อช่วยเหลือก็บอกดิฉันก็โทรไปบอกว่าถ้าฉันพร้อมเมื่อไรฉันจะติดต่อท่านนายกจ้ะให้มาช่วย
1: ฟังอย่างนี้พอจะอุ่นใจบ้างไหมคุณป้า
0: จ้ะอุ่นใจจ้ะท่านนายกก็เข้ามาดูแลแล้ว
1: นะเนาะเขาต้องดูแลพวกเราแหละเนาะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่ตำบลนิยมชัยอ๋อใช่ไหมนิยมชัยเนี่ยต้องดูแลประชาชนที่อยู่ในตำบลนี้ล่ะนะครับเข้ามาดูแลแล้วให้ลูกน้องเข้ามาช่วยตรวจสอบแล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวรอการออกโฉนดอีกนิดหน่อยนะก็จะดำเนินการได้ตามเงื่อนไขของทางสำนักทรัพยากรธรณีน้ำนะครับที่ลพบุรีเนาะนะฮะนะครับเรียบร้อยถ้ายังไงเดี๋ยวมีความคืบหน้ากริ้งกลางมาบอกทีมงานกันหน่อยนะว่าออกโฉนดได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เข้ามาขุดเจาะบ่อบาดาลให้อ่ะนะครับ
0: จ้า
1: โอเคขอบคุณมากครับคุณป้าครับ
0: ขอบคุณมากจ้า
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นนะจริงๆแล้วผมก็มีความสงสัยในเบื้องต้นว่าเอ๊ะตอนแรกเนี่ยนะครับทำไมหลายพื้นที่ยังคงมีปัญหาเรื่องน้ำเรื่องท่ากันอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนไงนะครับปัญหาภัยแล้งมันน่าจะหมดไปได้แล้วแต่ก็เข้าใจนะกรณีเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะคุณป้าเมืองใหม่เองก็หนึ่งกรณีคุณป้าบุญทันเองก็อีกหนึ่งกรณีคุณป้าบุญทันบอกว่าอยู่ที่สูงใช่ไหมอ่ะแล้วก็ไอ้ตรงน้ำเนี่ยที่มันจะไหลมาผ่านคูน้ำของกรมชลประทานเนี่ยมันก็เกิดตื้นเขินนะครับกลายเป็นมีคันดินมาติดไว้ไม่ให้น้ำมาถึงปลายน้ำได้นะครับปลายทางได้มันก็มีปัญหานะครับตอนนี้ก็ได้น้ำมาทำการเกษตรแล้วส่วนคุณป้าเมืองใหม่บอกที่เขาก็อยู่ที่สูงเหมือนกันนะฮะน้ำที่เคยมาจากแหล่งน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำที่จะไหลมามันไหลมาไม่ได้เพราะมันสูงกว่านะครับดังนั้นก็เลยต้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของอบต.เนี่ยนะครับได้มาสำรวจหน่อยแล้วก็เพื่อที่จะทำบ่อบาดาลใหม่นะครับเพื่อที่จะดึงน้ำขึ้นมาเพื่อทำการเกษตรต่อไปตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นน้ำเห็นเนื้อกันละนะครับเพราะว่าทางอบต.เองได้มาตรวจสอบแล้วนะครับได้รอการออกโฉนดก่อนตอนนี้สปก.ยังเป็นที่ของสปก.อยู่นะครับตอนนี้ก็ทำกินกันได้ผมเชื่อว่าคงจะเป็น10ปีแล้วนะครับกว่าที่จะได้เป็นโฉนดเนี่ยนะครับอ่ะนะครับกรณีอย่างเนี้ยนะครับใครมีปัญหานะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เร่งกลางมาบอกกับทีมงานของเราได้นะครับไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์หมายเลขอะไรแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่รายการออกอากาศอยู่นะครับอย่างที่ผมย้ำไปนะครับ022769717นะครับแล้วก็022769721นะครับในช่วงเวลาที่รายการออกอากาศเท่านั้นนะครับอย่าไปโทรในช่วงเวลาอื่นนะครับเดี๋ยวจะไม่มีคนรับสายนะครับเดี๋ยวจะไม่มีคนรับสายก็ฝากกันไว้นะครับแล้วก็ใครที่ติดตามชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับสามารถที่จะทักทายเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผ่านทางนะครับ Facebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์ขึ้นแล้วนะครับใครมีปัญหาอะไรอยากให้เราได้ช่วยเหลือนะครับก็คอมเมนต์ขอคำแนะนำขอคำปรึกษามาได้นะครับจะโทรศัพท์มาได้เลยมันก็จะตรงมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ฝากกันไว้ณตรงนี้ละกันนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าใครมีปัญหาอะไรอยากให้เราได้ช่วยเหลือช่วยบรรเทาทุกข์เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับพักสักครู่ครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษา

0: ความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
9: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนในช่วงที่สองนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมถึงทาง Facebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงทาง YouTube ด้วยนะครับตอนนี้หากว่าใครมีปัญหาอยากให้ทางรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับได้ช่วยเหลือนะครับขอคำแนะนำปรึกษาเรื่องอะไรนะครับมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมีกรณีหนึ่งครับคุณตาสมใจแสงสว่างนะครับจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกันตนมาตรา40ของประกันสังคมเนาะนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าคุณตาสมใจฟังอยู่ในขณะนี้นะครับรบกวนโทรกลับมาที่รายการของเราอีกนิดนึงนะฮะรู้สึกว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราจะผิดไปนิดนึงนะฮะคุณป้าคุณตาโทรมาสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็หากว่าใครมีปัญหาอื่นๆใดๆสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับมีหลายท่านหลายคนนะครับทักทายเข้ามาทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณนัชนันสาธรคุณดาวอรุณกมลนะครับคุณรจนาบุรณกิตตินะครับพระรุ่งคติยะอังกุลกุลนะฮะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังอยู่แล้วก็ได้ทักทายผ่านเข้ามาทางเพจของเรานะครับเอาละคุณตาสมใจมาแล้วสวัสดีครับคุณตาสมใจครับ
10: สวัสดีครับ
9: ครับผมคุณตาสมใจมีปัญหาเรื่องอะไรนะไหนลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิ
10: ตอนเข้าทีแรกอ่ะบ้านเลขที่322
9: ครับผิด
10: แล้วปัจจุบันตอนเนี้ยบ้านเลขที่12หมู่17ตำบลบ่อหลังวิเชียรเพชรบูรณ์เหมือนกันแล้วก็ไอ้ย้ายไม่ระบุผู้รับ
9: อ๋อก็คือว่าตอนนี้ นะฮะคุณยายที่คุณยายในชื่อคุณยายอะไรนะ
10: อัมพร
9: คุณยายอัมพรนะคุณยายอัมพรแสงสว่างนะครับเป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมใช่ไหมครับ
10: ครับ
9: นะทำมาตราอะไรไว
10: ้อะไรครับ
9: มาตราทำมาตราอะไรไว้ฮะ
10: หมอ40
9: นะหมอ40นะนะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านก่อนหน้านี้ใช้อีกที่หนึ่งตอนนี้ใช้อีกที่หนึ่งใช่ไหมครับ
10: ครับ
9: แล้วก็ยังไม่ได้เรียกนะระบุผู้รับผลประโยชน์ด้วย
10: ครับ
9: จะต้องทำยังไงต่อไปถูกต้องไหม
10: ครับ
9: เอาละต้องสอบถามท่านนี้เลยครับคุณวนิดากองแก้วครับรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวนิดาครับ
11: สวัสดีค่ะ
9: โอ้นี่ฮะคุณตาสมใจนะครับจะปรึกษาแทนภรรยานะครับคุณอัมพรแสงสว่างอายุ65ปีแล้วนะครับตอนนี้ยังเป็นผู้ประกันตนในมาตรา40อยู่นะครับทะเบียนบ้านเปลี่ยนไปครับจะต้องทำยังไงแล้วก็ยังไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ด้วยจะต้องทำยังไงดีฮะ
11: อ๋อค่ะทีนี้ในเรื่องเอาประเด็นแรกก่อนนะในเรื่องของการแจ้งที่อยู่เนาะม
9: ัน
11: จะมีแบบฟอร์มนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะก็แจ้งเปลี่ยนแปลงได้นะคะที
9: ่
11: สำนักงานประกันสังคม
9: สำนักงานประกันสังคมได้เลย
11: จะมีแบบฟอร์มให้กรอกใช่ค่ะประเด็นที่สองนะคะในเรื่องของการระบุสิทธิ์นะคะ
9: ครับ
11: คุณยายเนี่ยอายุ65เนาะมีลูก
9: ไหมคุณตาม
10: ีครับมี2คนครับ
9: 2คนนะ
11: คือถ้าไม่ระบุสิทธิ์อ่ะลูกก็เป็นผู้มีสิทธิ์เนาะยังไงก็ได้รับอยู่แล้วแต่ว่าถ้าประสงค์จะระบุสิทธิ์ก็ขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานประกันสังคมเหมือนกันแล้วก็เอามากรอกเขียนแล้วก็เก็บเอาไว้ให้กับคนที่เราระบุชื่อค่ะว่าจะให้ใครให้เขาเก็บไว้แล้วเมื่อเสียชีวิตก็ถือหนังสือฉบับเนี้ยค่ะไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
9: อันนั้นขั้นตอนก็คือคุณตาเองหรือต้องจับมือคุณยายไปด้วยเลยไหมฮะคุณวันดิดา
11: ก็ดีค่ะถ้ายังเดินทางได้เนาะก็ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไปกรอกเอกสารในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เน
9: า
11: ะ
9: ครับตอนนี้คุณตาอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ
10: เพชรบูรณ์ครับ
9: อยู่เพชรบูรณ์ไปสำนักงานประกันสังคม
11: จะม
9: ี
11: ประกันสังคม2ที่นะคะก็คือที่จังหวัดนะคะ
9: ครับ
11: สาขาลมสักค่ะ
9: คุณตาอยู่ใกล้อำเภอไหนมากกว่ากันที่อำเภอเมืองหรือลมสัก
10: ไอ้ลำนาลายมีไหมครับ
9: ลำนาลายไม่มี
11: ลำนาลายไม่มีค่ะ
9: นะฮะลำนาลายไม่มีถ้าจะง่ายสุดน่าจะเข้าเมืองมากกว่าไหมคุณตา
10: ไอ้ลมสักก็ได้ใช่ไหมครับ
9: ลมสักได้ลมสักมีอยู
11: ่ก็ได้ค่ะได้ค่ะ
9: เอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราประสานงานกันหลังไมค์ให้น้องโทรให้เบอร์โทรศัพท์คุณตาไว้ได้ด้วยนะจะได้โทรศัพท์ว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะตาอาจจะไปไม่ถูกอย่างเงี้ยดีไหมคุณตา
11: ค่ะ
9: นะฮะฝากพี่วนิดาช่วยบอกพี่ตาไปทางลมสักหน่อยเดี๋ยวมีคุณตาไปประสานงานนะ
11: ค่ะได้ค่ะทีนี้คุณตาอยู่อะไรนะอยู่ลำนาลาย
9: อยู่ลำนาลายฮะอยู่ลำนาลาย
10: วิเชียนครับ
9: วิเชียนบุรีฮะวิ
11: เช
9: ีย
11: นบ
9: ุ
11: ร
9: ี
11: เดี๋ยวหลังไมค์ก็ได้เนาะเอาเบอร์โทรไว
9: ้
11: เดี๋ยวคือปกติอะค่ะสำนักงานประกันสังคมเขาจะมีเคลื่อนที่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: ครับผม
11: เดี๋ยวขอเบอร์ไว้เผื่อติดต่อแล้วคุณลุงสะดวกคุณตาสะดวกไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ไปติดต
9: ่
11: อได
9: ้ได้ฮะได้ครับเนี่ยจริงๆพอมีเรื่องของประกันสังคมมากริ้งกร้างมาเยอะเลยครับคุณวนิดา
11: ไม่ใช่
9: กรณีของคุณตาสมใจแล้วคุณตาสมใจนะครับตอนนี้เข้าใจแล้วเนาะยังไงซะต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมนะครับไปที่ลมสักไกลสุดไอ้ใกล้สุดขออภัยนะใกล้สุดเลยนะครับบอกเลยแล้วอยากทำอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เปลี่ยนที่ยงที่อยู่เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปเอาสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วยไหมครับคุณวนิดาต้องเอาไปด้วยไหมฮะ
11: ไม่ต้องค่ะใช้บัตรประชาชนตัวจริงกรอกได้เลยจ้ะ
9: เท่านั้นเลยนะคุณตานะ
10: คร
9: ับ ไม่ยากนะครับผู้รับผลประโยชน์จะเป็นใครก็ระบุได้เลยหรือจะไม่ใช่บุตร2คนที่มีอยู่ก็ได้เหมือนกัน
11: ใช่ค่ะ
9: ตามแต่
11: ว่าพอระบุเนาะบุตรก็อาจจะได้ส่วนแบ่งน้อยลงนะคะหรือว่าค่ะก็ถ้าเกิดไม่ระบุยังไงมีลูกก็ได้อยู่แล้วค
9: ่
11: ะ
9: นะคุณตานะ
10: ครับ
9: เข้าใจแล้วเรียบร้อยขอบคุณคุณตามากเลยนะครับ
10: ครับ
9: สวัสดีครับแม่อีกหนึ่งสายเลยครับคุณวนิดารออยู่นะครับคุณลุงชนินครับสวัสดีครับคุณลุงชนินครับ
12: สวัสดีครับ
9: ครับคุณลุงชนินมีปัญหาเรื่องอะไรเอ่ย
10: คือไอ้เงินประกันสังคมที่ผมได้มาเนี่ยคือเขาใส่มาแบงค์นี้แต่นี่ผมเมื่อก่อนผมอยู่พัทยานะก็จะแบงค์ของกรุงไทยแต่นี่ผมมาอยู่นครนายกเนี่ยผมจะย้ายมาที่ธ.ก.ส.ได้ไหมคือมันจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าอะไรเยอะแยะ
11: ง่ายมากเลยค่ะเรื่องของกรณีของค่าธรรมเนียมเนาะถ้าไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะไม่ว่าแบงค์ไหนอะค่ะคุณลุงก็จะต้องเสียค่าธรรมเนีย
9: ม
11: ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะ
9: ครับ
11: คุณลุงไปปลูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนค่ะ
9: คุณลุงชนินได้ทำพร้อมเพย์ไว้ด้วยหรือเปล่า
10: ทำแต่มันไม่ได้ฮะ
9: ทำไม่ได้หมายความว่ายังไง
10: ผมก็ไม่รู้ไปขนาดไปที่หน้าที่แบงก์ก็ด้านไหนเขาไม่เข้าอะไรผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะครับ
11: ไปที่ธ.ก.ส.เลยค่ะตามที่คุณลุงต้องการเลยแล้วก็ไปบอกธ.ก.ส.ว่าวันเนี้ยจะมาผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนะคะพอผูกพร้อมเพย์เสร็จคุณลุงไปแจ้งประกันสังคม
9: บอ
11: กว่าไปผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนมาแล้วขอให้เปลี่ยนบัญชีมาเป็นโอนพร้อมเพย
9: ์คุณลุงชนินอยู่ที่
11: จะไม่ต้องเสีย
9: ค่าธรรมเนียมในการโอนเลย
11: ใช่
9: คุณลุงชนินอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ
10: นครนายกครับ
9: นครนายกนครนายกมีสำนักงาน
11: ที่นครนายกได้เลยจ้ะแต่ขั้นแรกคือต้องไปผูกพร้อมเพย์ก่อน
9: ครับถ้าเป็นพร้อมเพย์การโอนเงินจะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆเลยใช่ไหมฮะ
11: ใช
9: ่แต่ว่าถ้าเป็นธนาคารอื่นเสียค่าธรรมเนียม
11: ธนาคารไหนต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมด
9: โอ้นี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย
10: ผมกดทีนึงก็เสีย20บาทใช่ไหม
11: อันนี้คือในเรื่องของการกด ATM
9: อันนั้นหมายความว่าเสียค่าธรรมเนียมในการโอนในการที่
11: ประกันสังคมโอนนะคะถ้าเป็นบำนาญเนี่ยประกันสังคมก็จะหักค่าธรรมเนียมนะคะถ้าเกิดเป็นธนาคารปกติแต่ถ้าเกิดเป็นพร้อมเพย์จะไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมค
9: ่
11: ะ
9: คุณลุงชนินเอางี้นะเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้คุณลุงชนินตอนนี้ผูกไว้กับธนาคารกรุงไทยใช่ไหมครับปัจจุบันนี
10: ้รับไอ้เงินคนแก่
9: บำนาญบำนาญอยู่กับธนาคารกรุงไทยนะคุณลุงชนินอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทางประกันสังคมโอนเงินไปให้คุณลุงเนี่ยมันจะมีการหักค่าธรรมเนียมอยู่20บาทป่ะครับคุณวันดิดา
11: 5 บาท
9: เนี่ยนะอันเนี้ยมันมีการหักอยู่ซึ่งคุณลุงอาจจะไม่รู้ว่ามีการหักอยู่นะแต่ถ้าคุณลุงมีบัญชีธนาคารผูกกับพร้อมเพย์ไว้สมมติคุณลุงจะไปที่ธ.ก.ส.ไปบอกเขาเลยขอทำพร้อมเพย์ขอผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนคุณลุงจะไม่ต้องเสีย5บาทนี้เลยแล้วคุณลุงก็สามารถที่จะเบิกกับธ.ก.ส.ได้ตรงเลย
10: คือเรื่องของเรื่องคือผมอยากจะปิดบัญชีของกรุงไทยอ่ะ
9: ได้
11: ค่ะไปผูกพร้อมเพย์ก่อนเลยแล้วก็ทำเรียบร้อยผูกพร้อมเพย์เสร็จก็ไปประกันสังคมที่นครนายกแล้วก็ไปบอกเขาว่าขอเป็นบัญชีเป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนแล้วเดี๋ยวพอเขาเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเนาะลุงก็ปิดกรุงไทยได้จ้ะ
9: ต้องทำให้เสร็จก่อนถึงจะไปปิดกรุงไทยนะคุณลุงนะ
11: ใช่
9: ไปที่ธ.ก.ส.บอกขอผูกพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนเราพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณลุงก็เอาเนี่ยเลขบัญชีเนี่ยไปเปลี่ยนกับทางสำนักงานประกันสังคมที่จังหวัดนครนายกได้เลยนะฮะมีสาขาไหนบ้างไหมครับคุณมณิดาที่นครนายก
11: นครนายกมีที่เดียวค่ะมีที่นครนายก
9: ที่ตัวเมืองเลยใช่ไหมฮะ
11: ที่เดียวใช่ค่ะ
10: ผมเห็นแล้วเนี่ยตึกใหญ่มากเลย
9: คราวนี้รู้ข้อมูลแล้วนะยังไงคุณลุงชนินไปที่ธ.ก.ส.ให้เรียบร้อยผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วไปยกเลิกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนบัญชีใหม่เป็นของธ.ก.ส.ได้เลย
10: ครับผม
9: นะฮะอันนี้ก็จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีของกรุงไทยด้วยนะนะครับประมาณนี้นะ
10: ผมกราบขอบคุณคุณมากแล้วก็คุณอะไรวันดีดา
9: คุณวันดีดายินดีเลยครับยินดีเลยครับครับผมขอบคุณคุณลุงชนินนะครับคุณวันดีดาครับเชื่อไหมครับพอคุณวันดีดาเข้ามานี่สายตรึมเลยครับ รู้สึกว่าผู้ฟังรายการของเรามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมเยอะมากเลยนะฮะ
11: เ
9: ยอะมากเลยอ๋อนี่ผมเพิ่งทราบเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เพิ่งคุยกับน้องทีมงานว่าอ๋อเราถ้าไม่ใช่เป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่เราผูกไว้กับบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมอย่างน้อย5บาทค่าธุรกรรมอะว่างั้นเถอะใช่ไหมฮะ
11: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
9: ดังนั้น ถ้าใครมีพร้อมเพย์อยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยนะฮะมันจะโอนเข้าโดยอัตโนมัติ
11: ใช้พร้อมเพย์ได้เลยจ้ะใช
9: ่ค่ะนะฮะก็จริงๆแล้วเรื่องของประกันสังคมเนี่ยมีหลายท่านหลายคนจริงๆนะฮะที่อยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ครับคุณวนิดาครับเดี๋ยวทางทีมงานเราจะประสานการหลังใหม่เพิ่มเติมรบกวนคุณวนิดาถือสายรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวน้องทีมงานรับสายหลังใหม่เพิ่มเติมขอบพระคุณคุณวนิดามากๆเลยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะครับก็เดี๋ยวน้องทีมงานรับเรื่องต่อแล้วก็ให้ข้อมูลกับคุณลุงสมใจเมื่อสักครู่นี้ที่จะเดินทางไปเปลี่ยนนะฮะที่อยู่นะครับแล้วก็รวมถึงระบุผู้รับผลประโยชน์ด้วยนะครับต่อไปครับสายของคุณป้าใจนะฮะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้มีปัญหาเรื่องที่ดินใช่ไหมนะครับคุณป้าใจครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
9: ครับอยู่ที่กาญจนบุรีใช่ไหม
12: ใช่ค
9: ่
12: ะ
9: เอาละมีปัญหาอะไรว่ามา
12: ป้ามีปัญหาช่วยแนะนำหน่อยมีคนมาปลูกบ้านอยู่ในที่อยากจะไม่ให้เขาอยู่แล้วจะทำยังไง
9: ที่นี้เคยให้เขาเช่าหรือว่ายังไงฮะ
12: ให้มาอยู่
9: เหมือนกับเราให้เขามาอยู่เฉยๆโดยที่เหมือนกับเห็นจงเห็นใจเขาใช่ไหม
12: ตอนนี้เขาจะพูดว่าไงอ่ะเขาด่าทอเขาจะทำร้ายอ่ะจะไม่ให้เขาอยู่แล้ว
9: ผิดข้องหมองใจกันไปละนะครับอ่ะที่นี้เคยให้
12: ตอนจะทำยังไงคะ
9: เราให้เขาอยู่ในให้เขาเช่าด้วยหรือเปล่า
12: ไม่ได้เช่าค่ะให้อยู่เฉยๆ
9: ให้อยู่ฟรีๆเลย
12: ที่บ้านอยู่ประมาณมา 2-3 ปีแล้ว2ปีกว่าแล้ว
9: อ่ะเดี๋ยวฟังจากนี่ครับทนายความทนายตั้มของเราครับคุณธนวินศรีพรครับสวัสดีครับคุณธนวินครับ
13: สวัสดีครับ
9: ครับผมโอ้มีเรื่องที่ดินมาคุยกันอีกแล้วครับป้าใจนะครับให้ญาตินะปลูกบ้านในที่ดินของตัวเอง 2-3 ปีแล้วตอนนี้ผิดใจกันไม่อยากให้เขาอยู่ในที่ดินของตัวเองแล้วจะทำยังไงดีให้เขาออกไปเนี่ย
13: ตอนปลูกบ้านเราทำสัญญาเราทำอะไรกันไว้ไหมครับ
9: มีสัญญาอะไรไหมป้าใจ
12: ไม่ได้ทำนะครับเขาก็ขอไปทำเองขอน้ำขอไฟอะค
9: ่
12: ะ
9: ให้ด้วยใจอ่ะนะครับให้เขาอยู่ฟรีๆเลยคุณธนวินไม่ได้มีสัญญาอะไรเลย
13: ครับคือในเคสอย่างนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆเลยถ้าหากว่าเราจะไม่ให้เขาอยู่แล้วเราก็คงต้องบอกเลิกกับเขานะครับแล้วก็เป็นหนังสือเลยนะหน
9: ัง
13: สือไปรษณีย์ตอบรับให้เรียบร้อยเลย
9: ครับ
13: แต่ว่าในตัวนี้เราจะต้องให้กำหนดระยะเวลา
12: ขั้นตอนไปทำที่ไหนคะ
9: หนังสือนี้ต้องทำยังไงครับคุณธนวินครับ
13: หนังสือตัวนี้เราสามารถร่างขึ้นมาได้เองเลยนะครับหรือว่าอาจจะไปปรึกษาทนายให้ทนายท่านร่างให้ก็ได้หรือว่าอัยการคุ้มครองสิทธิ์ท่านก็นัดอัยการไม่แน่ใจแต่ว่าทนายร่างให้ได้อยู่แล้วนะครับ
9: ร่าง
13: โดยก็คือหนึ่งบอกให้เขาขนย้ายออกจากพื้นที่เรานะครับแต่ว่ามันมีสิ่งปลูกสร้างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการรื้อย้ายดังนั้นเราจะต้องให้ระยะเวลาเขาพอสมควรเลยประเด็นอยู่ที่ระยะเวลาครับ
9: เขาปลูกบ้านอยู่ในพื้นที่ของคุณป้ามาได้ 2-3 ปีแล้วเหรอครับ
12: ค
9: ่
12: ะ
9: อ๋ออ้าวแล้วบ้านของเขานี่ใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนคุณป้า
12: ห้องแถวอะค่ะ3ห้อง4ห้อง
9: เป็นห้องแถวเลยคุณธนวินนะฮะ
13: ครับ
9: ห้องแถวนี่หนักเลยนะนะฮะ
12: อยู่หน้าบ้านป้าค
9: ่
12: ะ
9: อ๋อโอ้แล้วคุณป้าไม่เคยเก็บค่าเช่าอะไรเขาเลยเหรอฮะ
12: ไม่เก็บค่ะ
9: โอ้ตอนนี้อยาก
13: ที่ดินเป็นอะไรอะครับเป็นโฉนดหรือเป็นน.23
12: เป็นโฉนดค่ะ
9: ชื่อคุณป้าเลยหรือเปล่า
12: ชื่อคุณป้าค่ะคุณแม่ให้มา10-20ปีแล้วค่ะแม่เสียแล้วตอนนี้ป้าก็อยู่ตัวคนเดียวป้าก็กลัว
9: แล้วจริงๆแล้วมรดกก็ถือว่าเป็นที่ดินมรดกตกมาถึงคุณป้าแล้วใช่ไหม
12: ใ
9: ช่
12: ป้าตัวคนเดียวค่ะป้าไม่มีลูกมีหลานไม่ได้แต่งงานนะ
9: แล้วก็บังเอิญว่าคนที่เราอนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยก็ตอนนี้บอกว่าผิดข้องหมองใจกันแล้วล่ะนะไม่อยากให้เขาอยู่ละ
12: ไปเนี่ยเขาขู่เขาจะทำร้ายป้าเขาด่าทอ
9: เขาขู่เนื่องจากอะไรหมายถึงว่าถ้าให้เขาออกไปก็จะทำร้ายอย่างนี้เหรอครับ
12: เวลาป้าปลูกผักทะลุกันเลยนะเขาก็ทำให้ตายป้าก็ว่าเขาป้าปลูกผักที่ชนประธานมา10 กว่าปีแล้วเขาก็อบต.คนใหม่เขาก็มาทำลายเอาไอ้คนตัดต้นไม้ก็เอาต้นไม้มาใส
9: ่
12: ใส่ระบาดป้าเขาบอกว่าทำไมไม่บอกป้ามั้ง
9: มีความผิดข้องหมองใจกันเรื่องนี้เล็กๆน้อยๆกระทบกระทั่งกัน
12: เข้ามาอบต.แล้วเขาก็ไม่พอใจหลายเรื่องเลยค่ะ
9: คงจะต้องใช้กฎหมายแล้วล่ะ
13: คุณป้าครับในเคสเนี้ยในกรณีที่มีการมาข่มขู่ว่าจะทำร้ายเรานะครับหรือในกรณีที่มีเจตนาอย่างเช่นมาถอนผักทำให้ทรัพย์สินของเราเสียหายพวกนี้ผมแนะนำให้คุณป้าอย่างนี้ก่อนนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยคุณป้าเก็บพยานหลักฐานเช่นถ่ายรูปเอาไว
12: ้อะไรอย่างเงี้ยป้าไปทำไม่เป็นเลย
13: ไม่คือ
12: ไปมา
9: ป้าแกอยู่คนเดียว
12: เกกิโลป้ายังไปไม่ค่อยไหวเลย
9: คุณป้าอยู่คนเดียวด้วยใช่ไหมคุณป้ามีโทรศัพท์มือถือไหมโทรศัพท์เป็นสมาร์ทโฟนมีถ่ายลงถ่ายรูปอะไรได้ไหม
12: ต
9: ั
12: วเลขเนี่ยมีคนซื้อให้ป้า
9: โอ้โห
12: ป้าไม่เป็นหรอกป้ารับฟังจากวิทยุสถานีประเทศไทย
9: เดี๋ยวฟังคำแนะนำของคุณธนวินทนายตั้มหน่อยเชิญเชิญครับคุณธนวิน
13: ครับคืออย่างนี้นะครับในเคสแบบนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำเบื้องต้นเลยก็คือเราจะต้องแจ้งความในส่วนของการทำลายทรัพย์สินของเราให้ได้รับความเสียหายเนาะกับเรื่องการข่มขู่นะครับเพราะว่าเหตุพวกนี้เป็นเหตุในการที่เราจะไปขับไล่เขาได้เลยมันเป็นเหตุสืบเนื่องกันมา
12: ป้าทำไม่เป็นสมัยใหม่
13: ไม่เป็นไรครับคุณป้าคืออย่างนี้ในปัจจุบันนี้คุณป้าอาจจะลองไปหาที่อัดเทปหรือว่าหาอะไรก็ได้ครับหรือว่าถ้ามีพยานอย่างเช่นมีคนเห็นยืนอยู่กับคุณป้าพร้อมกันแล้วเขามาข่มขู่ก็จูงมือไปด้วยกันเลย
12: ไม่มีหรอกญาติเขาทางนั้นญาติเขายังมาช่วยด่าป้าเลยป้าว่าเขาถอนผักทำไมทำลายผักทำไม
9: คุณป้าแจ้งความไว้ก่อนนะลงบันทึกประจำวันไว้นะคุณธนวินนะคงจะต้องใช้ตำรวจมาช่วยแล้วในระดับหนึ่งเพราะญาติพี่น้องมันจะไม่มีใครเลย
13: ใช่ครับ
12: ต้นผักนะเคยแจ้งแล้วตำรวจบอกให้ไปที่โรงพักป้าบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาเรื่องแล้วล้มเรื่องต้นผักแล้วนี่มาอีกเรื่องนึง
9: เรื่องข่มขู่เนี่ยช่วยแจ้งความได้เหมือนกัน
13: ครับแล้วคืออย่างนี้ครับคุณป้า
12: เขาไม่ให้อยู่
13: คืออย่างนี้ครับคุณป้าคือตอนนี้เรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยเพียงแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่ส่อว่ามันจะไปในทางรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะต้องปามเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเนี่ยไม่ให้มันลุกลามใหญ่โตมากกว่านี้คุณป้าอาจจะต้องหาไม่รู้สิเป็นโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้หรืออะไรก็ได้อันนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของตัวคุณป้าเองแล้วก็เป็นเพื่อความปลอดภัยของคุณป้าเอง
9: คุณป้าครับ
12: ค
9: ุณป้าคุณป้าตอนเนี้ยณตรงนี้แล้วคุณป้าบอกไม่มีใครทำไม่อะไรแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคงจะต้องหาทางที่จะช่วยตัวเองในระดับหนึ่งและตัวแรกแล้วนะครับคือตำรวจยังไงก็ต้องแจ้งตำรวจละนะครับลูกหลานใกล้ๆมีใครไหมมาหาคุณป้าบ่อยๆมาคุยกับคุณป้าบ่อยๆมีใครไหม
12: ไม่หรอกลูกหลานก็ทำงานโรงงานกรุงเทพกัน
9: เนี่ยอาจจะต้องไหว้วานลูกหลานมาช่วยหน่อยเพราะถ้าคุณป้าบอกว่าคุณป้าไม่มีใครเลยคุณป้าทำอะไรไม่เป็นต้องไหว้วานลูกหลานแหละไม่งั้นเราช่วยกันไม่ได้
12: ให้กำหนดเวลาใช่ไหมภายในเดือนนี้จะให้ลูกหลานมาเวลาวันหยุดเขาว่าอยู่โรงงาน
9: นั่นแหละต้องนัดมาทำเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างที่คุณธนวินบอกว่าให้ย้ายออกไปภายในระยะเวลาเท่าไหร่คุณธนวินอันนี้ใช้ทนายง่ายกว่าเลยไหม
13: คือจริงๆครับใช้ทนายง่ายกว่าไหมก็ง่ายกว่าครับเอาตรงๆก็ง่ายกว่าครับ
9: นะฮะคงจะต้องแบบนั้นแล้วเพราะว่าญาติพี่น้องหรือให้ญาติพี่น้องมาด้วย
12: ฟังสถานีเนี่ยป้าจะไปหาทนายภาษาป้าไม่มีตังค
9: ์อันนี้ต้องไปยังไงดีกาญจนบุรี
13: คืออย่างนี้กาญจนบุรีไปที่ศาลกาญจนจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ครับคือให้เขาล่างหนังสือให้หน่อยแค่นั้นเองแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ส่งไปบอกกล่าวเขาว่าให้ย้ายออกเพียงแต่ว่าระยะเวลาต้องให้เขาพอสมควรหน่อยนะเพราะว่ามันมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเชิงถาวร นะครับ
9: ครับ
12: ไม่เป็นไรป้ารอได
14: ้อ๋อเนี่ยคุณป้า
12: เป็นปีป้าก็ทำได้แต่ให้ทำให้เดินเรื่องว่าให้เขารู้ว่าไม่จะไม่ได้อยู่แล้ว
14: เออคุณป้าต้องเนี่ยไปหาเรียกลูกหลานมานะหยุดสักกี่วันวันสองวันเนี่ยมาช่วยดำเนินการเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
12: คุณศาลจังหวัด
14: ใช่ไปที่ศาลจังหวัดให้เขาช่วยล่างให้หน่อยว่าเนี่ยกรณีเนี่ยเหมือนที่คุณป้าเล่าให้ผมฟังเล่าให้ทนายตั้มฟังเลยทนายตั้มฟังเนี่ยว่าเอ้ยมันเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอยากที่จะให้เขาออกจาก
12: ร้านอยู่ตัวคนเดียว
14: เออนั่นแหละนั่นแหละนะคงจะต้องใช้วิธีนี้แล้วล่ะนะคุณป้านะเรียกลูกหลานมาช่วยหน่อยนะครับแล้วก็ไปที่ศาลจังหวัดเอานะคุณป้า
12: ครับ
14: โอเคครับผม
12: ขอให้เจริญ
14: นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ
12: ข
14: อบคุณครับนะฮะแหมคุณธนวินมาทีไรเรื่องที่ดินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนะฮะนะ
13: คร
14: ับ กรณีนี้โอ้ไม่มีใครเลยไม่มีใครอยู่ใกล้เลยแหมมันยากเหมือนกันเนาะในการที่จะเก็บหลักฐานต่างๆและยิ่งเป็นคนที่แบบว่าอะโลเทคโนโลยีด้วยไม่รู้จะทำอะไรยังไงแล้วเนี่ยนะฮะคุณธนวิน
13: ต้องพยายามอะครับพยายามนิดนึงเพราะว่าคือในการที่เราจะไปแจ้งความเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยก็คือตำรวจก็เป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะถามหาอย่างแรกเลยมีหลักฐานไหมว่าคนนี้เป็นคนทำถ้ามีหลักฐานเนี่ยเขาดำเนินคดีให้ทุกอย่างมันจะราบรื่นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความพยายามในครั้งแรกอะครับว่าอาจจะให้ลูกหลานสอนหน่อยก็ได้ในเรื่องการถ่ายรูปจากโทรศัพท์หรือว่าอะไรก็ได้อะครับ
14: ครับเนี่ยแล้วยิ่งตรงเนี้ยคุณป้าเองก็บอกว่าโอ้ทำอะไรไม่เป็นเนี่ยผมก็เลยบอกอย่างน้อยผมเชื่อว่ายังไงคุณป้าก็ต้องมีลูกมีหลานที่พอจะไหว้วานได้เพียงแต่เขาอยู่ไกลเท่านั้นแหละนะกรณีเนี้ยก็เข้ามาช่วยกันหน่อยนึงคือจะให้คนข้างบ้านไปก็อ้าวก็มีปัญหากันทั้งหมดแบบนี้มันก็จะเกิดปัญหากับพวกเรากันด้วยนะฮะเออจะทำยังไงกันต่อไปช่วยซ้ายช่วยขวาก็ไม่ได้จริงๆครอบครัวเนี่ยต้องช่วยกันเป็นอันดับแรกล่ะนะคุณป้าใจนะครับจริงๆเรายินดีให้คำปรึกษาอยู่แล้วแต่คุณป้าใจต้องหาตัวช่วยที่มาช่วยของป้าเองด้วยนะตัวครอบครัวเนี่ยเนาะคุณธนวินเนาะนะ
13: คร
14: ับ เราเองเราเนี่ยเราใช้สายโทรศัพท์ในการพูดคุยกันแนะนำยินดีเลยคุณธนวินยินดีเลยในแง่ของกฎหมายแบบเนี้ยต้องทำอะไร1 2 3นะคุณป้านะอ้าวนะครับแม่ตอนนี้เดินทางอยู่แล้วครับคุณธนวิน
13: ผมจอดรถเรียบร้อยแล้วครับ
14: โอ้นะแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากเพราะว่าเมื่อกี้เห็นน้องกำลังรีบหาผู้รู้เรื่องกฎหมายให้มาแนะนำคุณป้าด่วนๆเลยนี่ได้คุณธนวินมาครับยังไงขอบพระคุณมากๆเดินทางปลอดภัยนะครับ
13: ครับ
14: ขอบค
13: ุ
14: ณครับ
13: สว
14: ั
13: สด
14: ี
13: คร
14: ับ สว
13: ั
14: สด
13: ี
14: ครับนะฮะก็ลักษณะแบบนี้นะครับมีหลายท่านหลายคนทีเดียวนะครับที่เผชิญปัญหาก่อนหน้านี้ก็ยังเขาเรียกว่ามิตรจิตมิตรใจกันดีอ่ะนะครับพูดคุยกันดีญาติพี่น้องการอนุญาตให้อยู่ในพื้นที่หรือที่ดินของตัวเองสุดท้ายผิดข้องหมองใจกันแต่โอ้ยฉันอยู่มานานแล้วต่างแล้วนะครับก็ไม่ได้เกรงอกเกรงใจกันนะครับพอจะย้ายให้เขาออกไปเนี่ยนะคราวนี้มีปัญหาแล้วเนื่องจากว่าที่ดินที่เราอนุญาตให้เขาอยู่ตั้งแต่แรกเนี่ยเขาปลูกสร้างอาคารบ้านและกรณีของคุณป้าใจนี้บอกว่าโอ้โหมันเป็นห้องแถวเลย3คูหาเลยนะฮะดังนั้นแน่นอนครับสิทธิ์ในที่ดินมันยังเป็นของเราอยู่นะครับและจริงๆแล้วนะครับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในที่ดินของตัวเขาเองเนี่ยของตัวคุณป้าใจเองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นผู้สร้างนะครับก็สามารถที่จะถือครองได้นะแต่ว่านั่นก็คือต้องอยู่ที่การเจรจาอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าถ้าไม่ใช่ของเราเขาก็สามารถที่จะรื้อถอนไปในพื้นที่ของตัวเองได้เช่นเดียวกันอันนี้อยู่ที่การเจรจาอยู่ที่การทำข้อตกลงนะครับพอการที่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้เขาย้ายออกไปเนี่ยก็ต้องมีระยะเวลาให้เขารื้อถอนอสังหาริมทรัพย์หรืออาคารนั้นออกไปจากที่ดินของเราด้วยดังนั้นก็ต้องปรึกษาแล้วครับทนายความผู้รู้เรื่องกฎหมายว่าควรจะให้เวลาเขาเท่าไหร่ดี1เดือนเนี่ยผมว่าอาจจะไม่พอนะฮะอาจจะต้องเป็น1ถึง2เดือนหรืออาจจะ3เดือนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราตกลงปลงใจแล้วว่าจะให้เขาออกจากที่ดินของเราเองแล้วอันเนี้ยก็ต้อง พูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดเวลาอย่างชัดเจนนะครับะนะครับวันนี้ก็ได้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับในการที่ให้คำปรึกษาของพี่น้องประชาชนผู้ฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับกริ้งกลางมาในทุกๆช่องทางนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังติดตามชมรายการของเรามาจนถึงณเวลานี้นะครับรายการของเราตั้งแต่พุธถึงอาทิตย์เลยนะครับติดตามกันได้ 16:00 น.เป็นต้นไปวันนี้ผมและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
8: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณาด้านงบประมาณนำร่อง 500,000 สิทธิ์พร้อมแจกคูปอง 1,000 บาทสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับช่วงที่เริ่มให้ประชาชนใช้งานกระทรวงการคลังมีความตั้งใจจะเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ปฏิพลสรพรหมารายงาน
1: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะที่2พบประชาชนให้ความสนใจและช่วยเพิ่มช่องทางตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร
8: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอระยะที่2ณที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนโอท็อปและ SME เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อปและผลผลิตเกษตรอาทิอะโวคาโดลำไยเงาะและลองกองขณะที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่นำสินค้าเฮาส์แวร์และสินค้าแบรนด์ทางเลือกมาลดราคาสูงสุดร้อยละ50พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรจากหลายจังหวัดช่วยลดต้นทุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตให้เกษตรกรปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตจัดฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569โดยระดมกำลังจากทุกภาคส่วนกว่า800คนเสริมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ
9: ร้อยตำรวจเอกรัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นำส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนมูลนิธิและจิตอาสารวมฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มประจำปี2569ซึ่งดำเนินการใน2รูปแบบทั้งการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ TTX และการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือดิวโดยจำลองอิทธิพลพายุไมซะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากโคลนสไลด์ในพื้นที่ป่าตองทั้งนี้การฝึกภาคสนามจำลองเหตุการณ์ดินโคลนถล่มบริเวณศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้นโดยทดสอบการแจ้งเตือนการอพยพประชาชนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการสื่อสารผ่านศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมหรือ JICโดยมีประชาชนร่วมฝึกอพยพกว่า200คนใน3จุดยุทธศาสตร์พร้อมทดสอบการระดมรถและอุปกรณ์ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจะนำข้อบกพร่องและช่องว่างจากการฝึกไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุและ SOP ของทุกหน่วยงานเพื่อให้พร้อมใช้งานจริงลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยมาพร้อมกับสายฝนนะครับที่วันนี้ศุกร์ปลายสัปดาห์ด้วยนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับแล้วก็ทาง FM 95.5 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่รวมถึง FM 105 MHz ด้วยนะครับแล้วก็ AM 819 KHz ครับ AM 891 KHz AM 1467 KHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณนะครับวันนี้หลายๆท่านเลยมากันตอนตั้งแต่บ่าย 4:00 นเลยใช่ไหมครับวันนี้มีเรื่องราวต่างๆข้อมูลต่างๆแล้วก็ข่าวต่างๆที่ทั้งวันที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับทักทายกันหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-276-9717แล้วก็02ครับ276-9721นะครับมีข้อความส่งมาในเพจ Facebook ครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใน TikTok นะครับก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันสมาชิกใหม่วันนี้นะครับมีคุณนันทาตุ้มทองสิงห์บุรีบอกฝนตกเห็นไหมฮะใน TikTok ตอนนี้ใครที่อยู่ใน TikTok นะครับก็สามารถที่จะแจ้งมาได้เลยว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะได้รู้ข้อมูลรู้ข่าวสารเพราะว่าหลายๆพื้นที่ครับวันนี้ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของฝนตกมีทั้งเรื่องของหลายพื้นที่เนี่ยเจอเรื่องฝนหนักเลยทีเดียววันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ส่งข้อความมานะครับจะได้รับรู้รับทราบการมีจากเพชรบูรณ์ครับติดตามทุกวันเลยนะครับจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารคุณรจนาบูรณกิตตินะครับวันนี้สติ๊กเกอร์มาเพียบเลยตั้งแต่ต้นรายการอ้าวเพิ่มเติมมานะครับทางด้านของเพจ Facebook ของเราที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใครที่แชร์แล้วพิมพ์มาบอกด้วยว่าแชร์แล้วบางคนก็ไปในกลุ่มนะครับลงกลุ่มต่างๆนะครับทีมงานของเราครับวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันต้องบอกว่าเป็นสุขหันษานี่ก็จะมีทีมงานพร้อมหน้าพร้อมตากันที่หมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับมีคุณสุวิทย์โสมนัสครับช่างเทคนิคของเราแล้วก็ยังมีคุณภูสนิษฐาชูกลิ่นประสานงานด้วยนะครับในการที่เรียกว่ารับข้อมูลจากคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เรียกว่าอยากจะสื่อสารส่งกำลังใจนะครับหรือว่าร่วมพูดคุยก็ส่งมาได้เลยคุณกระปุกแดงนี่โอ้โหมาทั้งสติ๊กเกอร์นะครับมาทั้งแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกช่องทางเลยน้องแชมป์มาแล้วนะครับสวัสดีพี่ฟูกด้วยนะฮะคุณประพิษแซ่ปิงนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยพี่ตั้มนะครับวันนี้ก็รายงานมาแล้วด้วยนะครับอ่ะเพิ่มเติมมานะครับวันนี้บรรยากาศของสุขปลายสัปดาห์นะครับที่หลายๆคนบอกว่าจะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับแน่นอนก็จะมีหลายๆเรื่องราวที่นำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแต่เรื่องแรกเลยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ท่านมีภารกิจนะครับไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับโดยรายละเอียดนะฮะใครที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับขับเครื่องบินส่วนตัวลุยภารกิจเยี่ยมทัพฟ้าที่กองบิน1โคราชและท่านก็มีการมอบนโยบายครับ5ด้านนะครับเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้วยวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเครื่องบินนะครับส่วนตัวด้วยตนเองเลยนะครับเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยบินยุทธวิธีกองบิน1ณกองบิน1ฐานบินโคราชนะครับที่ตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาครับโดยเมื่อเครื่องบินของท่านนายกรัฐมนตรีเข้าสู่พื้นที่กองบิน1เครื่องบิน F16 ครับได้ขึ้นบินขนาบข้างนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่วันนี้ทุกแพลตฟอร์มนะครับทุกช่องเลยก็จะมีภาพนี้ให้ได้ติดตามกันก็จะมีคลิปนี้ที่เคร ื่องบิน F-16 ครับบินขนาบข้างนะครับเครื่องบินส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นการจำลองภารกิจการฝึกบินอารักขาแบบที่มีบุคคลสำคัญร่วมบินจริงอันนี้สำคัญนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการจำลองภารกิจการฝึกบินอารักขาแบบที่มีบุคคลสำคัญร่วมบินจริงนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นกันเรียกว่าทุกช่องครับสื่อทุกสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็ทีวีทุกช่องนะครับทุกหนังสือพิมพ์ก็ได้มีการลงภาพข่าวนี้ไปนะครับเรียกว่าวันนี้ก็เป็นที่เรียกว่าให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับจะบินลงจอดจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศโดยมีเครื่องบิน F-16 เครื่องบินผ่านแสดงการต้อนรับนะครับรายละเอียดต่อมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบนโยบายสำคัญ5ด้านครับเพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยเรื่องสำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะครับการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศจะจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดรนโจมตีนะครับอันนี้ก็สำคัญเพื่อยกระดับการปฏิบัติการทางอากาศในอนาคตด้วยนะครับควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงการขับเคลื่อนการลาดตระเวนรวมถึงการเฝ้าระวังทางอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการผลักดันครับเป็นศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบนะครับสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพฟ้าเพื่อให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อนะครับนอกจากนี้แล้วก็เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศโดยส่งเสริมการนำผลงานวิจัยครับแล้วก็นวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตแล้วก็ไปสู่การใช้งานได้จริงนะครับเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันของประเทศอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นย้ำด้วยนะครับเรื่องสำคัญคือการจัดหายุทโธปกรณ์มูลค่าสูงโดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายจากต่างประเทศเนี่ยต้องถ่ายทอดนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการลงทุนนะเพื่อสร้างผลประโยชน์จากทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและก็สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวนอกจากนี้ครับท่านก็ยังกล่าวขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศขอบคุณทุกคนที่รักษาความพร้อมนะครับเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศได้ชมการสาธิตภารกิจของกำลังกองทัพอากาศนะครับทั้งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีการสาธิตการค้นหาแล้วก็การช่วยชีวิตในพื้นที่การรบด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้ที่เป็นประเด็นทั้งสื่อมวลชนนะฮะทั้งเรื่องราวของโทรทัศน์ทีวีวิทยุสื่อออนไลน์ทุกช่องเลยวันนี้ก็ได้มีการนำนะครับเรื่องราวของภาพข่าวในวันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขับเครื่องบินส่วนตัวลุยภารกิจเยี่ยมทัพฟ้าที่กองบิน1โคราชและท่านก็ได้มีการมอบนะครับนโยบายสำคัญ5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสวัสดีคุณโอ๊ตด้วยคุณจอมนะครับที่วันนี้ฟังรายการอยู่คุณอเนกพลิกไทยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาคุณณัชนันท์สวัสดีครับลพบุรีฝนกำลังตกกลับบ้านไม่ได้แสดงว่าตกหนักเลยนะเนี่ยที่ลพบุรีนะครับแต่วิทยุสัญญาณชัดเจนครับแล้วก็ติดตามฟังทุกๆวันเลยอ้าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีเรียบร้อยนะครับใครอยู่จังหวัดไหนยังไม่ได้รายงานนะครับก็สามารถเพิ่มเติมนะครับข้อความหรือว่าทักทายมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะคุณสุพัฒน์ สราพันศรีนะครับกดติดตามแล้วขอบพระคุณมากเลยนะครับในการติดตามไว้จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับโดยไฮไลท์สำคัญของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับหลังจากที่ท่านเดินทางไปที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยขับเครื่องบินส่วนตัวด้วยตนเองแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของหน่วยบินทางยุทธวิธีนายกรัฐมนตรีชื่นชมครับเรื่องของการปฏิบัติภารกิจบินขับไล่เพื่อปกป้องอธิปไตยและก็สร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยท่านย้ำด้วยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนนะฮะในการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ดำรงศักยภาพในระดับสูงสุดเพื่อเป็นกำลังหลักครับในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกเลยคือการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศเพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติการทางอากาศควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมและบุคลากรไทยเรื่องที่2ครับนโยบายหลักก็คือการยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงพัฒนาระบบลาดตระเวนนะครับแล้วก็เฝ้าระวังทางอากาศรวมถึงการผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมบรรเทาสาธารณภัยครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพในทุกๆสถานการณ์เชื่อมโยงกำลังรบนะครับและที่สำคัญเร่งพัฒนาสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพฟ้าให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีเรียกว่าประสิทธิภาพและก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand แล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนเลยนะครับที่ติดตามข่าวอยู่นะครับจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ผ่านทางรายการของเรานะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่เพิ่มเติมมานะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้ก็ทักทายมาได้เลยอีกหนึ่งงานครับต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียววันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ด้วยหลายๆคนบอกว่าเลิกงานนะครับจะไปเที่ยวนะครับจะไปช้อปปิ้งที่งานมหกรรมโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับคุณผู้ฟังงานจะมีถึงวันอาทิตย์นะครับ16สิงหาคมดังนั้นครับต้องมาย้ำกันว่าอยากให้ไปมากๆเลยนะครับหลายคนบอกว่าไปมาแล้วประทับใจเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะไปอีกนะครับสายๆหน่อยก็จะไปสักประมาณ11โมงแล้วก็จะอยู่ยาวเลยก็จะเที่ยวชมให้ทุกๆบูธเลยนะครับเพราะว่าแต่ละบูธน่าสนใจทั้งนั้นเลยดังนั้นครับวันนี้ประชาสัมพันธ์กันอีกสักนิดนึงสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับกับการจัดงานมหกรรมโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับซึ่งงานเนี่ยจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่8นะครับจนถึง16สิงหาคมก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับงานมียาวเลยตั้งแต่วันที่8ก่อนวันแม่นี่โอ้โหคุณแม่พาคุณลูกคุณลูกพาคุณแม่ไปเรียกว่าคนเยอะมากแล้วยอดขายดีมากๆเลยเมื่อวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมานะครับงานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเอาเขามีการสรุปตัวเลขยอดขายนะครับ5วันที่ผ่านมาก่อนเนี่ยยอดขายทะลุไปแล้วกว่า367ล้านบาทเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอย่างที่บอลบอกก็คือวันแม่12สิงหาคมวันเดียวนะให้คุณผู้ฟังเดาดูว่ายอดเท่าไหร่วันเดียว12สิงหาวันเดียวเนี่ย 82.7 ล้านบาทโอ้โหเกือบ83ล้านนะเอาวันเดียวนะวันแม่ที่ต้องบอกว่าคุณแม่พาคุณลูกไปคุณลูกพาคุณแม่ไปกันทั้งครอบครัวนะครับซื้อข้าวซื้อของกันรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญครับกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นครับมีพื้นที่ทางการตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนนะฮะที่ต้องบอกว่าชอบมากทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทั้งในส่วนของเครื่องแต่งกายนะครับทั้งในส่วนของอาหารของใช้นะครับมีสมุนไพรโอ้เยอะมากใครไปงานนี้เนี่ยบอกเลยครบโอท็อปงานนี้ครบนะฮะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจต้องบอกว่า5วันที่ผ่านมานะจากการสรุปยอดนะโอ้คนเยอะมากแล้วยอดขาย5วันของงานโอท็อปเนี่ยกว่า367ล้านบาทเพียงแค่5วันเนาะต้องบอกว่าสินค้า โอท็อปนี่ประสบความสำเร็จภูมิปัญญาไทยของเราสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกตอนต้นครับว่าเฉพาะวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยยอดวันเดียวนะจากงานโอท็อปคุณผู้ฟังเกือบ83ล้านนะคิดดูโอ้โหเยอะมากเลยรัฐบาลประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะครับจากการจัดงานโอท็อปในครั้งนี้ผู้ประกอบการนะครับร้านค้าเนี่ยเรียกว่าขายสินค้าได้อย่างดีเลยทีเดียวทั้งนี้ครับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมียังคงจัดต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์นะครับ16สิงหาคมนะครับภายในงานก็จะมีทั้งผู้ประกอบการโอท็อปนะฮะมีผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมีผ้าไทยนะครับงานหัตถกรรมอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนดังนั้นเนี่ยใครอยากจะไปก็เชิญชวนเลยและพิเศษคุณผู้ฟังภายในงานนี้ครับยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ด้วยอ่ะดังนั้นไม่อยากให้พลาดครับไปกันนะฮะวันที่วันนี้14ได้นะครับเลิกงานแล้วก็ไปได้นะครับการจราจรวันนี้ก็หลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปหลังจากเลิกงานพรุ่งนี้ก็ไปได้เสาร์15แล้วก็อีกวันนึงวันอาทิตย์วันสุดท้ายครับ16นะฮะวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะครับก็ไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับกับกิจกรรมดีๆที่

0: รัฐบาลครับเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้โหประชาชนนี่สนอกสนใจกันมากๆเลยสำหรับคนที่มีสิทธิ์นะครับการยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์ความหมายของคำว่าเอ๊ดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอย่างไรย้ำก่อนอ่ะเดี๋ยวย้ำก่อนเริ่มต้นเลยนะครับโครงการนี้เนี่ยไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งต้องย้ำก่อนนะโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การแจกเงินนะครับหรือว่าการโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่โครงการนี้คือการจัดสรรเงินนะครับเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านนะฮะกองทุนชุมชนเมืองแล้วก็กองทุนชุมชนทหารภายใต้กรอบวงเงินครับก็ 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมนะฮะกองทุนทั่วประเทศกว่า 79,610 แห่งแล้วก็มีฐานสมาชิกครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับมีฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนเลยทีเดียวนะครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงนะครับเรื่องของแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่เหมาะสมอันนี้สำคัญนะครับเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลายคนบอกเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากนะครับโครงการนี้ก็ทำให้ท่านเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นนะครับในการสร้างรายได้ประกอบอาชีพลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบด้วยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเนี่ยเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายนะครับเมื่อกองทุนสมัครผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนนะครับจะต้องจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยเนี่ยครึ่งนึงของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นครับรัฐบาลนะก็จะจัดสรรในการเพิ่มนะฮะเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนนะครับปรับลดให้สมาชิกในรอบสัญญาของปีปัจจุบันนั่นเองนะครับดังนั้นครับใครที่ติดตามอยู่คำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยจะโอนเงินครึ่งนึงของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกนะครับไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะหลายคนบอกเดี๋ยวรัฐบาลโอนเงินครึ่งนึงของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกหรือให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงกองทุนที่เข้าร่วมโครงการจะลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้สมาชิกอย่างน้อยเนี่ยครึ่งนึงตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามต่อไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นการชี้แจงนะครับสำหรับไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งย้ำเลยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่การแจกเงินให้กับประชาชนโดยตรงย้ำนะครับไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินให้กับประชาชนโดยตรงแต่นี่คือการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบนั่นเองนะครับก็ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีข้อความส่งมาจากคุณผู้ฟังเยอะแยะมากมายเลยหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่เพิ่มเติมมานะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ02-276-9721นะครับมีข้อความส่งมาคุณลัตติ้งสวัสดีด้วยนะครับในห่วงเวลาของยามเย็นแบบนี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็เพิ่มเติมได้นะครับในทุกๆข้อความเลยนะครับวันนี้มีข้อความจากหลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่บอกฝนตกนะครับวันนี้เดินทางไปไหนก็เดินทางไปด้วยความปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้ เปลี่ยนผู้บรรยา

0: พื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
8: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
9: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 17:32 ขอบคุณข้อความจากน้องอาร์ตด้วยนะครับที่ติดตามอยู่ผ่านทาง TikTok ด้วยตอนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาหายป่วยไวๆนะครับพี่บอลเป็นกำลังใจแล้วก็ทีมงานของจับประเด็นเป็นข่าวก็เป็นกำลังใจด้วยคุณพรสุดาครับสวัสดียามแรงค่ะนี่ส่งข้อความมาเรียบร้อยอ่ะเพิ่มเติมมานะครับมีข้อความจากหลายๆท่านเลยนะครับมีส่งมาให้กำลังใจในวันศุกร์ปลายๆสัปดาห์แบบนี้หลายๆคนบอกโอ้โหสัปดาห์นี้ก็ทำงานหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะฮะแต่พอถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็คงจะได้เตรียมในการพักผ่อนนะครับแล้วก็เตรียมในการที่จะหยุดเพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตนเองด้วยเพราะบางคนบอกจันทร์ถึงศุกร์นี่ตื่นแต่เช้านะครับทำงานในกทม.นี่บางคนบอกรถติดมากเลยทีเดียวนะครับแล้วกว่าจะไปถึงที่ทำงานหรือว่ากว่าจะเดินทางไปนี่โอ้โหบางทีเล่นเอาเหนื่อยเลยแต่พอได้หยุดเสาร์อาทิตย์ก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขดังนั้นส่งมานะครับจะได้รับรู้ด้วยว่าเอ๊ในแต่ละวันคุณผู้ฟังเจอปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับมีข้อความส่งมานะครับวันนี้หนึ่งเรื่องสำคัญอีกที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับวันที่หลายๆคนติดตามข่าวกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนก็เรียกว่าติดตามข่าวอยู่แต่ล่าสุดวันนี้ครับวันที่14สิงหาคม2569ก็มีเหตุอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นอีกนะครับที่โรงเรียนเลยพิทยาคมนะครับหลังจากที่มีบทสนทนาของนักเรียนชายครับวันนี้นะฮะระดับชั้นม.2เนี่ยเขามีการประกาศขู่จะก่อความรุนแรงภายในโรงเรียนนะครับภายในวันนี้แหละทางด้านของโรงเรียนเลยพิทยาคมก็เลยมีการประกาศเรียนออนไลน์1วันนะครับหลังจากที่ทราบว่ามีบทสนทนาของนักเรียนชายระดับม.2เนี่ยประกาศจะ สร้างความรุนแรงในโรงเรียนหวั่นนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยได้รับอันตรายทางโรงเรียนก็เลยมีการยกระดับคุณผู้ฟังเรื่องของความปลอดภัยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเมื่อกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกลางดึกของเมื่อคืนวันที่13สิงหาคมโรงเรียนเลยพิทยาคมประกาศหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราว1วันเลยคุณผู้ฟังหลังจากที่ได้มีการพบว่ามีแชทนะครับของนักเรียนชายรายหนึ่งนักเรียนชายคนนี้เขาเรียนอยู่ชั้นม.2เขามีการพูดคุยในไลน์แชทนะครับกับเพื่อนว่าเขากำลังเตรียมก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีทางโรงเรียนครับได้รับทราบข้อมูลที่มีการพูดคุยมีการสนทนากันนะครับก็ได้มีการประกาศหยุดเรียน1วันในวันนี้ให้มีการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็ให้คุณครูบุคลากรเนี่ย work from home เลยลงเวลาออนไลน์เลยจนกว่าสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะกลับสู่ภาวะปกติล่าสุดครับประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนเลยพิทยาคมเนี่ยก็ได้มีการประกาศด้วยนะครับก็ทางด้านโรงเรียนเลยพิทยาคมได้ประกาศหยุดเรียนในวันนี้14สิงหาคมโรงเรียนได้ดำเนินการยกระดับมาตรการเรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมกับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ท้ายที่สุดต้องย้ำว่าไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเป็นแค่เรื่องราวที่เขามีความเตรียมตัวให้พร้อมกับการต่างๆพูดถึงการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับจากพื้นที่ต่างๆเนี่ยทางด้านของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านก็ทราบครับว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่โรงเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีโรงเรียนที่จังหวัดแพร่หลายโรงเรียนที่ประจวบด้วยนะครับก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าคล้ายกันนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เกิดขึ้นท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ได้มีการกำชับนะครับกำชับเลยบอกว่าคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังเกิดพฤติกรรมเขาเรียกเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบพฤติกรรมข่มขู่ใช้ความรุนแรงในหลายพื้นที่ท่านบอกจ่อออกพ.ร.บ.ความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีเรื่องนี้ครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ซึ่งท่านกำกับดูแลนะครับกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังคือเป็นพฤติกรรมเรียนแบบในการส่งข้อความข่มขู่เป็นไลน์แชทบ้างนะครับว่าจะก่อความรุนแรงในโรงเรียนท่านบอกท่านได้รับรายงานหมดละตอนนี้จากหลากหลายโรงเรียนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับดำเนินการแบบนี้มีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสืบเนื่องมาจากที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศให้กับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็กลุ่มกระทรวงมหาดไทยกลุ่มกระทรวงกลาโหมกลุ่มกระทรวงอว.ครับท่านมีการกำชับด้วยนะครับท่านมีการกำชับด้วยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยประสานไปยังทุกทางที่เกี่ยวข้องเรื่องของการสื่อสารตอนนี้ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลักๆเลยนะหน่วยงานความมั่นคงให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้หรือไม่นะครับนายชนันท์บอกว่าหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยก็ดูแลตรงนี้อยู่แล้วเป็นหลักนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับคนในสถานที่ต่างๆด้วยนะครับโดยได้มีการกำชับนะครับทั้งคุณครูกำชับทั้งนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ตอนนี้กำลังตรวจอยู่ก็คือเรื่องของการตรวจค้นอาวุธแล้วก็บุคคลที่จะเข้าไปในสถานศึกษามีหลายๆคนเลยบอกว่าโอ้โหตอนนี้โรงเรียนในทุกโรงเรียนทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยจะสังเกตเห็นว่าเข้มมากนะฮะเข้มมากรปภ.นะครับเจ้าหน้าที่คุณครูนี่สังเกตเลยเวลาขับมาเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าเลยมาทำงานเนี่ยพี่บอลเห็นเลยก็คือจะมีการตรวจนะครับทั้งกระเป๋านักเรียนนะครับคุมเข้มเลยทีเดียวนะครับมาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านก็ย้ำด้วยนะครับว่าทั้งหมดนี้ครับเป็นการป้องกันพฤติกรรมการเรียนแบบในสถานศึกษาด้วยนะครับก็ต้องอาศัย ยเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ให้องค์ความรู้นะครับโดยก็จะมีคอร์สที่เป็นหลักสูตรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลด้วยนะครับโดยขณะนี้ก็หลายๆโรงเรียนก็ได้มีมาตรการเพิ่มเติมอีกนะครับคือการซ้อมเอาตัวรอดหากเกิดสถานการณ์ความรุนแรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการเตรียมทั้งในส่วนผู้ปกครองนะครับทั้งในส่วนคุณครูแล้วก็ในส่วนของทุกคนในโรงเรียนด้วยเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดซ้ำรอยนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ก็เดินหน้าคุมเข้มนะฮะสร้างความมั่นใจให้กับทั้งนักเรียนคุณครูผู้ปกครองนะครับหลังกรณีมีเหตุที่เกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับที่วันนี้หลายคนก็ตามข่าวอยู่หลายๆโรงเรียนก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกับการเรียนแบบเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่ามีการคุมเข้มในสถานศึกษาด้วยนะครับอ่ะข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับหลายๆพื้นที่เลยบอกว่าฝนตกคุณบอลแล้วก็ฟังอยู่บนรถด้วยนะครับการจราจรวันนี้เป็นยังไงบ้างมีพื้นที่ที่บอกว่ากำลังเตรียมออกไปท่องเที่ยวทะเลด้วยนะครับทั้งไประยองบางคนบอกจะไปชลบุรีด้วยขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยมีฝนตกลงมานะครับคุณลมใต้ปีคุณดาวอรุณกมลด้วยคุณบันออนเล็กใบแล้วก็มีคุณจันทิวาลือชาด้วยคุณพิสมัยครับนี่ส่งมาจากไหนเนี่ยคุณชัยโรจน์ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังเข้ามาดูแล้วก็พิมพ์มาด้วยนะบอกฝนเพิ่งหยุดครับสักพักนึงแต่ว่าทำท่าว่าจะตกใหม่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองฟังอยู่ทั้งคลื่น 92.5 ครับเสียงดังฟังชัดมากๆเลยนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยจากสุโขทัยคุณน้ำพึ่งทองพลจากร้อยเอ็ดนะครับคุณจันทิวาลือชานะครับก็ส่งมาในเพจของเราด้วยนะครับก็เรียกว่าเพิ่มเติมกันมานะครับสวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะครับวันนี้จากล้อมวงมันนี่นะครับขอบคุณมากส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันมีข้อความเพิ่มเติมจากหลากหลายพื้นที่ไปติดตามภารกิจของท่านเจเศษไทยเศษกันหน่อยนึงครับล่าสุดท่านเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ครับอย่างที่บอกกันว่าพื้นที่จังหวัดนครพนมหลายๆคนกังวลใจนะครับเจอทั้งฝนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นล่าสุดนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงนะครับของเขตเทศบาลเมืองนครพนมติดตามครับเรื่องราวของระบบสูบน้ำเรื่องของระบบระบายน้ำพร้อมรับมือกับน้ำโขงนะครับอย่างที่บอกกันว่าน้ำโขงเนี่ยหนุนตลอด24ชั่วโมงนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับท่านลงพื้นที่ลงไปที่จังหวัดนครพนมไปตรวจจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็ติดตามความพร้อมเรื่องของระบบสูบน้ำระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมครับเพื่อประเมินประสิทธิภาพนะครับในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักพื้นที่ของนครพนมนะครับติดกับริมแม่น้ำโขงหลายพื้นที่เลยอุบลราชธานีเมื่อกี้นี้ส่งข้อความมาบอกขณะนี้เนี่ยฝนก็ยังตกอยู่แล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนะครับโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครับก็ลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับของนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงพื้นที่ในจังหวัดนครพนม3จุดสำคัญนะครับ1เลยบริเวณหน้าไปรษณีย์นครพนมนะครับบริเวณหน้าวัดโพสีบริเวณวัดอินแปลงนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่มีเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนการบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองด้วยนะครับจุดนี้นะครับที่บริเวณหน้าไปรษณีย์นครพนมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการระบายน้ำของเขตเทศบาลเมืองนครพนมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศษไทยเศษได้มีการลงพื้นที่ด้วยตนเองแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของความพร้อมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องสูบน้ำนะฮะของเทศบาลเมืองนครพนมโดยทางจังหวัดนครพนมคุณผู้ฟังครับได้มีการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำนะครับในพื้นที่เนี่ยรวมกว่า26เครื่องนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำ ออกสู่แม่น้ำโขงแล้วก็รองรับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักรวมถึงกรณีระดับน้ำในแม่น้ำโขงหนุนสูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดเลยที่ท่านก็ไปนะครับเพื่อตรวจดูนะครับให้มั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยได้มีการรับฟังการชี้แจงจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่จุดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สาธารณะริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับก็มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้านะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องของการติดตามการระบายน้ำต่างๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจนะครับของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับจากภาพเนี่ยก็จะเห็นเลยท่านก็ดูเองในทุกจุดเลยเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เรียกว่าตอนนี้หลายพื้นที่ของภาคอีสานนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของฝนครับที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูกันในอีกพื้นที่หนึ่งบ้างนะครับมาที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยนึงล่าสุดครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับก็ลงพื้นที่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมถ้าไปที่สามพรานนครปฐมคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรมะพร้าวน้ำหอมหลายคนนึกถึงมะพร้าวน้ำหอมล่าสุดเจอปัญหาครับเรื่องราวของการปลอมปนน้ำมะพร้าวนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวทางด้านของนายภูนพงษ์นายนาภากรนะครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับท่านได้นำทีมพาณิชย์จังหวัด4จังหวัดในพื้นที่นะครับทั้งนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดราชบุรีพร้อมพี่น้องสื่อมวลชนครับลงพื้นที่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับพบปะกับผู้ประกอบการผู้ผลิตนะครับคนที่จำหน่ายน้ำมะพร้าวบรรจุขวดพร้อมดื่มโอ้ต้องบอกว่าถ้าไปเนาะที่สามพรานนครปฐมถ้าไม่ได้ไปดื่มน้ำมะพร้าวแน่นะไปไม่ถึงเขาบอกแบบนี้เลยเขาบอกไปติดตามครั้งนี้เนี่ยก็พบสถานการณ์น้ำมะพร้าวในปัจจุบันแล้วก็รับฟังปัญหารับฟังอุปสรรคต่างๆรวมถึงแนวทางการรับมือกับราคาน้ำมะพร้าวที่มีความผันผวนอยู่ในขณะนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในทุกมิติแล้วก็มีการวางแนวทางครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องมะพร้าวนะครับราคาน้ำมะพร้าวตลอดจนแนวทางในการให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อยกระดับการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่มะพร้าวของเราด้วยที่พื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับทางด้านของหน่วยงานต่างๆที่ได้ติดตามสถานการณ์อยู่อย่างที่บอกกันว่าปัจจุบันนี้ก็กำลังเผชิญกับวิกฤตราคาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวราคาลูกมะพร้าวหน้าสวนเนี่ยต้องบอกว่าก็เจอปัญหาเนื่องจากผลผลิตล้นตลาดหลายคนรู้ใช่ไหมฮะออกมาเยอะเลยสาเหตุหลักก็คือฤดูกาลที่เข้าหน้าฝนของตลาดหลักทั้งในประเทศแล้วก็ของจีนด้วยนะครับอีกทั้งเมื่อช่วงต้นปีเราเจอเรื่องอะไรครับภาวะสงครามในตะวันออกกลางใช่ไหมฮะจึงมีความต้องการมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวที่ลดลงดังนั้นครับมันก็สวนทางกันผลผลิตออกเยอะแต่ความต้องการลดลงสวนทางกันอย่างนี้ค่าขนส่งก็สูงค่าแรงต่างๆก็ปรับขึ้นนะครับมีการชะลอตัวต่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของจุดไม่คุ้มทุนต่างๆด้วยก็ได้มีการเสนอให้ภาครัฐครับได้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมมะพร้าวทั้งในส่วนของโครงสร้างนะครับทั้งต้นน้ำเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวนะครับกลางน้ำคือลงมะพร้าวแล้วก็ปลายน้ำก็คือโรงงานแปรรูปแล้วก็การส่งออกด้วยรวมถึงก็ต้องมีการหาตลาดใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มนะฮะความต้องการของตลาดช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการเรื่องของมะพร้าวในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนั่นเองล่าสุดทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังส่งมาต่อเนื่องเลยคุณบิวนะครับมีคุณอรวรรณท่านการเมืองนี่ส่งมาคุณโคโค่สมุยด้วยนะครับสมุยฝนตกหรือเปล่าหลายพื้นที่เลยนะตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของขบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นเดินหน้าในการปราบปรามอย่างจริงจังยกตัวอย่างเช่นพ่อทิพย์การกักตุนน้ำมันต่างๆด้วยล่าสุดครับ นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงแนวทางเหล่านี้นะครับในการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญครับในการปราบปรามการทุจริตทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับเรื่องของความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็การแจ้งเกิดทิพย์เพื่อช่วยให้เด็กต่างชาติได้รับสัญชาติและสูติบัตรไทยอย่างผิดกฎหมายนั้นล่าสุดครับทางด้านของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกึ่งกับนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเปิดปฏิบัติการ3ปฏิบัติการสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องของทะเบียนราษฎรเรื่องของการขอสัญชาติไทยและสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเรื่องสำคัญ3เรื่องนั่นก็คือ1เลยปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์ล่าสุดเนี่ยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ย4รายนะครับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตห้วยขวางได้ดำเนินการในการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จของบุคคลต่างด้าวแล้วเนี่ย2รายส่วนที่เหลืออยู่ในกระบวนการระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงกระบวนการที่2ครับอันนี้สำคัญนะฮะนั่นก็คือย้อนเกล็ดมังกรนะครับสามารถจับกลุ่มบุคคลได้ตามหมายจับแล้วเนี่ย6รายนะครับต้องบอกว่าเป็นชาวจีน2รายชายไทยที่รับจดทะเบียนนะฮะรับจ้างจดทะเบียนสมรสรับรองบุตรอันเป็นเท็จเนี่ย3รายนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1รายจากนั้นก็ได้มีการติดตามสืบสวนสอบสวนขยายผลแล้วก็มีการออกหมายจับผู้กระทำความผิดเพิ่มอีก35รายอีกหนึ่งปฏิบัติการครับนั่นก็คือปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรล่าสุดก็ได้มีการจับกุมขบวนการอำพรางการจดทะเบียนสมรสและการทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จโดยปฏิบัติการดังกล่าวคุณผู้ฟังครับศาลได้อนุมัติหมายจับแล้วตอนนี้35หมายจับกุมคนร้ายได้แล้วตอนนี้ครับคือ32รายในส่วนของมารดาสัญชาติจีนนั้นนะตอนนี้เนี่ยมี1รายที่ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วส่วนอีก2รายครับหลบหนีออกจากพื้นที่ศาลมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติการร้ายแรงทำเป็นกระบวนการแล้วก็มีการส่งผลต่อความมั่นคงจึงไม่อนุมัติให้ประกันตัวบุคคลตามหมายจับทั้ง27รายด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ายังคงเดินหน้าปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบครับต้องบอกว่านี่คือมาตรการสำคัญที่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจรัฐบาลไม่ปล่อยผ่านครับในการดำเนินการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบนะครับพร้อมทั้งยังมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนอกจากนี้ก็ยังดำเนินการป้องกันการทุจริตในระยะยาวโดยร่วมมือกับภาคเอกชนคุณผู้ฟังในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมนะครับพหุภาคีเพื่อบริหารงานภาครัฐระบบเปิดแล้วก็ยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายสำคัญต่างๆนะครับที่ออกมาทั้งการปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์นะฮะล่าสุดจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายนะครับปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรนะครับจับกุมบุคคลตามหมายจับได้ทั้งชาวจีนแล้วก็เป็นชาวไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสรับรองบุตรอันเป็นเท็จรวมถึงปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรด้วยนะครับก็มีการจับกุมเป็นขบวนการเลยคุณผู้ฟังอำพรางการจดทะเบียนสมรสทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จนะครับล่าสุดก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการทั้งหมดนะครับรัฐบาลเดินหน้าในการปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กำลังติดตามกันอยู่มีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับต้องบอกว่าติดตามกันตอนนี้แล้วก็บอกว่าทุกวันเนี่ยก็ต้องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันด้วยนะครับใครที่ตอนนี้ฟังรายการอยู่เดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความหน่อยจากคุณผู้ฟังนะครับมีจาก สมุทรปราการด้วยบอกฝนตกด้วยนะครับแล้วสมุทรปราการโอ้มีหลายพื้นที่เลยนะครับแถวๆนั้นก็บอกว่าเตรียมเดินทางไปชลบุรีไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็เดินทางไปด้วยความปลอดภัยนะครับทั้งขาไปแล้วก็ขากลับด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อความยังคงเดินหน้าส่งมาได้เรื่อยๆเลยอีกหนึ่งเรื่องครับที่รัฐบาลเดินหน้าดึงเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาต้องดึงกลับเข้ามาสู่ระบบล่าสุดนะฮะเขามีการสรุปตัวเลขเนี่ยคร่าวๆได้ประมาณ 30,000 รายนะครับล่าสุดทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ครับเร่งติดตามแล้วก็ดึงเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงนะครับวางแผนจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาส

0: เรียนรู้แล้วก็ไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยนี่คือนโยบายสำคัญของรัฐบาลครับ Thailand Zero Dropout ซึ่งต้องบอกว่าใช้อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดก็ได้มีการติดตามตัวเด็กแล้วก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้วประมาณ 58,485 คนสามารถนะครับช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้วเนี่ย 39,68 คนส่วนที่เหลือก็ยังอยู่ในระหว่างการติดตามนะฮะการให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางการช่วยเหลือครับก็จะเน้นการติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุแล้วก็แนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กเนี่ยกลับเข้าสู่เรื่องของการศึกษาทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนั่นเองนะครับโดยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญครับที่เรียกว่ารัฐบาลก็เดินหน้าดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาเรียนหนังสือนะครับให้กลับเข้ามาหาความรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนโยบายสำคัญคือ Thailand Zero Dropout นั่นเองลงพื้นที่อย่างจริงจังแล้วก็สามารถที่จะดึงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เป็นจำนวนมากนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นจับประเด็นเป็นข่าวของชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังยังคงเพิ่มเติมแล้วก็ส่งข้อความมาได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กำลังติดตามอยู่นะครับครูเฟิร์นบอกว่าวันนี้ฟังอยู่หลายต่หลายคนเลยทีเดียวนะครับพร้อมหน้าพร้อมตาคุณสม่ำด้วยนี่นะฮะคุณมะลินะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังมีหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่บอกว่าฝนตกต้องดูแลสุขภาพแล้วก็วันนี้มีหลายพื้นที่ที่บอกว่ามีการจราจรที่ติดมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวแถวสีลมสองข้อความมาแล้วก็แถวนราธิวาสราชนครินทร์บอกว่าติดอยู่ประมาณ3ชั่วโมงแล้วคุณบอลรถไม่ขยับเลยรวมถึงแถวแถวบางเขนด้วยนะครับมีมุ่งหน้าพหลโยธินนะครับที่จะออกไปทางด้านรังสิตก็รถค่อนข้างติดเลยทีเดียวดังนั้นครับไปกันเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะอย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
6: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
4: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
6: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
7: ขอบคุณ
8: ขอโทษ
7: ขอบคุณ
8: ขอโทษ
7: ขอบคุณ
8: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
7: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:03 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนจับประเด็นเป็นข่าวในทุกๆวันนะครับที่เรียกว่านำข้อมูลเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามได้อัปเดตกันนะครับแน่นอนใครที่กำลังฟังรายการอยู่อย่าลืมด้วยบอกมาพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับมีหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีหน่อยวันศุกร์แบบนี้หลายๆคนเตรียมจะไปเที่ยวกันใช่ไหมครับดังนั้นฟังข่าวดีกันดีกว่านี่ทางด้านของกรมทางหลวงพร้อมเปิดวิ่งนะฮะเป็นการวิ่งฟรีโอ้โหพอบอกวิ่งฟรีปั๊บหูพึ่งเลยเส้นไหนเส้นไหนพี่บอลกรมทางหลวงพร้อมเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 นะเส้นไหน M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสาย25 กิโลเมตรโอ้วิ่งฟรีวิ่งฉิวเลยเริ่มวันไหนครับใกล้ๆสิ้นเดือนอ่ะลงกาปฏิทินไว้เลยคุณผู้ฟังศุกร์ที่28 สิงหาคมนี้ตั้งแต่10 โมงเช้าเลยในยกระดับการเดินทางสู่ภาคใต้หลังจากนี้ใครจะลงใต้ครับM82 เลยบอกต่อๆกันเลยนะครับจะเริ่มใช้วันแรกก็คือศุกร์ที่28 สิงหาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจากเพจของ NBT Connect ครับได้มีการแจ้งแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าได้เตรียมตัวนะครับไม่ว่าจะไปสมุทรสาครอัมพวาหัวหินปากน้ำปราณนะครับลงใต้เพชรบุรีชุมพรนี่ไล่ลงไปสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาใช้เส้นนี้เลย M82 นะครับบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะครับวิ่งฟรีนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงนะครับเปิดเผยว่าตามที่ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการครับให้กรมทางหลวงเนี่ยเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษนะครับระหว่างเมืองหมายเลข82หรือเรียกว่า M82 นั่นแหละนะฮะ M82 มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับสามารถเดินทางจากกรุงเทพลงสู่พื้นที่ภาคใต้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแบบควิกวินนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกรมทางหลวงครับก็เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลจนปัจจุบันนี้ครับการก่อสร้างนะฮะเรื่องของงานโยธามีความคืบหน้าภาพรวมเนี่ยถึง98%แล้วแล้วก็มีความพร้อมแล้วครับที่จะเปิดทดลองนะครับให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติมนะครับช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับระยะทางก็ประมาณสัก 16.4 กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าผ่านทางนะครับทุกวันตลอด24 ชั่วโมงครับโดยจะเริ่มนะฮะวันศุกร์ที่28 สิงหาคมนี้เวลา10 โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งประโยชน์ก็คือการเดินทางคุณผู้ฟังก็สามารถใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ต่อเนื่องตลอดสายเลยนะครับจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้นะครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังก็เข้าสู่ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยไปเลยคุณผู้ฟังครับไปจนสุดเลยสิ้นสุดทางยกระดับที่บ้านแพ้วเลยโอ้โหฉิวเลยนะระยะทางรวมเนี่ยกว่า25 กิโลเมตรจากนั้นก็ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2มุ่งสู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับไปจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีอ๋อฉิวเลยไปถึงวังมะนาวเลยนี่นะฮะหลายคนบอกไปใต้นี่จะคุ้นชินกับเส้นนี้เลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะเจออุปสรรคเรื่องการก่อสร้างแหละแล้วก็มีการบ่นอดครวญกันรถติดพระราม2รถติดพระราม2ตอนนี้ครับนี่เป็นข่าวดีเลย กรมทางหลวงพร้อมแล้วเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสาย25กิโลเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีแผนมีแพลนจะเดินทางช่วงปลายเดือนเนาะก็สามารถที่จะกำหนดเส้นทางได้นะครับโดยตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับก็ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเนี่ยจะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลงจำนวน4แห่งนะครับก็คือบริเวณด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2ด่านบ้านแพ้วนะครับส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2นะย้ำว่ายังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับเนื่องจากอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับโดยทางด้านของกรมทางหลวงก็จะเร่งรัดการก่อสร้างนะครับในส่วนของงานโยธาส่วนที่เหลือเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในปีนี้แหละครับ2569ส่วนงานติดตั้งระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแล้วก็การควบคุมการจราจรคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี2570นะฮะก็จะใช้เวลาประมาณสัก2ปีโดยมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572นะครับดังนั้นก็อ่ะฝากไว้นะครับใครที่กำลังอยากจะลงใต้นะครับไปทำธุระอะไรต่างๆก็กรมทางหลวงก็พร้อมแล้วครับพร้อมเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสาย25กิโลเมตรนะครับก็จะเริ่มศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกานะครับยกระดับสู่การเดินทางไปเที่ยวล่องใต้นี่นะฮะสนับสนุนเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับทั้งจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามอัมพวาหลายคนจะไปดูหิ่งห้อยจะไปเที่ยวหัวหินนะครับจะไปปากน้ำปราณนี่นะฮะจะไปชะอำตอนนี้ก็เป็นข่าวดีละเชื่อว่าก็จะได้มีการแพลนกันนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับข้อความยังคงเพิ่มเติมมาพูดถึงภาคใต้ล่าสุดมีข่าวดีอีกนะครับวันนี้เป็นข่าวดีล้วนๆเลยประกาศผลแล้วครับเรื่องของขนมพื้นเมืองของชาวจังหวัดภูเก็ตล่าสุดต้องบอกว่าคว้ารางวัลเมนูอาหารถิ่นยอดโหวตสูงสุดระดับประเทศ Popular Vote 2026เรื่องนี้ครับนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยข่าวดีคุณผู้ฟังกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครดำเนินการในการจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปประจำปี2569นะครับต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เลยก็จะมีอาหารเด็ดใช่ไหมเป็นอาหารเด็ดของแต่ละพื้นถิ่นนะครับดังนั้นเนี่ยนี่เป็นโครงการครับที่เป็นการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาการยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมเมนูอาหารจานเด็ดนะครับของถิ่นนี่แหละที่กำลังเลือนไปแล้วก็ยกระดับการพัฒนาการสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดและที่สำคัญครับเป็นการเปิดรับสมัครแล้วก็คัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัดหลังจากนั้นครับผลการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัดเนี่ยมา5เมนูให้ผู้ทรงคุณวุฒิและก็กรรมการจากส่วนกลางพิจารณากลั่นกรองจาก5เมนูให้เหลือ3เมนูโอ้ขั้นตอนก็แบบเข้มข้นเหมือนกันนะเนี่ยและหลังจากนั้นนะฮะก็เปิดโอกาสให้ประชาชนโหวตครับให้ประชาชนโหวตนะฮะให้เหลือจังหวัดละ1เมนูเพื่อยกย่องให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปของจังหวัดซึ่งรายการเมนูอาหารถิ่นก็จะได้รับการพิจารณาการคัดเลือกแล้วก็ได้รับผลการโหวตสูงสุดจากประชาชนนะครับล่าสุดครับประเภทที่1ได้รับโล่รางวัลก็เป็นเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศนะฮะจำนวน1รางวัล นะครับได้แก่เมนูบี้ถ่ายบักเข้าไปดูภาพได้ในเพจของ NBT Connect นะครับเมนูบี้ถ่ายบักของจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าเป็นขนมพื้นบ้านคล้ายๆกับลอดช่องวิธีการทำก็คือเอาแป้งข้าวเจ้าเนี่ยนะครับมานวดน้ำอุ่นนะฮะแล้วก็แบ่งย้อมสีขาวสีแดงนะครับแล้วก็กดผ่านพิมพ์ลงในหม้อน้ำที่เดือดจัดๆเลยนะครับเมื่อสุกเขาจะลอยขึ้นนะฮะแล้วก็ตักใส่น้ำเย็นนะครับก็จะมีเส้นที่เหนียวนุ่มนะครับเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยแล้วก็มีน้ำแข็งใสด้วยคุณผู้ฟังโอ้หลายคนบอกทานแล้วชื่นใจสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับรัฐมนตรี ตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับนางสาวซาบิดาไทยเศษย้ำว่านี่คือเรื่องราวที่เป็นนโยบายของภาครัฐด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เน้นย้ำว่าเดินหน้าต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็เสน่ห์ของอาหารไทยให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็จะเดินหน้าในการยกระดับนะฮะคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับในการยกระดับเรื่องของอาหารไทยเรื่องของเสน่ห์ไทยนะครับรวมถึงการสร้างสรรค์เมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็การเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทางอาหารของประเทศให้โด่งดังต่อไปด้วยนี่นะฮะใครที่สนอกสนใจนะครับก็ลองไปชิมได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข่าวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
11: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
12: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
11: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
12: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
11: ไม่เสพ
12: ไม่ขาย
11: ไม่ทำลายอนาคต
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: จับประเด็น VIP
1: ติดตามกันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในทุกๆวันก็จะมีแขกด้วยนะครับที่มาพูดคุยในประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทุกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับก่อนที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับก็ทักทายในทุกแพลตฟอร์มต้องบอกว่าวันนี้นะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเราก็จะได้เห็นข่าวเรื่องราวของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในโรงเรียนด้วยมีแชทต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากเด็กนักเรียนมัธยมบางทีก็ไปตามต่อเนี่ยบอกว่าเกิดความคึกขนองบ้างในการที่มีการโพสต์ข้อความเรียกว่าจะสร้างความรุนแรงในโรงเรียนด้วยหลายโรงเรียนนะครับอาจจะคล้ายๆกับพฤติกรรมการเรียนแบบนะครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีดังนั้นวันนี้ครับนอกเหนือจากเรื่องราวของร่างกายเรื่องของหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากการเยียวยาจิตใจของผู้ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้เข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วหรือยังเรื่องของการตามข่าวนะครับหลายคนตามข่าวแบบโอ้โหเรียกว่าทุกวินาทีเลยบางคนก็เรียกว่าดิ่งนะจากการที่เราฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณประสบสุขโบราณมูลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ประสานงานงานเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรื่องของโลกแล้วก็มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวสำคัญนะฮะในประเด็นหัวข้อนั่นก็คือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตและก็การเสพข่าวอย่างมีสติตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมก่อนอื่นเลยกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับครับเอาละเมื่อกี้นี้บอลได้เกริ่นเอาไว้สักนิดนึงแล้วล่ะครับเรื่องราวของความรุนแรงก็แล้วกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภายในโรงเรียนต้องบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับส่งผลกระทบทั้งร่างกายแล้วก็ส่งผลกระทบทั้งด้านจิตใจทั้งต่อญาติของผู้สูญเสียต่อคุณครูต่อนักเรียนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเริ่มเบื้องต้นเลยอยากให้คุณประสบสุขได้เล่าก่อนเลยปัญหาที่เกิดขึ้นแนวทางเหล่านี้ในการที่จะดูแลเป็นอย่างไรบ้างครับเชิญเลยครับ
14: ค่ะขออนุญาตนะคะคุณบอลคือขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนิดนึงค่ะเป็นจากเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกนะคะซึ่งเป็นภาคีของสสส.นะคะที่เราทำงานในส่วนของการใช้การเล่นอิสระค่ะการเล่นอิสระนะคะในการที่จะช่วยเด็กๆจริงๆเราช่วยทำเรื่องของการพัฒนาแล้วในขณะเดียวกันช่วงหลังๆวันนี้มันจะมีวิกฤตเกิดขึ้นกับเด็กๆเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโรคมีเรื่องน้ำท่วมมีเรื่องของไฟไหม้แล้วทัศนศึกษาอะไรอย่างนี้ค่ะว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเราก็จะใช้เรื่องของการเล่นอิสระเนี่ยค่ะไปช่วยในช่วงของการเยียวยาแล้วก็ทำงานร่วมกับทีมกรมสุขภาพจิตโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดคล้ายๆกันเนี่ยค่ะหรือว่าอาจจะเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นยิงกราดที่โคราชแล้วก็หนองบัวลำภูนะคะเราทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตแล้วเอาเรื่องของการเล่นเนี่ยไปลงโดยเฉพาะหนองบัวลำภูเนี่ยทำตั้งแต่ช่วง อาทิตย์แรกเลยร่วมกับทางทีมกรมสุขภาพจิตนะคะไปลงช่วยให้เด็กๆได้เล่นกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่อยู่รอบตัวได้ปลดปล่อยได้ฟังเด็กๆอะนะคะแล้วก็ทางกรมสุขภาพจิตเองก็มีทีมที่สังเกตเด็กทางการเล่นแล้วก็คัดกรองแล้วก็ช่วยเหลือนะคะซึ่งก็ทำมาตั้งแต่นู้นเลยค่ะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็คือ3ปีแล้วจากพื้นที่จากความรุนแรงกลายเป็นเมืองเล่นอิสระสร้างสุขทั้งจังหวัดเลยค่ะตอนนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอกลับมาในส่วนของโรงเรียนที่นนทบุรีนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะทางเครือข่ายเองในฐานะภาคีของสส.ก็ยังคงต้องรอสัญญาณนะคะณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเยียวยาเนี่ยเรายังคงต้องรอสัญญาณค่ะของทางกรมสุขภาพจิตว่าจะให้เราช่วยลงพื้นที่กับทางกรมได้เมื่อไหร่ยังไงนะคะค่ะ
1: ครับแล้วก็เชิญเลยครับเชิญต่อเลยครับ
14: แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่าช่วงนี้เนี่ย ทางเครือข่ายภาคีเครือข่ายเองเนี่ยเราอาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันแต่ยังไงก็ตามเราจะต้องรอสัญญาณจากทางทีมเนาะแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อที่จะช่วยเยียวยาเด็กๆค่ะโดยภารกิจของเราเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เรื่องของการเล่นอิสระนี่แหละค่ะให้กับเด็กๆเพราะเราพบว่าที่หนองบัวลำพูนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กค่ะเด็กประถมวัยเด็กวัยประถมแล้วก็เด็กมัธยมจากที่เราเอาเรื่องเล่นลงไปเนี่ยค่ะทำงานประมาณ3วันทุกเด็กทุกวัยเลยชอบเล่นแล้วเขาก็จะเล่นเขาจะปลดปล่อยค่ะแล้วก็ประมาณ3วันเราจะพบว่าเด็กๆค่ะเขาจะไม่พูดเหตุการณ์ละเขาจะหัวเราะเขาจะยิ้มอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันทำให้ทางทีมเขาก็แบบคัดกรองเป็นกลุ่มๆได้เนาะทีมสุภาพสิทธิ์แล้วก็ทางชุมชนแล้วครอบครัวเนี่ยค่ะเขาก็เห็นความสุขของเด็กอะค่ะแล้วก็เล่นไปกับเด็กอะค่ะมันก็คือจริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์และเป็นเครื่องมือที่ดีมากในช่วงนี้อะค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าทางนนทบุรีอะค่ะเราก็กำลังรอสัญญาณแล้วก็กำลังจะประชุมภาคีเครือข่ายของสสเองอะค่ะร่วมกันวางแผนที่จะลงอยู่ในช่วงเยียวยานี้ค่ะ
1: นี่นะครับก็จะได้เห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดเด็กๆควบคู่กับการเล่นพอเขาได้เล่นนะครับแน่นอนอะไรต่างๆความทุกข์ที่บางทีอาจจะมีความจดจำอยู่ก็จะคลี่คลายไปหลังจากที่แนวทางในการเยียวยาสุขภาพจิตตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้งผู้บาดเจ็บทั้งครอบครัวทั้งนักเรียนทั้งครูทั้งบุคลากรอยากถามถึงแนวทางอะครับสำคัญในเรื่องของการเยียวยาตรงนี้ที่

0: ทำยังไงบางคนก็อาจจะถามลูกหลานซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดความซ้ำๆถ้าหลายๆท่านนะคะจากประสบการณ์นะคะเอาเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนเนาะเริ่มจากครอบครัวก่อนได้โดยส่วนตัวถ้าจากประสบการณ์ถ้าให้แนะนำมาค่ะถ้าเราจะเก็บลูกหลานๆไว้ข้างตัวเราน่าจะต้องให้เด็กๆถ้าเด็กเล็กนะคะให้ได้เล่นเลยค่ะให้ได้เล่นแล้วก็ได้ทำกิจกรรมใช่เล่นกับสิ่งที่เรามีนี่แหละทำง่ายๆผ้าห่มของรอบตัว
1: กล่องยาทุกอย่างที่
0: ใช
1: ่
0: ใช่ตุ๊กตาทุกกระตุ้นนะคะถ้าเด็กๆอยากจะพูดก็ให้เขาก็ฟังแล้วก็เล่นไปกับเขาค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์จริงๆจากที่เราเห็นคือว่าเด็กจะปลดปล่อยได้เร็วมากแล้วเด็กจะไม่ได้กลับมาคิดซ้ำแล้วถ้าบางคนเนี่ยถ้าเราเก็บไว้แล้วเราไม่ทำอะไรเราไม่เล่นกับลูกนะพูดตรงๆนี่คือความง่ายที่สุดคือการเล่นกับลูกพาทำกับข้าวพาทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะเด็กๆเด็กจะอยู่กับหน้าจอถ้าเราไม่เล่นกับลูกหรือหากิจกรรมทำกับลูกอะค่ะเด็กจะอยู่กับหน้าจออันนี้จะยิ่งเพิ่มจากที่ประสบการณ์ที่เห็นคือเขาจะมีภาวะความเครียดยิ่งขึ้นพอดีว่ามีลูกหลานๆที่อยู่ที่โรงเรียนแห่งนั้นเนาะก็ได้เห็นนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการอย่างแรกคือเด็กเล็กที่ว่าเนี่ยเราก็จะลดเวลากันอยู่กับหน้าจอกับเด็กด้วยภาวะเครียดภาวะอะไรเนี่ยมันจะลดลงค่ะในส่วนของเด็กประถมนะคะฟังให้มากที่สุดค่ะฟังเด็กๆถ้าเขาอยากจะเล่าก็ฟังมีขยันขยอเนาะนะคะแล้วก็พาทำกิจกรรมค่ะพาไปเดินเล่นออกกำลังกายหาเวลาต้องหาเวลาให้ได้ค่ะเรารู้ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ครอบครัวก็อาจจะเครียดแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงสิ่งนั้นนะคะเราวางแล้ววิธีการใช่วิธีการที่พาลูกหลานเราออกไปข้างนอกหรือไปเล่นข้างนอกหรือไปทำกิจกรรมข้างนอกหรือไปเล่นอิสระเนี่ยค่ะมันจะทำให้เขาวางโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะอันเนี้ยภาวะความเครียดจะลดลงแล้วก็ความแอคทีฟหรือความกระตือรือร้นคือเด็กๆ เนี่ยเขาจะมีภาวะในลูกสมองเขาจะปลดตัวเองได้เร็วเมื่อเขาได้เล่นได้ทำกิจกรรมที่มีความสุขเนาะนะคะเด็กมัธยมก็เช่นเดียวกันค่ะเด็กมัธยมเนี่ยเล่นกับเขาให้มากๆแล้วก็เขาอาจจะอยากจะอยู่ในส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามให้เขาได้ไปออกกำลังกายได้ใช้ได้กำลังกับครอบครัวได้อยู่กับครอบครัวเยอะๆเนาะนะคะถ้าเราเลือกที่จะเก็บเด็กไปที่บ้านนะคะแล้วก็ให้เขาได้ปล่อยเขาได้ออกไปกับเพื่อนบ้างค่ะไม่ต้องกลัวแล้วก็ให้ไว้ใจนะคะเพราะความไว้ใจพวกนี้ยิ่งสำคัญที่สุดการฟังมันจะทำให้เราเข้าใจแล้วเห็นลูกมากขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นคุณครูอันนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าเราแบบอันนี้เป็นประสบการณ์จากหนองบัวลำพูคุณครูอาจจะฝากมานะคะจากคุณครูที่ได้รับที่ไม่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นแล้วคุณครูบอกว่าคุณครูอยากส่งกำลังใจแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเห็นว่าจริงๆแล้วในภาวะแบบนั้นน่ะความเครียดมันจะเยอะมากความรู้สึกผิดต่อเด็กอะค่ะมันจะมีเยอะมากบทเรียนของคุณครูก็คือว่าคุณครูต้องตั้งหลักค่ะว่าเราจะก้าวข้ามหมายใจเราอยากก้าวข้ามไห
1: ม
0: แล้วคุณครูก็หากิจกรรมคุณบอกว่าถ้าเราเห็นแล้วว่าเราต้องก้าวข้ามอะค่ะก็หากิจกรรมทําเลยอะค่ะพอดีโชคดีที่ตัวอย่างของหนองบัวลำพูเนี่ยคือโชคดีที่ช่วงนั้นที่มีไม่ว่าหน่วยงานไหนลงไปคุณครูก็จะทําหมดเลยพอคุณครูได้เจอเรื่องเล่นอิสระที่คุณครูที่จะให้ปลดปล่อยให้เล่นกับเด็กๆนะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้ปลดปล่อยได้มีความสุขแล้วก็มันก็พัฒนาเด็กได้ด้วยแล้วบวกกับมอนเตสซอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยคุณครูมุ่งไปที่เรื่องของการช่วยเด็กๆแล้วก็พอทำไปสักพักคุณครูเห็นว่าเฮ้ยเด็กคือครั้งแรกก็เห็นเลยค่ะคุณครูบอกว่ามันมีความสุขมันมีรอยยิ้มนู่นคุณเริ่มปลดตัวเอง
1: สบายใจขึ้นเนาะ
0: ใช่สบายใจขึ้นแล้วยิ่งพอทำไปแล้วมันทำให้เด็กมีพัฒนาการขึ้นแล้วครอบครัวก็ไว้ใจจากเด็กที่หายไปเยอะมากกลัวว่าจะไม่มีคนมาเรียนด้วยปรากฏว่าที่หนองบัวลำพูนะคะปรากฏว่าณปัจจุบันเนี่ยเด็กเพิ่มขึ้นแล้วเด็กที่อื่นมาเรียนด้วยเนี่ยค่ะคุณครูก้าวข้ามจากสิ่งนี้เลยค่ะคุณครูบอกเริ่มต้นจากใจแล้วบอกตัวเองว่าเราจะก้าวข้ามแล้วก็ทำทุกอย่างเลยแล้วยิ่งทำให้เด็กได้เห็นเด็กๆตัวเองมีความสุขแล้วก็มีพัฒนาการนะคะคุณครูบอกว่าคุณครูก้าวไปได้เร็วมากค่ะเราเข้าใจว่าคุณครูอาจจะต้องใช้เวลาเนาะช่วงนี้อาจจะอยู่กับทางทีมกรมสุขภาพจิตแล้วมันมีจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยบริบทต่างกันดังนั้นเนี่ยคุณครู

0: สามารถใช้กิจกรรมหรือสิ่งที่คุณครูถนัดหรือสิ่งที่คิดว่าคุณนักเรียนชอบอ่ะเอามาทำเพื่อที่จะให้เกิดความผ่อนคลายได้เลยตามบริบทของแต่ละพื้นที่ได้เลยค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับที่ดูแลทั้งนักเรียนทั้งคุณครูต่างๆด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นประเด็นคำถามเลยหลายๆคนบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในเด็กทั้งในเยาวชนเนี่ยอยากรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าสาเหตุคร่าวๆของความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับสาเหตุของความรุนแรงทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรครับ
0: อยากให้เขาตื่นอย่างนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่ส่วนตัวในทำงานทางด้านเด็กนะเด็กคนนึงเนี่ยก่อนที่เขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่คนนึงหรือว่าเติบโตในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขาจะมีสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากครอบครัวแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นครูชุมชนทุกอย่างเพื่อนๆทุกอย่างเนี่ยค่ะสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหรือแม้กระทั่งสังคมตอนนี้ยิ่งปัจจุบันนี้ก็จะยิ่งมีเรื่องสื่อเนาะ
1: สื่อโซเชียลมีเดียคร
0: ับ ใช่โซเชียลมีเดียที่เป็นหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อเขาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่อยู่ในตัวเด็กๆเนี่ยค่ะก่อเด็กขึ้นมาเป็นคนเป็นเด็กหนึ่งคนเด็กมีนิสัยมีพฤติกรรมยังไงเนี่ยก็จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดพี่รู้จะขออนุญาตไม่ย้ำว่าเป็นใครที่เป็นแบบเป็นหลักเป็นสาเหตุหลักนะคะถ้าเราเริ่มต้นเราก็เริ่มต้นจากบ้านเราเนี่ยแหละค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็สิ่งแวดล้อมอื่นๆครอบครัวทุกคนจนถึงก็เป็นบ้านที่สองบ้านที่สามบ้านที่สี่ของเด็กๆแล้วรวมถึงสังคมบ้านเราประเทศเราและชุมชนและสังคมบ้านเราด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ก่อเด็กคนมาคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่มีลักษณะไม่ว่าจะลบหรือบวกค่ะก็เป็นพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะที่ก่อเด็กๆขึ้นมาดังนั้นเนี่ยสาเหตุจริงๆมันจะต้องเริ่มต้นจากการดูแลตั้งแต่ในครรภ์เลยค่ะเลี้ยงดูแลตั้งแต่ในครรภ์แล้วเมื่อเขาเริ่มมาเป็นเด็กปฐมวัยหรือว่าปฐมเนี่ย
1: อนุบาล
0: ใช่อนุบาลเด็กเล็กเด็กอนุบาลเนี่ยค่ะครอบครัวดูแลยังไงคุณครูช่วยกันดูแลยังไงชุมชนมีพื้นที่ให้เด็กๆอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้คือสิ่งที่มันก่อขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยคำว่าสาเหตุเกิดที่นนทบุรีเนี่ยมันเป็นปลายเหตุแล้วนะพี่เล็กเป็นคนทำงานเนาะทำงานพัฒนาเด็กอาจจะไม่ใช่นักจิตวิทยาหรือว่าเป็นนักวิชาการปลายคือนั่นมันคือปลายเหตุหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งที่เด็กคนนึงโตขึ้นมาแล้วทำเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่แค่เด็กนะคะบางทีก็เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะทั้งหมดเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยค่ะ
1: ครับแน่นอนสิ่งนี้เราถอดบทเรียนแล้วกันนะครับเพื่อจะไม่ให้การนี้เนี่ยเกิดซ้ำอีกในฐานะที่เป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองเราจะมีวิธีการในการป้องกันเหตุแบบเนี้ยไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกอย่างไรบ้างเพราะมีครอบครัวหรือว่าสมาชิกฟังกันอยู่เราจะมีวิธีการที่จะไม่ให้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดซ้ำได้ยังไงบ้างครับ
0: การเกิดซ้ำเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยวางค่ะวางโทรศัพท์ก่อนหรือวางสื่อต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีข่าวเหตุการณ์ต่างๆเนาะมากมายนะคะที่มันทำให้เกิดภาวะความเครียดซ้ำแล้วเกิดการตีความเกิดการเกลียดชังหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะเป็นซึมเศร้าเลยก็ได้นะคะ
1: ดิ่งนะดิ่งนะกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่วางพาลูกพาหลานเราออกไปเล่นค่ะไปเดินเล่นปาน้องหมาน้องแมวไปเดินเล่น
1: กิจกรรม
0: ข้างนอกนี่ค่ะท่านี้ลดเวลาการดูหน้าจอตรงนี้นะคะจริงๆหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่มีแค่ข่าวมันมีเรื่องอื่นๆที่เพิ่มภาวะความเครียดหรือกดดันซึ่งเด็กๆที่เป็นอยู่ตอนนี้คือสถานการณ์ปิดหน้าจอใช่ไหม
1: คร
0: ับถ้าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการให้เด็กๆห่างออกจากเขาของจากหน้าจอก่อนแล้วไปทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กๆได้ปลดปล่อยได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาเนี่ยของโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะก็จะมีการทำเป็นระบบอยู่แล้วจริงๆแล้วถ้าเราจะมองเรื่อง ว่ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งต้องมารับผิดชอบหรือมาเยียวยาหรือมาช่วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แล้วเราต้องมากันทุกกระทรวงแล้วค่ะไม่ใช่แค่กระทรวงศึกษาธิการเนาะกระทรวงพม.กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแล้วกระทรวงสุขภาพจิตเองหรือว่ากระทรวงมหาดไทยหรือแม้กระทรวงดิจิทัลหรือ NGO หรือว่าคนที่ทำงานต่างๆตอนนี้เรามีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยดูแลเด็กมากมายเลยค่ะทั้งเชิงเยียวยาทั้งเชิงป้องกันเราต้องมาช่วยกันวางระบบทั้งเยียวยาก่อนแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำยังไงอะค่ะแต่ถ้าในส่วนของครอบครัวเนี่ยเริ่มต้นได้เลยค่ะตอนนี้วางมือถือเลยแล้วก็ออกไปเดินเล่นเลยค่ะ
1: ทำกิจกรรมกันเลยนะแทนที่จะติดจอใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่นะครับเอาอีกข่าวนึงที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามกันในสังคมปัจจุบันนี้ครับอย่างที่อาจารย์ประสบสุขบอกเลยแหละว่าคนก็ดูข่าวพอดูข่าวเสร็จปุ๊บก็อินก็เสพติดข่าวมากๆกลายเป็นซึมเศร้าไปก็มีวิธีการดีกว่าคำแนะนำดีกว่าขอคำแนะนำจากท่านผู้ประสานงานเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกนี่แหละมีวิธีการยังไงที่จะจัดการกับเรื่องพวกนี้ครับเราจะทำยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกนะคะสื่อหลักอาจจะพูดถึงนิดหน่อยสื่อหลักเนี่ยจะเป็นแบบสื่อที่มี engagement หรือว่าผู้คนติดหรือว่าม
1: ีอิทธิพลด้วยเน
0: า
1: ะ
0: มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราเชื่อว่าสื่อทุกสื่อเนี่ยที่มีอิทธิพลเนี่ยมีจริยธรรมสื่ออยู่แล้วค่ะมีจริยธรรมสื่ออยู่แล้วทั้งนี้เนี่ยคิดว่าถ้าที่เราเสนอคงจะขอเสนอเรื่องว่าอาจจะต้องมีความเมตตาในเพื่อนมนุษย์ของเราที่เพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะเพื่อที่จะคือเราทุกคนเห็นว่าสื่อมีอิทธิพลต่อเด็กนะคะยิ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการสื่อสารในสภาวะวิกฤตนี่สำคัญมากเราคือควรสื่อสารเพื่อการเยียวยาและก้าวไปข้างหน้านะคะหลักของความเมตตาคือจริยธรรมทุกท่านทราบอยู่แล้วหลักของความเมตตาที่สำคัญที่สุดนะคะคุณครูในเหตุการณ์จากที่ผ่านมาหรือรวมทั้งณตอนนี้ที่เห็นลูกๆหลานๆเราอยู่อะค่ะการพยายามค้นหาสาเหตุต่างๆเนี่ยหรือการคาดเดาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะทำให้ลดลงเนาะนะคะเพื่อที่จะให้เพิ่มเรื่องของการเยียวยาและการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะก้าวไปข้างหน้าช่วยป้องกันเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีร่วมกันช่วยกันเพื่อให้ไม่เกิดซ้ำเพิ่มขึ้นน่าจะเสนอไปในแนวทางนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เราเป็นนิวมีเดียเราเป็นแบบสื่อที่ไร้พรมแดนทุกคนก็เป็นสื่อแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยการแชร์หรือว่าการอะไรเนี่ยเราอาจจะต้องดู
1: ถ้า
0: ที
1: ่
0: เราเสนอใช่ค่ะถ้าเสนอก็เสนอมาเมื่อกี้เลยค่ะวางค่ะออกไปค่ะออกไปทำกิจกรรมทำเล่นกินข้าวกับลูกสนุกสนานคุยกันเฮฮาไปค่ะมิติความสุขความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นค่ะ
1: ค
0: อันนี้ค่ะมันจะไม่สำคัญที่สุดคือการดูแลที่รากของปัญหาก็คือว่าความรักความผูกพันความสุขในครอบครัวค่ะคือไข่เราเชื่อว่าความสุขคือพื้นฐานของทุกสิ่งค่ะดังนั้นเนี่ยการเล่นจึงเป็นเครื่องมือนึงในการที่จะช่วยให้เด็กได้ปลดปล่อยเมื่อเด็กมีสภาวะที่อึดอัดอยู่ข้างในในขณะเดียวกันเด็กเล็กๆ เราก็จะสร้างรากฐานของความรู้สึกมั่นคงความเมตตาในตัวเองความรักผู้อื่นเป็นนะคะสิ่งนี้เราควรที่จะร่วมกันทำเพื่อที่จะให้มันไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำเนาะค่ะแล้วก็ในระบบโรงเรียนเองจริงแล้วตอนนี้ค่ะในระบบโรงเรียนเขามีระบบเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่วิรุฒบอกว่าทุกกระทรวงต้องมาร่วมกันนะองค์ความรู้
1: ไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวใช่ไหม
0: ใช่ไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวทำเรื่องนี้มาทำเรื่องนี้แต่ทุกคนมีของดีเยอะเอามาร่วมกันแล้วมาทำให้เชื่อมโยงกันค่ะกรมสุขภาพจิตทางเรื่องสุขภาพจิตในโรงเรียนตอนนี้เขามีดิจิตอลที่แบบเข้าถึงได้ดีมากๆนะคะ แพลตฟอร์มต่างๆต่อเติมใจเช็คเด็กเรื่องซึมเศร้าดูแลตัวเองแล้วให้คำปรึกษาได้เลยนะคะแล้วก็ทางมหาไทยทางสาธารณสุขทางพม.ก็มีวิธีการเครื่องมือเยอะมากแล้วก็มี NGO ต่างๆที่เขาทำงานมีเครื่องมือเยอะมาเชื่อมโยงกันค่ะมาเชื่อมโยงกันให้เป็นระบบทำงานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะให้ระบบความมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยและการพัฒนาเด็กและป้องกันการเสื่อมช้ำในโรงเรียนเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะคะค่อยๆลดลงเน
1: า
0: ะ
1: ครับอีกเรื่องนึงวันนี้ต้องบอกเป็นข่าวเยอะถามเพิ่มนิดนึงครับพฤติกรรมเรียนแบบจะเห็นนะหลายคนที่วันนี้มีไลน์กลุ่มไลน์แชทที่เด็กๆมัธยมบ้างบอกจะก่อความรุนแรงในโรงเรียนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีพฤติกรรมเรียนแบบหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดเกิดขึ้นในห้วงเวลาสัปดาห์นี้ครับอาจารย์อยากจะแนะนำอะไรตรงนี้บ้างครับ
0: คือช่วงนี้คือพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยมันแน่นอนมันเป็นเรื่องทางจิตวิทยานะคะซึ่งอันนี้คือการพฤติกรรมของเด็กที่จะออกมาเนี่ยวิธีการแก้ก็ยังคงกลับมาที่เดิมค่ะ
1: ค
0: ให้เด็กเนี่ยให้ครอบครัวหรือว่าคุณครูนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยค่ะถ้ารับฟังเด็กได้รับฟังเด็กมีความเด็กคิดยังไงแล้วก็ทำกิจกรรมการเล่นมีเวลาคุณภาพกับครอบครัวให้มากที่สุดอะค่ะเพื่อไม่ให้เด็กอะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าตอนนี้เด็กเขาก็เป็นสื่อเองแล้วเขารับจากสิ่งนั้นแล้วเขามีภาวะอะไรเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะไม่เพียงพอเนาะเขาก็จะสื่อสารสิ่งที่มันออกมาจากในใจอะค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้เนี่ยพาเด็กออกจากสถานการณ์นี
1: ้
0: แล้วก็ถ้าเด็กอยากจะเล่าให้เด็กเล่าเราฟังเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วฟังอย่างลึกซึ้งนะคะไม่ควรแนะนำฟังแล้วก็พาไปหากิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะ
1: ทำร่วมกันเบื้องต้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเอาล่ะคำถามสุดท้ายแล้วครับแนวทางทั้งหมดในการที่จะเอาถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเป้าหมายคือมองไปข้างหน้าไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกทั้งในส่วนครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ภาครัฐด้วยหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรดีครับในสรุปส่งท้ายครับอาจารย์
0: สรุปส่งท้ายนะคะก็คือว่าอันดับแรกค่ะอยากให้ทุกท่านเห็นเรื่องของการพัฒนาเด็กเป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: นะคะเรื่องให้ความสำคัญกับเด็กลงทุนกับการพัฒนาเด็กเริ่มต้นจากที่อยู่ในท้องนะคะเน้นเรื่องของความสุขและนิติความสัมพันธ์ให้มากที่สุดสำหรับเด็กๆนะคะเรามีเครื่องมือเรามีเรื่องของการเล่นเรามีเรื่องของกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่ทั้งให้ทั้งครอบครัวนะคะได้ร่วมกันทำนะคะแล้วก็การฟังที่ลึกซึ้งในครอบครัวสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเองค่ะในระบบเองเนี่ยค่ะในเรื่องของระบบสุขภาพจิตตอนนี้เนี่ยระบบสุขภาพจิตมีระบบสุขภาพจิตดูแลในโรงเรียนเพื่อที่จะป้องกันเรื่องการฆ่าตัวตายการความรุนแรงต่างๆในโรงเรียนแต่ว่ายังไม่ได้ครอบคลุม
1: คร
0: ับตอนนี้เนี่ยมีแค่ 3.3 ล้านคนนะคะยังไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียนประเทศไทยเรามี 5.5 ล้านคนถ้าจะให้ครอบคลุมตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้มีการมีครอบคลุมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการเสนอในเชิงนโยบายการทำงานต้องทำร่วมกันย้ำต้องทำร่วมกันในหลายๆกระทรวงเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดการตอบโจทย์ปัญหาในแต่ละด้านด้วยกันนะคะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆจริงๆจากเรื่องที่เรียกว่าร่างกายเราก็ปรับไปสู่โหมดของจิตใจในการเยียวยาจิตใจจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่าคนไทยก็เรียกว่ารับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับคุณประสบสุขโบราณมูลนะฮะซึ่งเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกและก็มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนสสย.ขอบพระคุณมากๆเลยครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณค่ะ
1: แน่นอนคุณผู้ฟังในทุกๆวันนะครับก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ครับที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อยกระดับคุณค่าของชีวิตด้วยนะครับแน่นอนเด็กอย่างที่คุณประสบสุขบอกเลยดูแล อบอุ้มนะครับแล้วก็ให้ความรักทั้งในครอบครัวไปสู่โรงเรียนนะครับไปสู่ชุมชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรียกว่ารับฟังในทุกๆปัญหาของเขาแล้วก็อยู่เคียงข้างเป็นผู้ฟังที่ดีนี่นะครับแน่นอนวันนี้ก็ได้เรื่องราวของการเยียวยาจิตใจผู้ที่ประสบภาวะวิกฤตแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่มีการคุยกันเสพข่าวอย่างมีสติด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องจากสสย.นะครับมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนนั่นเองข้อความเพิ่มเติมมามากมายเลยทีเดียวนะครับมีจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในช่วงนี้นะครับแน่นอนไปที่อีกหนึ่งเรื่องครับรัฐบาลเดินหน้า Visitor Economy นะครับล่าสุดเชื่อมต่อเรื่องของท่องเที่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจทั้งระบบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดครับท่านลงพื้นที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นครั้งแรกเพื่อติดตามการดำเนินงานนะครับแล้วก็หารือแนวทางการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นการมุ่งปรับกรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่แนวคิด Visitor Economy นะครับเพื่อที่จะมองเศรษฐกิจผ่านจากผู้มาเยือนนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ก่อนเดินทางมาเลยนะครับระหว่างที่มาพำนักไปจนถึงเดินทางกลับพร้อมยกระดับเป้าหมายโดยจากการเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับยืดระยะเวลาพำนักเพิ่มการใช้จ่ายกระจายรายได้ลงไปสู่ชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการทางด้านของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ไปติดตามเรื่องสำคัญครับเรื่องของการใช้งบประมาณในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานนะครับเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานเรื่องตัวชี้วัดเรื่องปัญหาอุปสรรคแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.นะครับเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยท่านบอกว่าภาคการท่องเที่ยวปัจจุบันครับกำลังเผชิญความท้าทายเรื่องสถานการณ์พลังงานความขัดแย้งในหลายภูมิภาคของโลกนะครับส่งผลเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศประเทศไทยครับจำเป็นนะครับต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบนอกจากนี้แล้วนะครับไม่มองข้ามนะฮะเรื่องสำคัญคือการดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญคือการท่องเที่ยวเนี่ยไม่แยกออกจากภาคเศรษฐกิจต้องเชื่อมกันนะครับท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบการค้าบริการการผลิตการเกษตรความมั่นคงทางอาหารชุมชนผู้ประกอบการ SME นะครับไม่ได้มองเพียงว่าคำว่าการท่องเที่ยวแต่มองเป็น Visitor Economy ซึ่งนั่นก็คือการดูแลทั้งระบบทั้งต้นทางนะครับระหว่างผู้มาเยือนเนี่ยเขาเดินทางมาประเทศไทยจนถึงเดินทางกลับเขาต้องมีความประทับใจกลับไปนะครับก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ประทับใจและเขาก็ตั้งใจจะกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับรัฐบาลจะใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนกรอนะฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญครับในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้ภาคเอกชนครับมีส่วนร่วมนะครับในการสะท้อนปัญหาอุปสรรและก็ความต้องการตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องของบริการการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ตลาดแล้วก็เชื่อมโยงประโยชน์นะครับจากการท่องเที่ยวไปสู่ภาคเศรษฐกิจด้วยโดยแนวทาง Visitor Economy ครับต้องบอกว่าจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้มาเยือนตลอดจนห่วงโซ่ของการเดินทางนะครับองค์ประกอบที่สำคัญความปลอดภัยความสะดวกสบายมาแล้วก็ได้พักสบายมีความปลอดภัยสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยนะครับทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีเหตุผลที่จะเดินทางมาแล้วก็เที่ยวยาวขึ้นเที่ยวนานขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นกลับมาเยือนซ้ำบอกต่อนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยไม่มุ่งแข่งขันด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทางด้านของการท่องเที่ยวยั่งยืนครับที่ประชุมนะฮะได้มีการติดตามอีกหนึ่งเรื่องคือการดูแลเรื่องของการพัฒนาพื้นที่พิเศษไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะช้างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพื้นที่จังหวัดเชียงรายคุ้งบางกระเจ้านะครับรวมถึงการผลักดันพื้นที่สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรนะฮะเหล่านี้เนี่ย เป็นต้นแบบนะครับของการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกควบคู่กับการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และก็ทรัพยากรแต่ละพื้นที่เนี่ยมาต่อยอดครับเป็นเรื่องราวของการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนนะฮะเป้าหมายของรัฐบาลหลักเลยนะครับนั่นก็คือการทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตอย่างมีคุณค่าไม่ได้วัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวว่ามากี่คนแต่ต้องดูด้วยว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยู่ยาวขึ้นไหมใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามีการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการมากเพียงใดนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเป็นแนวทาง Visitor Economy นะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐบาลเดินหน้าครับเชื่อมต่อเรื่องของการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจทั้งระบบนะฮะดูเรื่องความปลอดภัยมาตรฐานแล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลสำคัญเลยทีเดียวนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆใครที่มีความสามารถเรื่องของช่างไฟฟ้านะครับรัฐบาลเดินหน้าครับยกระดับทักษะช่างชุมชนเขามีการดันโครงการนี้ครับ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าอัพสกิลติดตั้ง EV Solar Cell นะครับพร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงครับโดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองเสลยกรนะครับเปิดเผยว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะฮะของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดการใช้โซลาร์ลูฟท็อปนะครับซึ่งตอนนี้เติบโตมากๆแล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดครัวเรือนก็ใช้โซลาร์ลูฟท็อปภาคธุรกิจก็ใช้ภาคอุตสาหกรรมก็ใช้ที่ผ่านมาครับมีการผนึกกำลังความร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรงนี้เขาจับมือกันครับในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2560จนถึง2568แล้วก็มีการดำเนินโครงการอย่างที่บอกครับ1ตำบล1ช่างไฟฟ้านะครับอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนอันนี้สำคัญนะทุกชุมชนก็ต้องมีใช่ไหมเรื่องของไฟฟ้าก็ต้องมีช่างประจำชุมชนยกระดับทักษะแรงงานนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยสำเร็จไปแล้วครับกว่า 8,385 คนโดยในปีนี้ 2,569 ก็จะครอบคลุมมากขึ้นนะครับกับโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะครับรัฐบาลอนุมัติแล้วครับแผนโครงการนี้1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าก็ครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศมุ่งหน้าครับที่จะขับเคลื่อนนะฮะเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าของชุมชนสร้างนะฮะสร้างช่างชุมชนมืออาชีพที่ต้องมีใบรับรองมาตรฐานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนด้วยเป้าหมายคือกว่า3,700 คนนะครับในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงจนถึงธันวาคม2569ครับหลักสูตรนี้นะครับเขาจะมีการอบรมอย่างไรใครสนใจนะ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าก็จะมีหลักสูตรนะฮะคือช่างไฟฟ้าภายในชุมชนพัฒนาทักษะด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอันนี้สำคัญหลักสูตรการติดตั้งบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์อันนี้ก็ต้องบอกว่าทุกบ้านตอนนี้เนาะก็อยากที่จะติดโซลาร์เซลล์กัน1ลดค่าไฟใช่ไหมเจ้าหน้าที่หรือว่าช่างไฟฟ้าก็ต้องทำให้เป็นติดตั้งให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยเสริมความรู้นะครับเสริมทักษะเข้าไปอีกมาตรฐานวิชาชีพเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งโซลาร์เซลล์หลักสูตรการติดตั้ง EV Charging Home นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาทักษะนะฮะเรื่องของการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยรถทุกคันตอนนี้เป็นรถ EV แล้วใช่ไหมก็ต้องมีการชาร์จไฟดังนั้นครับหลักสูตรนี้ก็คือการติดตั้ง EV Charging Home นะฮะพัฒนาทักษะการติดตั้งนะครับเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า EV ของประเทศนี่นะฮะกับโครงการนี้เลยต้องบอกว่านำมาบอกกันนะครับ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะครับดันโครงการนี้ยกระดับทักษะของช่างไฟฟ้าในชุมชนนะฮะอัพสกิลติดตั้ง EV Solar Cell สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับ ที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่หลายๆพื้นที่เลยนะครับวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งกำลังใจส่งข้อความเข้ามานะครับเดี๋ยวดูข้อความส่งท้ายกันสักนิดนึงนะครับมีพระรุ่งนะครับบอกว่าและหลังมุ่งหวังสู่อนาคตบริบทพัฒนาและแก้ไขสู่องค์กรอิสระประเทศไทยครูฝากไว้คือตำราเพื่อมวลชนนี่นะครับเป็นหนึ่งกลอนที่เรียกว่าส่งกันเข้ามานะครับแล้วก็มีจากชลบุรีฟังอยู่ที่ 99.75 นะครับแล้วก็เปิด NBT Plus ด้วยเปิดบลูทูธโอ้โหดังกระหึ่มเสียงชัดใสเลยขอบพระคุณมากที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการติดตามข้อมูลแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานด้วยคุณสุพิชเพ็งแจ่มนะครับมีคุณรจนานะครับมีคุณมณีรัตน์ด้วยจากพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับบอกว่าฟังทางแอปพลิเคชันนะครับทุกช่องทางฟังกันได้นะครับแล้วก็ฟังกันได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยผ่านทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับย้ำกันนะครับสถานการณ์เรื่องของน้ำโขงตอนนี้ก็หลายพื้นที่นะครับต้องเฝ้าระวังทางด้านของปภ.ก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับติดตามเรื่องของผลกระทบนะฮะในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬด้วยโดยล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บึงกาฬครับตอนนี้ท่านอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนครับที่ต้องบอกว่าตกลงมาอย่างต่อเนื่องในห่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมบางพื้นที่นะฮะที่ในบริเวณจังหวัดของบึงกาฬด้วยแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดังนั้นก็เกาะติดสถานการณ์ไว้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในห่วงเวลาของในทุกๆวันวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกันนะครับกลับมาเจอกันอีกทีก็วันจันทร์เลยดูแลรักษาสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
3: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350อ
6: ยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
8: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
8: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
9: ขอบคุณ
10: ขอโทษ
9: ขอบคุณ
10: ขอโทษ
9: ขอบคุณ
10: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
9: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบไทยพาสปอร์ตวันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมทางการเกาหลีเหนือประนามการที่สหรัฐและเกาหลีใต้เตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสมาคมกีฬายิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดยย้ำว่าขณะนี้กรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันและจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
2: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
1: ด้านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีมีการนำเสนอจนเกิดความเข้าใจว่าหากตำรวจพกปืนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยกล่าวว่าการพิจารณาต้องดูจากข้อเท็จจริงและบริบทเป็นรายกรณีตามระเบียบตำรวจที่ระบุว่าข้าราชการตำรวจหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปและต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะทั้งนี้ตำรวจสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบหรืองานสืบสวนนอกเวลาราชการได้ตามความจำเป็นดังนั้นการเข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจึงไม่ได้หมายความว่าพกปืนผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติพร้อมย้ำว่าตำรวจมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือจับกุมได้ตามอำนาจแต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
3: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาโดยย้ำว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเย็นนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อย

0: ครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต่อต้านครับ
1: นายยุทธนันท์กล่าวถึงวิธีป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาว่าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงย้ำว่าในช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
3: นายกฤติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำจริงหรือไม่โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญเพราะมองว่าการกระทำลักษณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมเรียนแบบและอีกส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจำเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและติดตามความชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการหลอกลวงพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือมีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: นายกรัฐมนตรียืนยันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทุกคนขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าโดยมุ่งเป้าที่ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่ช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
4: ที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
2: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยช่วงเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องพิจารณาจังหวะทางการเมืองและเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการยุบสภาภายหลังการยื่นยติเนื่องจากมีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระการบริหารราชการแผ่นดินและกรณีการหัวเลือกสว.
5: ในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่ด้วยเรื่องของการโกงสว.ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเรายังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะก็อยากจะให้ทุกท่านรอติดตามว่าพรรคประชาชนเองเราจะมีการอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง
2: กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กำชับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรงบให้สอดคล้องต้นทุนการรักษา
1: นายกรวีปริศนานันทกุลและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยนายณัฐชาติระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 396,000 ล้านบาทเป็นงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กว่า 200,000 ล้านบาทคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องภาระขาดทุนสะสมของโรงพยาบาลชุมชนจากงบเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาซึ่งสปสช.รับข้อสังเกตเพื่อนำไปทบทวนโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสานต่อนโยบายสำคัญเช่น30บาทรักษาทุกที่มะเร็งรักษาทุกที่และการฟอกไตสำหรับผู้ป่วยไตวาย
6: ผู้แทนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่าแม้งบประมาณจะจำกัดแต่จะไม่กระทบโครงการ30บาทรักษาทุกที่และจะไม่กระทบกับมะเร็งรักษาทุกที่รวมทั้งผู้ป่วยไตวายจะยังคงได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทางกรรมาธิการเน้นย้ำเหลือเกินว่าการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นควรนำไปสู่การยกระดับบริการและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่มีความชัดเจนควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนและการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
1: สำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายกรวีระบุว่าคณะกรรมการพิจารณาปรับลดงบประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นถนนเขื่อนและระบบน้ำจะผลักดันให้ใช้งบฟังก์ชันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์และจุดขายของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport วันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้น
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE โดยยืนยันว่าได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ THAI Passport ซึ่งภายใน 1-2 วันนี้กระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้จากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมก่อนเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ถึง2574โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณโดยจะนำร่อง 500,000 สิทธิ์และอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
8: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
9: ถ้าเงินกู้แปลว่ามีเลยครับแต่จะให้เงินกู้ไม่ได้แปลว่าต้องงบกลางครับงบกลางก็คือต้องไปคุยหลังตุลาหนึ่งจะทำได้ก็ต้องอยู่หลังบ้านของกระทรวงการคลังการลงทะเบียนเนี่ยมันต้องลงให้ครบ มันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาน
8: ายสุรศักดิ์คาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนปฏิพลสนับรมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกพร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปมุ่งสร้างคุณค่ามากกว่าการเร่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนและวางระบบการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายในระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิสิอีโคโนมีซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอเป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
10: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายหลักในการยืดระยะเวลาพำนักและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทบทวนกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักพร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน4พื้นที่พิเศษได้แก่หมู่เกาะช้างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชียงรายและคงบางกระเจ้ารวมทั้งเร่งผลักดันพื้นที่กลุ่มเมืองมรดกโลกอย่างสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการที่นำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาวการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยภายในระยะเวลา5ปีช่วยเพิ่มโอกาสประชาชนมีบ้านราคาที่เข้าถึงได้
11: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัย 44,000 หน่วยระหว่างปี2570ถึงปี2575สำหรับระยะที่1เตรียมพัฒนา5โครงการรวม 4,102 หน่วยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้แก่เชียงใหม่ที่หนองหอยกรุงเทพมหานครที่ร่มเกล้า ทุมธานีที่คลอง4และคลอง5และชลบุรีที่บางละมุงซึ่งการพัฒนาโครงการจะใช้แนวทาง Design and Develop เปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมออกแบบและพัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติจะบริหารความเสี่ยงด้วยการชำระค่าก่อสร้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบให้ประชาชนครบถ้วนพร้อมสำรวจความต้องการของประชาชนผ่านระบบพรีเซลก่อนเริ่มก่อสร้างเพื่อให้จำนวนที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่และลดปัญหาที่อยู่อาศัยเหลือขายนิตยาคุณสิมรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
13: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
18: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามการที่สหรัฐและเกาหลีเหนือเตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆจากเกาหลีเหนืออาทิการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีทางไซเบอร์และการรบกวนสัญญาณระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนืออ้างว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ภัยคุกคามใหม่จากประเทศเหล่านี้ด้วยมาตรการป้องปรามใหม่ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐและเกาหลีใต้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงดังกล่าวของทางการเกาหลีเหนือสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดวิดทามาโยหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของโคลอมเบียเมื่อช่วงดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าหน่วยกู้ภัยของโคลอมเบียจะช่วยเหลือประชาชนจำนวน379คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายธรรมโยยอมรับว่าโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตกำลังลดน้อยลงทุกทีขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาผู้นำโคลอมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย281รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 4,000 รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยมากกว่า 13,000 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตาก

0: กหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80ซมและเวลา 21:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26ซมและเวลา 15:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติวงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเรายังอยู่กับหนังสือที่เป็นเรื่องสั้นในแนวของนิทานนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปฟังกันต่อนะฮะมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องแรกเลยก็จะต้องเป็นเรื่องที่ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการร่วมสนุกกันนะฮะรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเนี่ยจัดให้ท่านฟังร่วมสนุกกันอยู่เป็นระยะนะครับนี่ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่มีคำถามให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะครับถามท่านผู้ฟังง่ายๆนะถามง่ายแต่ก็อยากให้ตอบง่ายด้วยนะครับถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังชอบนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะย้ำกันนะครับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เรานำมาเสนอในรายการนะครับเรื่องอะไรก็ได้นะฮะและคำถามที่สองทำไมถึงชอบเรื่องนั้นทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นนะครับตอบกันสั้นๆง่ายๆนะครับมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมก็ใกล้เข้ามาแล้วล่ะนะฮะเหลือไม่ถึง2อาทิตย์แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูเวลาก่อนถ้าท้ายรายการมีเวลาเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่กันนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะฮะที่ท่านผู้ฟังสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเสียงบรรยายภาพจะมีเกมให้เล่นนะจะมีเกมให้เล่นกับเสียงบรรยายภาพเรื่องใหม่ที่จะนำเสนอด้วยแต่น่าจะไปช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยวมีเวลาอาจจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวมาขยายความกันนะครับตอนนี้ไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันก่อนนะครับหนังสือที่มีชื่อว่ารวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับนี่เป็นผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกชื่อว่าเรื่องนกฉลาดเรื่องที่2สินชัยและเรื่องที่3ในโลกนี้ไม่มีอะไรไร้ประโยชน์ไปติดตามรับฟังได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องนกฉลาดนานมาแล้วมีนกฉลาดเลิศกว่านกทั้งหลายอยู่ตัวหนึ่งนกตัวนี้อาศัยอยู่บนต้นสนแถบภูเขาฮันไกตอนเหนือความฉลาดของมันทำให้เศรษฐีและขุนนางต่างหวังจะได้ไปเลี้ยงแต่ก็ไม่มีใครจับมันไปได้ดังใจปรารถนาถึงแม้ว่าจะมีคนคอยไปดักจับมันอยู่เสมอก็ตามทีเจ้านกฉลาดตัวนี้ก็ไม่ได้หนีไปข้างไหนยังคงจับกิ่งสนครวญเพลงอันแสนจะไพเราะให้ได้ยินอยู่เช่นเดิมครั้นนั้นเอิร์ดเกอร์คาร์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาฮันไกได้ข่าวนกฉลาดนี้เขานึกขึ้นว่าเจ้านกตัวนี้มันจะฉลาดอย่างไรกันเถียวนะข้าไม่เชื่อเลยว่าข้าจะจับมันไม่ได้เมื่อหนึ่งเช่นนั้นแล้วเขาก็มุ่งไปสู่ถิ่นของนกฉลาดนั้นทันทีเอิร์ดเกอร์คานไปพบนกนั้นอยู่บนต้นสนเขียนขจีมันไม่กลัวเอิร์ดเกอร์คานเลยมิฉะนั้นมันก็คงบินหนีไปแล้วคานเดินตรงเข้าไปจับนกได้อย่างสบายและเดินกลับลงภูเขาแต่ขณะที่กำลังเดินลงมานั้นนกก็พูดขึ้นว่าไม่ยากเลยที่จะจับมันแต่ถ้าขณะที่เราคุยกันไประหว่างทางที่จะลงไปนี้หากท่านเกิดเผลอออกอุทานเสียใจแทนใครๆขึ้นมาแล้วก็ฉันก็จะบินไปเสียทันทีก่อนที่ท่านจะทันกระพริบตาข้าไม่ยอมเผลอหรอกเชิญเจ้าพูดไปเถิดฉันจะเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะเรื่องมันมีอย่างนี้ครั้งหนึ่งมีนายพรานคนหนึ่งออกไปล่าสัตว์กับสุนัขของเขาและในระหว่างทางไปพบเกวียนเล่มหนึ่งบรรทุกแท่งเงินมาและหักอยู่ระหว่างทางเจ้าของเกวียนนั่งอย่างหมดอะไรอยู่ข้างๆนายพรานจึงเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าของเกวียนก็ตอบว่านายพรานเกวียนของข้าพเจ้าหักโปรดเฝ้าเกวียนให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะไปตามช่างไม้มาซ่อมนายพรานตกลงและเจ้าของเกวียนก็ออกเดินทางไปดวงอาทิตย์ลัดไปแล้วแต่เจ้าของเกวียนก็ยังไม่กลับมานายพรานเริ่มกระสับกระส่ายและนึกเป็นห่วงมารดาของเขาเราทิ้งให้อยู่เฝ้าบ้านคนเดียวและยังไม่ได้กินอาหารทั้งวันในที่สุดเขาก็ตัดสินใจให้สุนัขเฝ้าแทนนี่เจ้าคอยดูเกวียนบรรทุกเงินนี้ไว้ให้ดีนะอย่าปล่อยให้ใครขโมยไปทีเดียวนะข้าจะต้องกลับบ้านหาข้าวให้แม่ข้ากินก่อนในพรานสั่งสุนัขของเขาแล้วก็จากไปสุนัขต้องเป็นทหารยาม คอยเดินตรวจรอบๆเกวียนอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้วัวลากเกวียนหนีไปเจ้าของเกวียนต้องตระเวนหาช่างไม้อยู่หลายแห่งจึงได้มาและเมื่อมาถึงเกวียนก็ปรากฏว่าในพรานได้กลับไปแล้วเหลือแต่สุนัขที่ซื่อสัตย์เฝ้าเกวียนอยู่ตัวเดียวเจ้าของเกวียนชื่นชมยินดีในความซื่อสัตย์ของมันมากจึงได้ให้เงินแท่งหนึ่งเป็นรางวัลสุนัขคาบเงินไว้ในปากแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปหาในพรานขณะนั้นเป็นเวลาดึกมากแล้วในพรานโกรธจัดเมื่อเห็นแท่งเงินเขาคิดว่าเขาได้สั่งให้สุนัขเฝ้าเกวียนไว้แต่สุนัขกลับขโมยเงินมาเช่นนี้เขาโมโหมากความไม้ได้ท่อนหนึ่งก็ตีสุนัขนั้นเสียจนตายพุทโธน่าสงสารจริงสุนัขดีออกอย่างนั้นอย่างฆ่าเสียได้เอิดเกอร์ขานอุทานออกมาอย่างสลดใจท่านเสียใจหรือนกฉลาดกล่าวแล้วก็บินปรือขึ้นไปทันทีเอิดเกอร์ขานได้แต่โทษตัวเองเท่านั้นเพราะลืมไปว่าจะต้องไม่แสดงความเสียใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องเดินย้อนกลับขึ้นไปจับอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้นกฉลาดตัวนั้นก็เล่าเรื่องให้ฟังอีกมีหญิงคนหนึ่งเลี้ยงแมวที่ดีมากไว้ตัวหนึ่งขณะที่หล่อนจะออกไปตักน้ำนั้นหล่อนได้สั่งให้แมวคอยเฝ้าเด็กซึ่งนอนอยู่ในเปลไว้แมวก็นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆเปลคอยดูไล่แมลงและยุงทันใดนั้นก็มีหมูตัวหนึ่งวิ่งมาที่ข้างๆหูของเด็กในเปลแมวเห็นเช่นนั้นก็กระโดดเข้าตะครุบแต่ในขณะที่มัวตะครุบหนูตัวนี้อยู่นั้นได้มีหนูตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งวิ่งมากัดหูของเด็กจนเด็กร้องไห้จ้าแมวรีบวิ่งมาดูโดยเร็วก็แลเห็นหนูใหญ่ตัวนั้นจึงฆ่าเสียแล้วก็กลับไปเลียที่ใบหูของเด็กเพื่อที่จะให้เลือดหยุดเมื่อหญิงนั้นกลับมาจากตักน้ำและเห็นแมวกำลังเลียหูเด็กซึ่งมีเลือดไหลอยู่หล่อนก็คิดว่าแมวกัดหูเด็กจึงตีแมวนั้นจนตายแต่เมื่อหล่อนพบหนูใหญ่นอนตายอยู่พร้อมกับมีชิ้นเนื้อหูของเด็กอยู่ในปากหล่อนก็นึกรู้ความจริงได้ทันทีหล่อนร้องไห้เสียดายแมวแต่ก็สายเสียแล้วกรรมเหลือเกินแมวที่น่าสงสารเอ็ดเกอร์ขานเผลอตัวพลั้งปากออกไปอีกท่านสงสารอีกแล้วนะว่าแล้วนกก็บินปลอบไปอีกเอ็ดเกอร์ขานจึงต้องเดินขึ้นไปจับอีกเป็นครั้งที่3และนกก็เล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ฟังอีกในขณะที่เดินลงมาครั้งหนึ่งเป็นสมัยฝนแล้งชายคนหนึ่งชื่ออาลีไปเขาออกเดินทางไปหาแหล่งที่สมบูรณ์เพื่อจะได้ทำนาให้ได้ผลเขาได้ตระเวนไปในที่ต่างๆถูกลมและแดดเผาเสียจนตัวไม่เกรียมเขาหมดแรงที่จะเดินทางต่อไปอีกได้จึงนั่งลงใต้ชะง่อนหินแห่งหนึ่งและคอยความตายที่จะมาถึงแต่ในทันใดนั้นเขารู้สึกว่ามีของเหลวหยดลงมาทีละหยดเขารีบยกขันไม้ขึ้นรองแต่กว่าจะเต็มก็นานมากและเมื่อจวนจะเต็มก็มีนกตัวหนึ่งบินมาจิกที่มือของเขาอาลีไปโกรธมากเขาคำรามออกมาว่าเจ้านกระยำฉะไหนเจ้าจึงมาทำน้ำที่สวรรค์ประทานลงมาให้ข้าหกหมดเขาคว้าก้อนหินได้ก้อนหนึ่งและคว้างไปถูกนกตัวนั้นนกตกลงไปนอนตายอยู่ตรงที่ลำธารน้ำใสไหลเอื่อยอยู่เขาวิ่งตามนกไปพบเข้าจึงรีบก้มลงดื่มน้ำอย่างกระหายเมื่ออิ่มแล้วก็เดินกลับมาอย่างที่เดิมและแงนหน้ามองขึ้นไปบนชะง่อนผาเขาก็แลเห็นงูตัวหนึ่งนอนแลบลิ้นคายพิษไหลหยดลงมาทันทีนั้นเขาก็รู้ว่าน้ำที่หยดลงมาเมื่อกี้คือพิษงูนั่นเองอาลีไปอุทานออกมาอย่างน่าสลดใจว่าโอ้กรรมเจ้านกเอ๋ยเจ้าได้ช่วยชีวิตข้าไว้แต่ข้ากลับฆ่าเจ้าเสียได้ช่างน่าเศร้าจริงหนอนกแสนดีกลับถูกฆ่าอย่างผิดทำนองคลองธรรมเอ็ดเกอร์ขานเผลอตัวรำพึงออกมาดังๆท่านเสียใจเป็นครั้งที่สามแล้วนกฉลาดว่าแล้วก็บินปรือไปอีกเออไปเถอะเอ็ดเกอร์ขานพูดขณะที่นกกำลังบินจากไปเป็นครั้งที่สามการจับนกนี้ยากมากและต่อจากนั้นเอ็ดเกอร์ขานก็เลิกลมความคิดที่จะขึ้นไปจับนกบนเขาหันไก่นั่นอีกกล่าวกันว่านกฉลาดตัวนั้นก็ยังคงอยู่ที่ต้นสนใบเขียวนั้นเรื่องสินชัยประมาณ 5,000 ปีล่วงมาแล้วโลกของเรามีเพียงแผ่นดินหย่อมเดียวมีขนาดโตเท่ากับรอยเท้าของกวางเท่านั้นเองในดินหย่อมนั้นมีต้นไม้ต้นหนึ่งมีขนาดเท่าลำเทียนและครั้งนั้นมีฤาษีวิเศษตนหนึ่งได้มาอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปี เมื่ออายุของฤาษีได้ประมาณ1,000 ปีฤาษีจึงเอาดินมาปั้นเป็นรูปคนและเสกคาถาใส่รูปดินปั้นให้มีชีวิตจิตใจขึ้นมาและตั้งชื่อให้ว่าปู่สังกสีและย่าสังกสาหลังจากที่ปู่และย่าทั้งสองนั้นอยู่ด้วยกันมาหลายปีก็มีลูกด้วยกัน1 คนชื่อสินชัยเป็นคนมีอำนาจฤทธิ์เดชมากและเป็นคนใจบุญมีความสุภาพอ่อนหวานด้วยเมื่อปู่สังกสีและย่าสังกสามีอายุได้ประมาณ 5,000 ปีฤาษีจึงบอกคนทั้งสองว่าเวลานี้พวกเราก็มีแผ่นดินเพียงหย่อมเดียวไม่พออาศัยควรจะขยายออกไปให้กว้างๆข้าจึงอยากให้พวกเจ้าแต่ละคนตั้งเป็น12 ครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นก็จะได้แยกกันไปอยู่ทุกมุมโลกเมื่อฤาษีพูดเช่นนั้นแล้วก็ฆ่าปู่และย่าทั้งสองทันทีแล้วก็ตัดร่างกายของแต่ละคนออกเป็น12 ชิ้นฤาษีได้เอาส่วนต่างๆของร่างกายที่ตัดออกไปไว้ตามที่ต่างๆหลายแห่งด้วยกันและได้สร้างที่พักอาศัยขึ้นฤาษีได้รอผลที่จะเกิดขึ้นอยู่หลายวันจนในที่สุดร่างกายส่วนต่างๆที่ตัดมาจากร่างของปู่ย่าก็กลับกลายเป็นคนขึ้นมาอีกมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเมื่อฤาษีได้เห็นเช่นนั้นก็มีความดีใจที่คาถาอาคมของตนเสกเป่าให้ส่วนร่างกายกลับเป็นคนขึ้นมาได้เมื่อสมตามความตั้งใจแล้วฤาษีก็หายตัวขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ต่อมาบรรดาผู้คนที่ฤาษีได้เสกปั้นออกจากร่างกายของปู่สังกสีญาติสังกสารเหล่านั้นก็ได้แต่งงานอยู่ด้วยกันด้วยความสุขเมื่อแผ่นดินขยายใหญ่ขึ้นครอบครัวที่ตั้งกระจัดกระจายไว้นั้นก็ห่างเหินกันออกไปจึงได้เห็นว่าในปัจจุบันโลกของเรามีผู้คนหลากชาติหลายภาษาและหลายทวีปด้วยกันผู้เฒ่าผู้แก่ของชาติเผ่าแมวได้กล่าวว่าชาวเผ่าแมวก็เป็นครอบครัวหนึ่งซึ่งฤาษีตนนั้นได้ปั้นแต่งขึ้นจะกล่าวถึงสินชัยผู้เป็นลูกชายของปู่สังกสีและย่าสังกสาเมื่อสินชัยอายุได้25 ปีก็มียักษ์ใหญ่ซึ่งมีนิสัยชั่วช้าตนหนึ่งอยากจะมารบราฆ่าฟันเอาเมืองลาวได้มาก่อความวุ่นวายขึ้นภายในเมืองยักษ์ตนนั้นได้พยายามแล้วพยายามอีกแต่ความหวังอันชั่วร้ายของมันก็ไม่สำเร็จทางนี้ก็เนื่องจากฤทธิ์เดชและความเมตตาสุภาพอ่อนโยนของสินชัยนั่นเองยักษ์จึงไม่สามารถเอาเมืองของสินชัยได้อย่างไรก็ตามวันหนึ่งสินชัยคำนึงถึงว่าถ้าไม่ฆ่ายักษ์ตนนี้เสียมันก็จะก่อความวุ่นวายขึ้นอีกจนได้มันคงจะมาจับประชาชนไปอีกหลายคนทีเดียวเมื่อสินชัยคิดเช่นนี้แล้วจึงมีหนังสือไปถึงยักษ์เพื่อประกาศสงครามกับมันพอยักษ์ได้รับหนังสือของสินชัยก็โกรธจัดตาของมันแดงเหมือนไฟนรกมันร้องคำรามอย่างไม่ยอมหยุดหย่อนเสียงของมันดังเหมือนเสียงฟ้าร้องในเวลามีลมพายุใหญ่มันเหลือกตาที่มีแสงแดดของมันไปรอบๆขอบฟ้าแล้วก็กลับเพศเป็นยักษ์น้อยๆหลายพันตัวเพื่อจะรบกับสินชัยส่วนสินชัยก็ไม่มีความครามเกรงกลัวพวกยักษ์เหล่านั้นแต่อย่างไรได้ยกมือขึ้นพนมและพูดว่าโอ้พ่อแม่ที่รักและฤาษีองค์ที่ข้าเคารพเอ่ยบัดนี้ยักษ์ใหญ่ชั่วร้ายตนนั้นมันร้อนรนกระวนกระวายด้วยความโมโหของมันนั้นอาจจะย่างวัวทั้งตัวให้สุกได้แต่ข้าจะแสดงกลอุบายของข้าให้มันเห็นภายใน3 วันว่าแล้วสินชัยก็กำเมล็ดข้าวสารมาอมใส่ปากครูหนึ่งก็พ่นเมล็ดข้าวสารออกมาด้วยเวทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของสินชัยเมล็ดข้าวสารทุกๆเมล็ดนั้นก็กลายเป็นทหารเมื่อทหารทุกเหล่าเตรียมตัวพร้อมแล้วสินชัยก็พาทหารเข้าตรบต่อสู้กับพวกยักษ์การรบได้กินเวลาถึง3 เดือนในตอนปลายเดือนที่3ทหารของสินชัยได้ฆ่ายักษ์เล็กยักษ์น้อยเหล่านั้นตายหมดคงเหลือแต่ยักษ์ใหญ่โหดร้ายเท่านั้นฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสินชัยที่จะต้องต่อสู้เองสินชัยได้ต่อสู้กับยักษ์อยู่3 วันเมื่อยักษ์ใหญ่ยิงศรไปยังสินชัยคราวใดลูกศรก็กลายเป็นดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะบูชาสินชัยคราวนั้นแต่เมื่อสินชัยยิงศรไปบ้างลูกศรของสินชัยก็ตรงไปตัดคอหอยของยักษ์จนมันขาดใจตายทันทีเมื่อสินชัยปราบยักษ์ได้แล้วสินชัยก็พูดขึ้นว่าไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วที่เราจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปดังนั้นเราจะไปฆ่าผีปีศาจและยักษ์ใหญ่ชั่วร้ายในโลกอื่นก่อนสินชัยพูดเช่นนั้นแล้ว ก็เรียกทหารทั้งหลายมาประชุมแล้วกล่าวสรรเสริญที่พวกทหารเหล่านั้นปราบยักษ์จนเป็นผลสำเร็จก่อนที่สินชัยจะจากไปสินชัยได้สั่งเป็นคำสุดท้ายว่าเราจะต้องจากพวกเจ้าและจากโลกนี้ไปแล้วพวกเจ้าจงอยู่ที่ภูเขานี้ตลอดไปเถิดพวกเจ้าเป็นทหารผู้กล้าหาญของเราขอเจ้าจงอยู่คุ้มครองประชาชนทั้งหลายจนกว่าเราจะกลับมาอยู่ร่วมโลกเดียวกันกับพวกเจ้าอีกพอพูดจบสินชัยก็หายเงียบเข้าไปในกองไฟทันทีดังนั้นบัดนี้ชาวเผ่าแมวทั้งหลายจึงเชื่อกันว่าพวกเขาเป็นทหารของสินชัยเขาจะเล่าให้ท่านฟังว่าเขากลัวยักษ์ที่โหดร้ายและผีปีศาจที่ชั่วสามที่จะมาราวีให้พวกเขาเจ็บไข้ได้ป่วยชาวเผ่าแมวจึงไม่กล้าลงมาอยู่ในที่ราบรวมกับชาวเผ่าอื่นๆเพราะพวกเขากำลังรอท่าการกลับมาของสินชัยผู้เป็นผู้นำที่ดีแม้แต่จะอาบน้ำพวกแมวก็กลัวเพราะเขาคิดว่าพวกปีศาจคงจะแทรกซึมอยู่ในน้ำและกินหรือฆ่าเขาได้ทุกวิถีทางเรื่องในโลกนี้ไม่มีอะไรไร้ประโยชน์ในยุคดึกดำบรรพ์อันทั่วโลกยังไม่ได้มีแสงสว่างอย่างทุกวันนี้สัตว์เดรัจฉานมีการยกทัพโยธาไปรบรากัดกันทั่วไปในโลกสัตว์ชนิดหนึ่งรวมกันเป็นกองทัพไปต่อสู้กับสัตว์อีกชนิดหนึ่งก็มีสัตว์หลายชนิดรวมกันเป็นกองทัพยกไปกระทำสงครามกับสัตว์อีกจำพวกหนึ่งก็มีเฉพาะกรณีที่มีสัตว์หลายชนิดรวมเป็นทัพเดียวกันนั้นก็เป็นที่รู้ได้ว่าพญาสัตว์ผู้เป็นใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายหรือเจ้าแห่งสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้เรียกร้องหรือบังคับให้รวมกันเข้าและมอบหมายหน้าที่ให้ทำตามสมควรแก่ความสามารถหรือธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดครั้งหนึ่งช้างซึ่งมีร่างกายใหญ่โตกว่าสัตว์ทั้งหลายและซึ่งได้รับความยกย่องนับถือให้เป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่าได้ร้องประกาศให้สัตว์ป่าทุกชนิดมารวมกันเพื่อจัดทัพไปรบกับมนุษย์เมื่อสัตว์ทั้งหลายได้มาประชุมกันอยู่พร้อมหน้าพญาโคจรสารก็แผดเสียงร้องก้องประกาศให้ได้ยินทั่วกันว่าสาธุสัตว์ทั้งหลายบัดนี้มีสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์สี่ขาแต่ใช้เดินเพียงสองขาอีกสองขามันใช้จับอะไรๆได้อย่างหนูอย่างกระรอกสัตว์ชนิดนั้นมันมีขนสีดำแต่มีไม่ทั่วตัวมีความชำนาญในการปีนป่ายอยู่บนต้นไม้อย่างลิงมีความสามารถในการวิ่งอย่างม้ามีความว่องไวในการว่ายน้ำอย่างปลามันบินอย่างนกไม่ได้แต่มันก็จับนกกินเป็นอาหารมันจับสัตว์น้ำสัตว์บกกินทุกวันสัตว์ทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนยิ่งขึ้นทุกทีบัดนี้ข้าจึงเรียกพวกเจ้ามาเพื่อรวมกันเข้าเป็นกองทัพใหญ่ยกไปปราบสัตว์ป่าชนิดนั้นครั้นแล้วพญาโคจรสารก็บงการมอบหมายหน้าที่ให้สัตว์ต่างๆตามสมควรคือให้ช้างเป็นทัพหน้าทัพรองลงมาล้วนไปด้วยหมีถัดจากนั้นเป็นทัพเม่นให้วัวป่าเป็นกองโจรให้งูเป็นกองสอดแนมทางบกให้จระเข้เป็นกองสอดแนมทางน้ำให้นกเป็ดน้ำเป็นกองสอดแนมทั้งทางน้ำทางบกและทางอากาศให้นกคู่กับนกเค้าแมวและค้างคาวเป็นกองสอดแนมกลางคืนสัตว์ต่างๆเหล่านี้เคยทำหน้าที่สอดแนมคือลอบสืบความลับของข้าศึกได้อย่างดีมาแล้วในสงครามครั้งก่อนๆนอกจากนั้นพญาช้างสารได้มอบให้อูฐมีหน้าที่ลำเลียงเสบียงอาหารและอาวุธให้จิงโจ้เป็นกองพยาบาลถุงหน้าของจิงโจ้คือเปลสำหรับลำเลียงนักรบที่ได้รับบาดเจ็บออกจากสนามรบและถุงนั้นก็ใช้เป็นเตียงพยาบาลสำหรับสัตว์นักรบขนาดเล็กๆได้ด้วยลิงกอริลลาเลือกเฉพาะขนาดใหญ่เท่าๆกันให้เป็นทับหลังให้ปลาเป็นกองทับน้ำและอื่นๆเมื่อพญาโคจรสารจะมอบหมายหน้าที่ให้มดสัตว์อื่นก็พากันคัดค้านว่าอย่าเอามดไปให้สัตว์ทั้งหลายเหยียบตายเสียเปล่าๆเลยมดตัวนิดเดียวเช่นนี้ไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยแต่พญาโคจรสารก็กล่าวว่าถ้าเทียบส่วนของร่างกายและส่วนของกำลังความสามารถแล้วมดก็เป็นสัตว์ที่มีกำลังและความสามารถยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดในโลกและในโลกนี้จะไม่มีสัตว์อื่นเหลืออยู่เลยถ้ามดเป็นสัตว์มีร่างกายใหญ่โตเท่าช้างสัตว์ทั้งหลายในที่นั้นก็งันเงียบไปหมดพญาโคจรสารจึงมอบหน้าที่แก่มดให้มีหน้าที่อย่างเดียวคือในโอกาสใดก็ตามโดยวิธีใดก็ตามให้พยายามเข้าไปในรูหูของศัตรูให้ได้แล้วก็กัดให้แก้วหูแตกตายไปทีละตัวเต่าเป็นสัตว์ที่อึดอัดมากต่อสู้กับศัตรูก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์อันใดเลย สัตว์ทั้งหลายคัดค้านเมื่อพญาโคจสารจะมอบหน้าที่ให้เต่าพญาโคจสารจึงถามสัตว์บกทั้งหลายว่าบรรดาพวกเจ้าเหล่านี้มีใครบ้างที่จะดำน้ำลงไปอยู่ในส่วนลึกที่สุดของแม่น้ำลำคลองได้นานๆนานเท่าไรก็ได้ตามความต้องการสัตว์เหล่านั้นก็นิ่งเงียบไปหมดพญาโคจสารจึงกล่าวแก่เต่าว่าเต่าเจ้าจงเป็นผู้สื่อสารระหว่างกองทัพบกกับกองทัพน้ำเสร็จแล้วพญาโคจสารก็เรียกกระต่ายเข้ามาแต่ยังไม่ทันมอบหมายหน้าที่ให้สัตว์ทั้งหลายก็คัดค้านว่าไม่ควรเอากระต่ายมาใช้ในการสงครามเพราะกระต่ายเป็นสัตว์ขี้ขลาดตาขาวตกใจง่ายแต่กระต่ายวิ่งได้เร็วมากยากที่สัตว์อื่นจะมีฝีเท้าเท่าเทียมพญาโคจสารว่ากระต่ายเอ๋ยเจ้าจงทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารทั่วไปในบรรดากองทัพต่างๆซึ่งเป็นทัพบกเมื่อพญาโคจสารเรียกหมาป่าเข้ามาสัตว์อื่นทั้งหลายก็ใส่หน้าสุบสิบกันว่าอานิจาอานิจาเจ้าแห่งสัตว์ป่าไม่รักศักดิ์ศรีเสียแล้วกระมังจึงเอาเจ้าสัตว์สกุลสกุลสามต่ำชาติเข้ามาร่วมในการสงครามอันมีเกียรติครั้งนี้แต่เมื่อไม่มีเวลาจะสุบสิบกันมากนักสัตว์ส่วนมากในที่นั้นก็พากันคัดค้านขอให้ระยับยั้งหมาป่าไว้อย่าได้เอาเข้ามาใช้ในการสงครามเพราะหมาป่าเป็นสัตว์อันธพาลเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปพญาโคจสารจึงว่าในบรรดาพวกเจ้าเหล่านี้ทั้งหมดมีใครบ้างไหมที่สามารถส่งเสียงร้องก้องกังวานไปในระยะไกลและเสียงนั้นก็เป็นเสียงยืดยาวติดต่อกันไม่ได้ขาดเป็นจังหวะสั้นๆสัตว์ทั้งหลายในที่นั้นก็พากันก้มหน้านิ่งพญาโคจสารจึงพูดกับหมาป่าว่าหมาป่าเอ๋ยในกองทัพทั้งหมดของเรานี้ยังไม่มีเสียงแตรสัญญาซึ่งในการสงครามก็จำเป็นต้องใช้อย่างที่สุดเราจะต้องใช้เสียงแตรเป็นเครื่องปลุกใจเร้าใจในขณะประจันบานใช้เป็นสัญญาเพื่อความพร้อมเพรียงเมื่อจะรุกหรือถอยอย่างมีระเบียบใช่แต่เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในยามจะให้นักรบของเรานอนก็ดีจะให้ตื่นนอนก็ดีจะให้กินอาหารก็ดีหรือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินจะต้องลุกขึ้นจับอาวุธต่อต้านป้องกันชีวิตของนักรบเองก็ดีเหล่านี้ก็จำเป็นต้องอาศัยเสียงสัญญาณทั้งสิ้นหากไร้เสียซึ่งเสียงสัญญาณอันเกิดจากเสียงเห่าเสียงหอนของหมาป่านี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นศัตรูอาจจะประหารชีวิตของนักรบที่กำลังนอนหลับให้ตายไปหมดทุกกองทัพในพริบตาเดียวก็ได้ในที่สุดพญาโคจสารอันเป็นผู้นำของสัตว์ป่าทั้งหลายก็ได้ให้โอวาทเป็นคติเตือนใจไว้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสัตว์ใดอย่าได้คิดว่าหาประโยชน์อันใดไม่ได้เพราะเหตุว่าถ้าเราฉลาดพอที่จะรู้จักธรรมชาติโดยเฉพาะของแต่ละสิ่งนั้นก็จะเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไร้ประโยชน์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกชีวิตในโลกนี้ย่อมมีประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะฮะขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้นาทีนี้ด้วยนะครับดูเวลาแล้ววันนี้น่าจะบอกที่อยู่ไม่ทันนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวผมยกยอดไปพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดสรรเวลาดีๆแล้วย้ำเรื่องของที่อยู่ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันอีกทีนึงวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาณจังหวัดสระแก้วตราดและจันทบุรีนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือระหว่างกันสมาคมกีฬามวยสากลร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพสนับสนุนนาบินอานานเข้าคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเตรียมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตไพรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมและนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศซึ่งการเยือนครั้งนี้มุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการค้าการลงทุนพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนและร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนี้ไทยยังมุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการศึกษาและติดต่อทางธุรกิจโดยรัฐบาลย้ำว่าการเยือนครั้งนี้ต้องนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประเทศไทยและประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: เรื่องสั้นมาตุภูมิโดยวัดหยวงแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569จัดโดยสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านงานวรรณกรรม
3: สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยประกาศผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมการใช้วรรณกรรมเป็นสื่อสะท้อนสังคมการเมืองการบริหารบ้านเมืองและคุณค่าประชาธิปไตยโดยรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้นได้แก่มาตุภูมิโดยวัดยวงแก้วรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผีพ่อผมโดยวุฒินันท์ชัยศรีและเมื่อความร้อนไม่เคยลงคะแนนโดยวิรัตฉันตยานุกูลกิจพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลสำหรับประเภทบทกวีมีผลงานส่งเข้าประกวดรวม472ผลงานโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสงกาสังซึ่งนำเสนอปัญหาการบริหารบ้านเมืองผ่านรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ทยันไม่ชนะสระบนไม่เหนือใครเพราะรวมเป็นหนึ่งจริงงดงามโดยประการังและร่มพยุงเมืองโดยวันธนพรบุญชูพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลทั้งนี้รางวัลชนะเลิศทั้ง2ประเภทได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรส่วนรองชนะเลิศได้รับรางวัลละ 60,000 บาทและชมเชยได้รับรางวัลละ 30,000 บาทชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยคู่สมรสทุกเพศที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอย่างเท่าเทียม
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยบุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมสำหรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีตายค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพโดยกรณีเงินสงเคราะห์กรณีตายหากผู้ประกันตนไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตามลำดับส่วนค่าทำศพคู่สมรสสามารถเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับเงินค่าทำศพได้ในอัตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่กรณีเงินบำเหน็จชราภาพหากผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39เสียชีวิตก่อนรับบำนาญทายาทรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งขับเคลื่อนนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมบังคับใช้ตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าให้บริการพร้อมกัน1มกราคม2570
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช2568โดยกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับสายทางที่เข้าร่วมระบบให้มีค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและคิดค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวพร้อมทั้งเว้นการจัดเก็บค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายสายทางเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน10ฉบับและเห็นชอบหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วมพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.เร่งจัดทำหลักเกณฑ์ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือ CCH เพื่อรองรับการจัดสรรรายได้ระหว่างผู้ให้บริการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และกรุงเทพมหานครเร่งเจรจากับผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารและการจัดสรรรายได้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งหวังให้ระบบตัวร่วมสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ทันตามเป้าหมายในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ที่3ล้าน5แสนล้านบาทด้วยการกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2569โดยเปิดเผยผลการดำเนินงาน3ไตรมาสแรกว่าสามารถสร้างรายได้สะสมแล้วกว่า 2,120,000 ล้านบาทซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศยังคงขยายตัวได้ดีด้วยยอดเดินทาง156ล้านคนครั้งสร้างรายได้ 916,000 ล้านบาททั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งเครื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายเพื่อกระตุ้นการเดินทางขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรองและชุมชนหวังดันรายได้รวมให้เข้าใกล้เป้าหมาย 3.5 ล้านบาทมากที่สุดสำหรับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถทำได้สูงถึง 194.11 ซึ่งทะลุเป้าหมายของภาครัฐพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้เร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลืออย่างคุ้มค่าและแนะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดทำงบประมาณปี 2570มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการทับถมของกระซ้าหรือซากเปลือกหอยทะเลแตกหักที่ทับถมกันจนทำให้ร่องน้ำตื้นเขินกระทบการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้าน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งคลองปากทะเล ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและรับฟังปัญหาการทับถมของกระซ้าส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านพร้อมกล่าวว่าปัญหาการทับถมของกระซ้าเป็นเศษชิ้นส่วนเปลือกหอยเปลือกปูหอยขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งถูกคลื่นลมและกระแสน้ำพัดพามาสะสมบริเวณชายหาดปากอ่าวหรือร่องน้ำชายฝั่งโดยบริเวณปากคลองปากทะเลหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลปากทะเลประสบปัญหาร่องน้ำตื้นเขินจากการสะสมของเศษเปลือกหอยส่งผลให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านประสบความยากลำบากในการนำเรือเข้าออกกระทบต่อความปลอดภัยและต้นทุนในการประกอบอาชีพขณะที่ลักษณะภูมิศาสตร์บริเวณปากคลองที่เป็นแหลมยังเป็นจุดรวมของกระแสน้ำและลมที่พัดพาวัสดุจากบริเวณอื่นมาสะสมอย่างต่อเนื่องนายสุชาติยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากคนในพื้นที่ยืนยันรัฐบาลมีความตั้งใจแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและชายฝั่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาท
7: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในตรวจเยี่ยมการจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ที่ลานโปรโมชั่นชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์โดยกล่าวว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนานำทุเรียนจากภาคใต้และภาคเหนือซึ่งมีผลผลิตมากในขณะนี้มาจัดจำหน่ายในราคาลูกละ100บาทวันละ 1,000 ลูกเพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนไทยในประเทศและสร้างกระแสการบริโภคทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทและดูดซับทุเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน
8: ช่วงนี้เป็นช่วงพีคของทุเรียนในช่วงที่2ของฤดูการผลิตนี้นะครับพีคช่วงแรกคือของภาคตะวันออกนะครับพีคช่วงที่2คือช่วงของภาคใต้แล้วก็มีภาคอื่นๆรวมอยู่ด้วยนะครับเราก็จัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคทุเรียนโดยจับมือกับทางเซ็นทรัลพัฒนานะครับเราคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับน่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะครับ
7: ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทุเรียนบุฟเฟ่ทุเรียนหัวละ699บาทเวลารับประทาน45นาทีและไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟทุเรียนผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ถึงวันที่20สิงหาคมนี้นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังได้นำทุเรียนและผลไม้อื่นๆตามฤดูกาลจัดจำหน่ายในงาน Farm Outlet Market 2026ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดตัว Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงแห่งแรกของภาคใต้ยกระดับแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
9: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิด Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงณร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ให้เป็นร้านค้าโลเคอลเทรดเซ็นเตอร์นำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้นายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการเปิดร้านโลเคอลเทรดเซ็นเตอร์เป็นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็งลงลึกถึงระดับท้องถิ่นด้วยการวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงซึ่งการเปิดตัวร้านมาโยหมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ครั้งนี้ถือเป็นร้านนำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้ที่จะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันผู้ประกอบการชุมชนเติบโตได้ในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับร้าน Local Trade Center ได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างเข้มข้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าให้ดึงดูดใจลูกค้าให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการร้านการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการขายแบบออฟไลน์ออนไลน์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและร่วมมือกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงระบบธุรกิจในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ข้าวมันหอยกระติบคว้าเมนูตัวแทน1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่น The Lost Taste จังหวัดกระบี่ประจำปี2569
10: นางปียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนาและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารสำหรับจังหวัดกระบี่มี3เมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่ในปี2569ซึ่งได้แก่ข้าวมันหอยกระติบหมู3รสสูตรโบราณและผัดไทยโบราณน้ำกะทิปรากฏว่าข้าวมันหอยกระติบคว้ารางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดกระบี่ประจำปี2569ด้วยเสน่ห์ของหอยกระติบหรือหอยติบซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่อยู่คู่ชุมชนชาวประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่นำมาทานกับข้าวมันที่หุงด้วยน้ำกะทิสดและน้ำพริกแกงใต้กลายเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมรุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
12: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายจอร์จกลาสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ในวันนี้ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐในการสนับสนุนญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐและรับรองอธิปไตยของญี่ปุ่นในพื้นที่หมู่เกาะคูริวหรือดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นเผชิญกับความขัดแย้งทางการทูตที่ยังคงดำเนินมายาวนานหลายปีนับตั้งแต่ที่สหภาพโซเวียตยึดครองหมู่เกาะคูริวจากประเทศญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2488ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สื่อท้องถิ่นของโครเอเชียรายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนของเมืองล็อกวาโรโกสนิซาบริเวณชายฝั่งทะเลแอดริติกทางตะวันตกของโครเอเชียส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย19รายและประชาชนอย่างน้อย 1,000 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในเมืองใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนและรถยนต์หลายคันถูกไฟไหม้เสียหายโดยทางการโครเอเชียระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายเข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งนี้โครเอเชียกำลังเผชิญคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องด้วยหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลแอดริติกมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประกอบกับกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์แสดงความเชื่อมั่นว่าฟิลิปปินส์และจีนยังสามารถขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้แม้ทั้งสองประเทศยังคงมีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็ตามพร้อมระบุว่าฟิลิปปินส์ไม่มีนโยบายตีตัวออกห่างจากจีนและยังคงร่วมมือกันในหลายด้านโดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานผ่านการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติร่วมกันบริเวณรีดแบงค์ซึ่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ในทะเลจีนใต้และอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาร์กอสยืนยันว่าฟิลิปปินส์ไม่มีข้อตกลงพิเศษที่ต้องขออนุญาตจีนในการดำเนินภารกิจขนส่งเสบียงไปยังเรือรบในทะเลจีนใต้พร้อมย้ำว่าฟิลิปปินส์จะไม่ยอมสละสิทธิ์ของตนในพื้นที่ดังกล่าว ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2 TALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวโชติรินแก้วกาหัวชนะจินนิพาตราชูวนิชไป2เซตรวด6-3และ6-2ส่วนอีกคู่สอนวิสากุลพิสารรัตรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วเอาชนะคาโรลิน่าคอสติอุโควาดาวรุ่งจากยูเครน2เซตรวด6-3และ6-4ส่งผลให้สอนวิสาได้เข้าไปพบกับโชติรินในรอบชิงชนะเลิศต่อไปประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณานันท์พันธราธรด้วยสกอร์6-3แต่เนื่องจากคุณานันท์มีอาการเวียนศีรษะจนขอรีไทร์ทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะไตรสีเสนของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานแถลงข่าวประกาศสนับสนุนนาบินอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาที่เอ็มทาวเวอร์ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยนายพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่านาบินอานานมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบโดยต้องลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับซึ่งสมาคมคาดว่าหากคว้าแชมป์รายการสำคัญได้ 1-2 รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไป
15: คนที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนสมมติว่าเขามีคัดควอลิฟายที่2ครั้งเขาจะจัดแข่ง2ครั้งที่ได้อันดับ1 2 3 4ได้ไปนะครับแล้วก็จัดระดับคอนติเนนทัลหรือทวีปเนี่ยทวีปละครั้งแล้วก็1ต่อ4แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่นะครับก็ให้ต่อยทุกที่แล้วจัดแรงกิ้งนะคนแรงกิ้งถึงกี่คนนั้นได้ไปเพราะนั้นจริงๆเราก็ต้องคุยในรายละเอียดว่านะครับถึงเวลาอาจจะต้องไปต่อยในรายการแรงกิ้งนะครับเพื่อเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ในรายการก็คือเป็นควอลิฟายด้วยนะครับก็จัดคะแนนจากนี้ไป2ปีก็มีต่อยอยู่เรื่อยๆก็จัดแรงกิ้งให้
14: ขณะที่นาบินอานานวัย22ปีระบุว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยมีแผนการเตรียมตัว2ปีซึ่งจะฝึกซ้อมทั้งมวยไทยและมวยสากลควบคู่กันไปยืนยันต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหวังว่าหากได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
16: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
14: ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยวรันธรพงโคกศรีกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 กล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในทีมเพราะจะได้ประสบการณ์เพื่อไปต่อยอดสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโดยเกมกับอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหวังเก็บชัยชนะให้ได้ สำหรับการแข่งขันรายการสีการดีเมเดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17จะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูด

0: โดยพระราชสิทธิมงคล
1: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสม
2: ออุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวลีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

สายน้ำเบื้องหน้าไหลรินอย่างช้าๆลมฤดูร้อนพัดโชยในช่วงเทศกาลชิงเม้งของวันที่5เมษายนปี2561ลำคลองสายเล็กไหลผ่านที่ดินของตระกูลซึ่งมีกงสีเป็นบรรพบุรุษกงสีอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นั่งเรือสำเภามาในยุคตันซวงอูเขียนจดหมายจากเมืองไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากดินแดนอันไกลโพ้นกงสีไม่ได้เข้ามาเป็นจับกังแต่ว่ามาแต่งงานกับคนไทยปลูกผักขายและหักร้างถังพงในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งมีลำน้ำแม่กลองไหลผ่านถ้านับกงสีเป็นเจเนอเรชั่นที่1กงฮิงก็เป็นเจเนอเรชั่นที่2และเตี่ยของผมก็เป็นเจเนอเรชั่นที่3แน่นอนผมหรือว่าไอ้เคียงหรือว่าหนีชาติชายก็เป็นเจเนอเรชั่นที่4ผมเป็นลูกชายคนโตที่เชื้อสายจีนในไทยเจือจางไปมากแล้วแต่หน้าตาของผมกลับได้บรรพบุรุษมาอย่างเต็มที่ผมมีตาชั้นเดียวผิวขาวริมฝีปากบางแต่ว่าจมูกโด่งเล็กน้อยทำให้ใบหน้าของผมดูมีเสน่ห์ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นความเป็นจีนของผมก็มีอยู่หลายส่วนตั้งแต่รูปลักษณ์ชื่อเล่นประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดมากมายเพราะเหมือนกับว่าเป็นจีนชั้นปลายแถวไปแล้ววัฒนธรรมที่ยังมีอยู่อย่างเช่นตุ๋จีนศาสตร์จีนชิงเม้งนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ขนมจ้างหรือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ตระกูลของผมมาจากเมืองจีนด้วยกันสองสายเริ่มตั้งแต่กงสี่มากับกงฮงซึ่งเป็นน้องชายต่างมีครอบครัวของตัวเองโดยมาตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันชิงเม้งตระกูลของพวกผมจึงมารวมกันอยู่ที่นี่ที่ซึ่งมีห่วงซุ้ยสีเขียวอ่อนมีป้ายอักษรเป็นภาษาจีนเขียนด้วยสีน้ำมันแดงและเขียวแบ่งเป็นสองแถวซ้ายขวาลูกหลานยุคหลังไม่มีใครอ่านและแปลออกแต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นชื่อของบรรพบุรุษและวันที่มรณะเหมือนป้ายบนสุสานไทยผมอายุ55ปีมาแทนเตี่ยที่วัยร่วงโรยเหมือนฤดูใบไม้ร่วงเตี่ยกวงอายุล่วงเข้า86ปีเดินเหินไม่ค่อยไหวเตี่ยชอบนั่งอยู่บนรถเข็นหน้าบ้านใบหน้าของเตี่ยกวงขาวซีดมีรอยกระสีน้ำตาลกระจายอยู่เต็มใบหน้าดวงตาของเตี่ยกวงบ่งบอกทุกระยะทางของชีวิตบนพื้นแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์เฮ้ยเคียงเสียงเรียกดังมาจากด้านหลังพร้อมกับฝ่ามือหนานุ่มของไอ้เหงียนแตะเบาๆที่บ่าผมผมหันกลับมาดวงตาแสดงความยินดีข้ารอเองอยู่สักพักแล้วผมว่าเงียนยิ้มตาหยีพร้อมกับหัวเราะเสียงดังลั่นมาวันนี้วันดีวันเชงเม้งลูกหลานมากันพร้อมหน้าผมกับเงียนคุยกันเสียงดังญาติพี่น้องลูกหลานเด็กๆต่างส่งเสียงทักทายแต่ละครอบครัวนำอาหารนานาชนิดมาวางเรียงรายเพื่อไหว้บรรพบุรุษผู้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่จนกระทั่งมาตั้งหลักปักฐานอันมั่นคงในดินแดนที่เป็นด้ามขวานทองที่นี่

เช็งแม้งปีที่แล้วช่างเลวร้ายที่สุดในรอบ100ปีก็ว่าได้ผมกับเหงียนปักธูปต่อหน้าบรรพบุรุษผมหน้าบึ้งตึงขณะที่เหงียนกัดกรามกรอดทำกลางควันธูปสีเงินยวงและกลิ่นดอกอุตภิษที่ตลบอยู่ในใจบทสนทนาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกหักเมื่อเหงียนเริ่มประโยคแรกว่าข้าเข้าพรรคการเมืองแล้วฮ่าผมอุทานเสียงหลงไม่คิดว่าเหงียนจะลงเล่นการเมืองเองว่าดีมากก็แล้วแต่เองว่าแต่เองจะลงพรรคไหนล่ะพรรคไอ้เหงียนเอ่ยชื่อพรรคคู่ขัดแย้งแห่งชาติออกมาผมทำหน้าไม่ถูกจากนั้นหูสองข้างของผมก็ต้องอดทนฟังการสาธยายของมันอย่างอดทนจนผมคิดว่าอดีตของเด็กชายสองคนมันได้ถอยห่างไปไกลเหมือนคนละโลกหลังจากการสาธยายโดยไม่มองหน้าคนฟังจบลงเหงียนก็พูดขึ้นว่าข้าก่อเองเสียงหนึ่งเหงียนพูดผมนิ่งเสียงเด็กๆสี่ห้าคนวิ่งเล่นกันรอบห่วงซุ้ยพวกผู้หญิงจับกลุ่มคุยกันเรื่องทำอาหารเรื่องลูกซึ่งเมื่อก่อนผมมองว่าเรื่องที่พวกหล่อนคุยกันนั้นช่างไร้สาระสิ้นดีแต่เวลานี้ผมกลับคิดตรงกันข้ามผมอยากจะคุยเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์อะไรก็ได้มากกว่าเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งจากเหงียนภรรยาของผมแอบชำเลืองมองมาที่วงสนทนาของเราหล่อนมีท่าทีกระสับกระส่ายลูกสาวคนเดียวของเราไม่ได้มาร่วมเชียงเม้งหลายปีแล้วเธอกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายและเธอก็พูดเสมอว่าหนูจะไม่สานต่อประเพณีของป้ากับแม่นะทำไมอ่ะเสียงดุดันนั้นไม่ใช่เสียงของผมแต่กลับเป็นเสียงของเตี่ยกงยิ้มมาเสียงดังกับหนูแบบนี้ลูกสาวผมไม่มีท่าทีว่ากลัวกงเธอมองหน้ากงนิ่งๆพูดเสียงเรียบว่าหนูแค่ไม่อยากฆ่าหมูฆ่าไก่ต้องมาทำขนมเทียนขนมเข่งทำกับข้าวทีละห้าหกหม้อกินไปอีก 5-6 อาทิตย์หนูเห็นแม่เหนื่อยมาตลอดชีวิตตั้งแต่หนูจำความได้เราไม่ได้ฆ่านี่นาผมพยายามสงบศึกสมัยนี้ซื้อไก่ซื้อหมูขนมเข่งขนมเทียนตามห้างรั่วตลาดกันทั้งนั้นนั่นล่ะค่ะหนูเสียเวลาอักตันยูเตี่ยกวงเสียงหนักเหมือนแบกเสาหินไว้บนลิ้นผมมองหน้าลูกสาวลิ้นหยุดพูดได้แล้วจะไปไหนก็ไปลูกหลานอักตันยูเก๋าเจ้งและก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายผมก็พาลูกสาวออกไปจากที่ตรงนั้นได้ทันเวลาเหตุการณ์วันนั้นทำให้เตี่ยโกรธมากเตี่ยเริ่มเงียบลงดวงตาเคร่งขรึมผมคิดว่าเตี่ยคงเสียใจที่ผมไม่มีลูกชายไปสืบสกุลแถมหลานสาวยังมีเขาลางว่าจะอกตัญญูอีกขณะกำลังนึกถึงลูกสาวเหงียนก็ถามขึ้นอีกว่าว่าไงข้าขอเองเสียงหนึ่งข้ามาไหว้บรรพบุรุษข้าไม่อยากคุยเรื่องอื่นผมพูดแต่ว่าไปหน้าแสดงอารมณ์ไม่พอใจแต่ว่าเรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องอื่นได้ยังไงวะไอ้เคียงมันเป็นชีวิตของเรานะของพวกเราบ้านเมืองต้องมีประชาธิปไตยเงียนไม่พูดเปล่าแต่กางไม้กางมือออกดูหน้าหมั่นไส้นักนี่เอ็งหยุดพูดเถอะเงียนเขาบอกตรงๆว่าเขาไม่อยากฟังผมเหลืออดเอ็งก็เป็นพวกอีกพวกหน้าโง่ไอ้เหงียนเริ่มโมโหเหมือนเมื่อตอนเด็กๆที่ผมทำอะไรขัดใจมันมักจะแสดงอำนาจแต่มันก็ใช้อำนาจนั่นแหละปกป้องผมจากพวกเด็กเกเรมาโดยตลอดข้าไม่ใช่พวกใครทั้งนั้นแต่ว่าข้าเบื่อการแบ่งพรรคแบ่งพวกผมพูดถ้าอย่างนั้นเอ็งเรียนรัฐศาสตร์ไปทำไมอะเคียงเอ็งไม่ได้ใช้ความรู้ที่เอ็งเรียนมาเลยเอ็งเป็นครูบาอาจารย์เอ็งรู้ไหมว่าประชาธิปไตยคืออะไรทูบไหม้ไปไม่ถึงครึ่งดอกแต่ใจเราทั้งสองไหม้เกรียมไปหมดแล้วทั้งคู่ความจริงผมกับเหงียนก็ขัดแย้งกันมาตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กแต่ในความขัดแย้งเรากลับมีความผูกพันตามมาอย่างเหนียวแน่นเสมอเตี่ยกวงสอนผมให้รักเหงียนเหมือนพี่น้องร่วมสายโลหิตเตี่ยสงสารที่มันเป็นลูกกำพร้าในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงผมรู้ตัวว่าความเข้มแข็งที่เคยมีลดลงความอดทนก็ลดลงคำพูดหรือว่าท่าทีที่แสดงให้เห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกันสร้างอารมณ์หงุดหงิดให้ผมมากเกินกว่าที่จะทนครั้งนี้ก็เช่นกัน
เหงียนเป็นคนทำให้ผมหมดความอดทนผมหันมองภรรยาแล้วก็สั่งหล่อนว่าเตรียมเก็บของกลับบ้านได้แล้ววิภาทูบเพิ่งหมดไปครึ่งดอกรออีกหน่อยเถอะภรรยาผมพูดเก็บของกลับเดี๋ยวนี้ผมสั่งเคี้ยงเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธผมมองหน้ายกนิ้วชี้ตรงไปที่ใบหน้าอวบอูมของมันเราสองคนเกิดในยุคที่โลกยังเดินช้าๆคนยังใจเย็นกับวิถีชีวิตหุงข้าวด้วยฟืนหรือว่าเตาอั้งโล่รินน้ำข้าวไว้กินหนึ่งชามแล้วก็แบ่งให้สุนัขต่อมาเราเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นในยุคที่เรียกว่ายุคแสวงหาปัจจุบันเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเหมือนกับเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกเป็นเหมือนเปลือกไข่ที่แตกร้าวผมเคยอ่านมาแบบนั้นแต่ว่าในความแตกร้าวเปลือกโลกก็พยายามที่จะประสานตัวให้คงอยู่การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอดคิดไม่ได้ว่าโลกเราช่างเปราะบางเหมือนกับคำพูดของคนเราคำพูดเบาๆเพียงสองสามคำก็ทำให้เราพรุสวาทต่อกันผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมจึงแสดงท่าทีแบบนั้นออกไปแทบจะทันทีเมื่อเกิดความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันทั้งที่ดูเหมือนว่ามันเล็กน้อยมากมันผิดที่ยุคสมัยรู้ผิดที่คนกันแน่แต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วผมมองหน้าเหงียนพูดเสียงดังว่าเอ็งอย่ายุ่งกับชีวิตข้านับแต่นี้ไปเอ็งกับข้าเดินกันอยู่คนละโล

หลังเชงเม้งปีที่แล้วผมเตรียมปลูกบ้านหลังใหม่เนื้อที่ประมาณ3ไร่เศษแต่ว่าโชคร้ายพื้นดินที่ผมซื้ออยู่ในเขตของอบต.ทวัฒวันที่ไปยื่นแบบบ้านเพื่อให้ทางอบต.เซ็นอนุมัตินั้นนายกทวัฒไม่อยู่แต่ว่าลูกน้องคนสนิทเดินมาบอกผมว่าว่างๆไปหานายกทวัฒที่บ้านด้วยนะไปหาทำไมอ่ะผมถามนายกอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นะสิไปหาช่วงหลัง6โมงเย็นไปแล้วนะท่านจะว่างช่วงนั้นผมรู้สึกรำคาญใจแต่ก็คิดว่าอีก 2-3 วันจะไปถามถ่ายบ้านช่องแล้วในวันหนึ่งผมก็ขับรถไปตามแผนที่ที่ให้มาขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเมื่อมาถึงก็เห็นสภาพบ้านนี่เหมือนบ้านรีสอร์ทหรือว่าสวนอาหารกันแน่โดยสภาพที่เห็นก็คือสถานที่กว้างใหญ่น่าจะกินเนื้อที่เกือบ5ไร่ประตูอันลอยเปิดเผยเล็กน้อยมีชายร่างใหญ่แต่งตัวเหมือนบอดี้การ์ดคุมอยู่ตรงประตู2คนเมื่อมองไปรอบๆก็พบผู้คนกระจายอยู่เป็นจุดๆเหมือนเป็นคนงานมีโต๊ะหินอ่อนสีเขียวตั้งอยู่ห่างๆหลายสิบตัวมีสระน้ำรายรอบมีน้ำพุพุ่งขึ้นอาบรูปปั้นหินอ่อนซึ่งมองไม่ออกว่าเป็นรูปปั้นของใครหรือว่าศิลปินคนไหนต้นไม้ถูกบอนไซตัดแต่งเป็นพุ่มในรูปทรงต่างๆดูแปลกตาไม่เหมือนบ้านพักอาศัยของคนทั่วๆไปหันไปมองทางทิศใต้เห็นคฤหาสน์หลังใหญ่หลังคาสีน้ำตาลอมแดงตัวบ้านใหญ่โตผมคิดในใจนี่เองรวยขนาดนี้เชียวเหรอแล้วเนี่ยเรียกข้ามาทำไมเชิญพบท่านนายกทางนี้ครับผมเดินตามลูกน้องของนายกไปสายตาก็กวาดรอบดูน่ากลัวตรงกำแพงสูงท่วมหัวนี่แหละเชิญนั่งนายกทวัฒน์ผายมือพยายามทำตัวให้มีสง่าผมนั่งลงอยากรู้จักลูกบ้านคนใหม่นายกทวัฒน์พูดครับผมชื่อเคียงชื่อจริงจ้าชายครับนายกทวัฒน์พยักหน้าแล้วก็ถามต่อว่าทำงานอะไรล่ะผมมองหน้านายกอบต.เขาเป็นชายร่างเล็กน่าจะสูงไม่เกิน165เซนติเมตรมีพุงหน้าตาเหมือนนักเลงกิ๊กก๊อกตาเล็กๆดูหลุกหลิกจมูกสั้นๆรูปหน้าแหลมเรียวสวมใส่สร้อยคอทองคำน่าจะหนัก5บาท3เส้นห้อยพระองค์โตผมนึกในใจว่าเอ็งไม่หนักคอบ้างหรือยังไงไม่มีงานทำละนายกทวัฒน์ถามรีตาเพราะว่าผมยังไม่ได้ตอบคำถามผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนล่ะท่านนายกมีอะไรหรือเปล่าครับและนั่นดูเหมือนว่าจะทำให้เขาชะงักท่าทีเขื่องลงเล็กน้อยอ้อเปล่าๆนายกทวัฒน์โบกมือรัวๆก็แค่อยากรู้ว่าลูกบ้านคนใหม่เป็นใครมาจากไหนก็เท่านั้นเผื่อจะได้ดูแลช่วยเหลือกันผมสอนที่มหาวิทยาลัยผมบอกผมคุยกับอาจารย์ที่มหาลัยบ่อยมากผมสนิทกับท่านอธิการแล้วก็อาจารย์ประกอบท่านเป็นรองอธิการนี่นะผมยิ้มมุมปากบทสนทนาต่อจากนั้นกล่อยมากจนกระทั่งนายกทวัฒน์โบกมือเรียกลูกน้องให้เปิดประตูส่งผมกลับบ้านได้เหตุการณ์ต่อจากนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปัดซบที่สุดเมื่อนายกทวัฒน์ส่งคนมาหาผมที่บ้านเพื่อที่จะบอกว่านายกทวัฒน์ขอที่ดินของผมฟรีๆกว้าง8เมตรความยาวก็จรดที่ของกำนันสุรพลรวมแล้วก็เกือบไร่ละมั้งนายกจะทำถนนให้อย่างดีเลยลูกน้องพูดผมให้ไม่ได้หรอกเพราะ8เมตรเนี่ยก็มาถึงสระน้ำของผมพอดีผมต้องถมสระก็คงไม่ได้ละครับก็ถมไปสินายกบอกอย่างนั้นรู้ว่าไม่อยากจะได้ทางเข้าบ้านเรื่องของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดซะทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านไ
แต่ว่าตอนนี้นายกธวัชมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกธวัชก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดีเราสองคนรับรู้ถึงความเลวร้ายของบุคคลนี้และก็ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาขั้นตอนต่อไปก็คือนายกธวัชส่งคนมาขู่ผมว่าจะปิดทางด้วยการขุดลำรางเดิมที่ตื้นเขินให้เป็นลำรางเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็จะเดินหน้าไปกรมที่ดินเพื่อทำทุกอย่างในการบีบคั้นผมวันที่ผมไปติดต่อขอพิมพ์เขียวจากสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดเหมือนคนไร้การศึกษาบอกผมว่าผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกธวัชกว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4 ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนานานาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะใภ้ผมเถียงไม่จริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกธวัชสิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะใภ้ไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกธวัชก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชายสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินหรือยังไงตะบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินเป็นร้อยล้านก็อีกแค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกธวัชเห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่จะเอาที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกธวัชทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกธวัชเป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้นอาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกธวัชแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบหัวกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกธวัชในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการผมว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงค์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดดูเอาเองแล้วกัน
อาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบน่ะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวรียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: พ่อพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันแกนนำพรรคเพื่อไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันแกนนำคนสำคัญพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: หน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีถนนบูรพาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหลายกระทรวงร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยหลายสมัยนอกจากนี้ยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์พร้อมอดีตรัฐมนตรีและนักการเมืองหลายท่านเข้าร่วมพิธีท่ามกลางความอาลัยสำหรับนายเกรียงกันตินันถือว่าเป็นแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนายเกรียงได้ป่วยด้วยโรคประจำตัวถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11สิงหาคม2569สิริอายุ73ปีโดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ณวัดมงคลโกวิทารามตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 1,600,000 ล้านบาท
9: นายณพินทร ศรีสรรพานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือสสสที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อเชิดชูบุคคลผู้ประกอบการชุมชนและองค์กรที่นำความคิดสร้างสรรค์มาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยปีนี้มีผลงานได้รับรางวัลรวม16ผลงานใน3สาขาโดยนายณพินทร์กล่าวว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกการแข่งขันไม่ได้วัดกันที่ต้นทุนต่ำเพียงอย่างเดียวแต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้กลายเป็นกลไกสำคัญของประเทศซึ่งข้อมูลของสสส.ระบุว่า ระหว่างปี2564ถึง2567เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.6 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศด้านความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้คนไทยนำเทคโนโลยีและต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าบริการและนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสั่งตรวจสอบผู้จัดการธกส.ภายใน30วันกรณีสหภาพแรงงานยื่นข้อร้องเรียน8ข้อยืนยันกระบวนการโปร่งใส
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธกส.ยื่นข้อเรียกร้อง8เรื่องโดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานและกำหนดกรอบการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนและเกิดความเป็นธรรมทั้งนี้นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสและทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ที่ประชุมมอบหมายให้นายวิษณุโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกิจการสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารความคืบหน้าและประสานความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารพนักงานและสหภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรย้ำว่าต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและกรอบวินัยการเงินการคลังตามมาตรา28อย่างเคร่งครัดปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมินมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อนึงที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศค่ะปรุงรกปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีสูงมากซึ่งตัววิตามินซีนี่เองค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้แล้วก็มะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคิดครีเอทเมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีสก็ทำใ
เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มและสามารถทานได้เลยค่ะ3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูกับมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยผมก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์ทีนี้นะครับคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องหนึ่งนะครับผมไปเจอข่าวที่น่าสนใจอยู่ข่าวหนึ่งนะครับข่าวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไวรัลลงกันทุกสำนักข่าวเลยนั่นก็คือข่าวที่พูดถึงเรื่องของการต่อต้าน AI ของคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับคุณฟังไม่ผิดแล้วนะครับเอ๊ะทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยทำไมถึงต่อต้าน AI ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่น่าจะเป็นคนที่ใช้ AI กันมากที่สุดไม่ใช่เหรอครับสำนักข่าวหลายๆที่นะครับก็รายงานว่าในพิธีรับปริญญาหลายแห่งของอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยเวลาเขารับปริญญาเนี่ยเขาก็จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิศิษย์เก่าดีเด่นหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆมาเป็นผู้ทรงเกียรติให้โอวาทกับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆมหาลัยเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็คือผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆเวลาเขามาให้โอวาทเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องของประเด็น AI ว่า AI มันกำลังจะเปลี่ยนโลก AI มันจะกำลังมาเปลี่ยนทุกสาขาอาชีพและคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องไปฝึกฝนไปใช้ AI ให้อย่างคล่องแคล่วโอ้เท่านั้นแหละนะครับยังพูดไม่ทันจบเลยเนี่ยนักศึกษาของแทบทุกมหาลัยเลยนะครับโห่ไล่กันทั้งฮอเลยเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับโอ้ผมอ่านข่าวนี้แล้วนะครับคุณฟังแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่อง AI เลยนะครับแต่คิดถึงเรื่องของนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่เหล่านั้นเนี่ยคนที่กำลังโห่ไล่คนที่มาพูดถึงเรื่องการใช้ AI เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้จัก AI เลยนะครับตรงกันข้ามเลยเนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าจะใช้ AI กันมากที่สุดในชีวิตประจำวันมากกว่าคนทุกเจนกันเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการใช้ ChatGPT ใช้ AI สร้างภาพใช้ AI ทำการบ้านทำรายงานหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้ทุกวันและก็น่าจะพูดได้เต็มปากนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยไอ้เล่มจบหรืองานวิจัยจบของแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ AI ทำทั้งนั้นทำไมคนกลุ่มนี้เนี่ยถึงเริ่มที่จะไม่อยากฟังใครมาอวยหรือว่ามาพูดถึงความดีเรื่องของ AI นะครับผมว่าคำตอบเนี่ยมันอยู่ในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีเรานะครับคุณผู้ฟังเวลาที่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมักมีปฏิกิริยาคล

0: ท้ายกันเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนเครื่องคิดเลขเข้ามาเขาก็บอกว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใช้เพราะกลัวเด็กจะคิดเลขไม่เป็นสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีใครไม่ใช้เครื่องคิดเลขในการคิดเลขหลัก3หลักขึ้นไป4หลักขึ้นไปบ้างนะครับแต่เราก็ยังคงสอนวิชาเลขกันใช่ไหมครับไม่มีใครบอกว่าเพราะมีเครื่องคิดเลขแล้วเด็กไม่ต้องเข้าใจการบวกลบคูณหารเครื่องมือเนี่ยมันเข้ามาแทนที่การคำนวณไม่ได้เข้ามาแทนที่เรื่องของความเข้าใจนะครับหรืออย่างเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันคนจำนวนมากเนี่ยเขาก็พูดว่าห้องสมุดไม่มีความหมายอีกแล้วหนังสือกำลังจะหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ข้อมูลเนี่ยหายากขึ้นมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีมากจนโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อข้อมูลมันโอเวอร์โหลดเนี่ยสิ่งที่มีค่ามันกลับไม่ใช่การค้นหาสิ่งนั้นนะครับหรือว่าการหาข้อมูลแต่มันเป็นการเลือกการหยิบใช้ข้อมูลต่างหากล่ะครับหรือว่าพอเข้ายุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราก็เชื่อกันไปอีกว่าโลกเนี่ยมันกำลังจะเชื่อมหากันทุกคนกำลังจะเข้าใจกำลังจะสื่อสารกันได้มากขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเราก็กลับพบว่าการสื่อสารที่มันมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าใจมันมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยกลับยิ่งทำให้เขาเนี่ยอยู่ในโลกของตัวเองมากขึ้นลองสังเกตนะครับคุณผู้ฟังเทคโนโลยีแทบทุกอย่างเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโหคนก็หลงรักมันเห็นคุณประโยชน์ของมันก่อนที่จะเห็นด้านที่จะต้องแลก AI ก็กำลังจะเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับวงจรชีวิตของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับมันต่างกันตรงที่มันไม่ได้เข้ามาช่วยจดจำเหมือนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้ามาช่วยคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขแต่มันเริ่มที่จะมาช่วยคิดและคำว่าช่วยคิดนี่เองนะครับก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีความแตกต่างออกไปจากเทคโนโลยีอื่นแน่นอนนะครับคุณฟังผมเคยถามนักศึกษาของผมนะครับว่าใช้ AI กันบ้างไหมโอ้โหมีใครไม่ใช้บ้างครับใช้ทุกวันนะครับใช้กันทุกเรื่องด้วยซ้ำไปแม้แต่เรื่องการทำงานเรื่องชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การดูดวงเนี่ยโดยเฉพาะวิชาเรื่องการสร้างสื่อการสร้างภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมเคยลองถามว่าไอเดียนี้เนี่ยมันเป็นของใครของคุณหรือว่าของ AI นะครับโอ้โหแน่นอนนะครับหลายๆครั้งนะเด็กก็เงียบไปเลยนะครับพอเริ่มสับสนกันไปแล้วว่าเอไองานชิ้นเนี่ยเด็กคิดขึ้นมาเองหรือว่า AI คิดกันแน่มีผลสำรวจนะครับของบริษัท Gallup ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยผลสำรวจเนี้ยเขาพบว่าคนรุ่น Gen Z หรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็ยังคงใช้ AI และก็ยังใช้กันเยอะมากแต่ความรู้สึกที่มีต่อ AI เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าเขาเคยตื่นเต้นเขาเคยรู้สึกสนุกเคยรู้สึกสะดวกสบายในการใช้ AI ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนนะครับจากการสอบถามเด็กเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มที่จะโกรธ AI กังวล AI และก็กลัว AI นั่นเองนะครับคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเริ่มรู้สึกว่าความเสี่ยงของ AI เนี่ยมีมากกว่าประโยชน์ของมันซะอีกทั้งที่เขาก็ใช้งานมันอยู่ทุกวันหรือถ้าเราจะคิดดูดีๆนะครับที่เขาเริ่มเห็นโทษของมันเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้งานมันเยอะใช้งานมันทุกวันจนเริ่มที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งของ AI ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่นักศึกษาเนี่ยโห่ไล่คนที่มาอวย AI ในวันรับปริญญาพวกเขานี่กำลังโห่อะไรนะครับผมไม่คิดว่าเขาน่าจะโห่ AI หรือเขาก็ไม่น่าที่จะโห่ผู้ทรงเกียรตินะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะโห่ด้วยความโกรธด้วยความกลัวว่า AI เนี่ยมันจะมาแย่งโอกาสในการทำงานของเขามาทำให้กระบวนการเป็นคนที่เก่งขึ้นของเขามันลดลงนะครับแน่นอนนะครับผมไม่ได้คิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต่อต้าน AI แต่เขาเริ่มที่จะกังวลมากกว่าว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไง AI จะมาแย่งงานเขาไหมเขาจะหางานทำได้ไหมหรือแม้แต่ AI เนี่ยมันจะทำให้ความเป็นคนเก่งของเขาเนี่ยมันถูกลดคุณค่าลงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อาจจะสอบไม่ได้ลำดับที่ดีเท่าเขาแต่ก็อาจจะสามารถทำงานได้มีคุณภาพเหมือนกับเขาเพียงแค่ใช้ AI นั่นเองนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธมันนะครับแต่มนุษย์เนี่ยเขาจะค่อยๆเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกับมันเราไม่ได้เลิกใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรที่จะคิดเลขเองและเราก็ไม่ได้เลิกใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะครับเพราะเรารู้ว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรือว่ามีความจริงซะทั้งหมดนะครับ มันต้องเป็นข้อมูลที่เรารู้จักที่จะเลือกใช้รวมไปถึงโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเราก็ไม่ได้เลือกใช้โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเข้าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเล่นคอนเทนต์โพสต์หรือว่าโพสต์แบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันน้อยลงไปเราก็ต้องมีความรู้เท่าทันนั่นเองนะครับผมคิดว่า AI เนี่ยก็น่าจะมาคล้ายๆกันแบบนี้แหละนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาตั้งคำถามแล้วก็ได้ว่าเอ๊ะจะให้คนหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับเขาใช้ AI หรือเปล่าแต่เราอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วนะครับว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้ AI ทำหรือว่าเรื่องไหนเนี่ยที่ควรจะให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยทำเองนะครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงบ้างครับทำไมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาถึงต่อต้าน AI แล้วก็ไม่ชอบ AI หรือแม้กระทั่งว่าเรื่องไหนที่ควรที่จะออกกฎไปเลยไหมว่าเรื่องไหนเนี่ยให้ AI ทำเรื่องไหนเนี่ยไม่ควรให้ AI ทำไปกำกับดูแลเจ้าของ AI ต่างๆว่าคำถามไหนควรถามได้คำถามไหนถามไม่ได้มีคนไปกำกับดูแลมีระบบป้องกันคล้ายๆกับเว็บไซต์ที่ล็อกเว็บบางเว็บอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณฟังในเบรกนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพาะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่ครับ
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการสาระสารพันนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของสุขภาพซึ่งสุขภาพในที่นี้นะครับไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของสมองด้วยนะครับผมไปเจอบทความหนึ่งนะครับจากกรุงเทพธุรกิจเขาก็พูดถึงเรื่องของงานวิจัยสมองนะครับจากนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลอายุให้ยืนยาวเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเป็นเรื่องที่โอ้โหอยู่ในกระแสมากๆเลยซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกด้วยนะครับว่าลองจิวิตี้หรือถ้าในวงการแพทย์เนี่ยเขาก็เรียกว่าศาสตร์เวชศาสตร์อายุยืนหรือว่าลองจิวิตี้เมดิซีนนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็คิดว่าการดูแลสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเริ่มเมื่อเราอายุมากแล้วใช่ไหมล่ะครับหรือหลังจากที่เริ่มที่จะมีอาการหลงลืมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับนักประสาทวิทยาเขาก็บอกว่าโรคทางสมองหลายชนิดเนี่ยโดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมองมักจะค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างเงียบๆหลายสิบปีเลยก่อนที่มันจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นการที่เริ่มที่จะลืมอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเมื่อวานทำอะไรมาหรือว่าเราแปรงฟันหรืออย่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวงการเวชศาสตร์อายุยืนเนี่ยนะครับก็หันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันมากกว่าการรักษาโดยมีนายแพทย์เดวิดโดดิกนะครับท่านก็เป็นนักประสาทวิทยาที่มาหันมาศึกษาเรื่องของเวชศาสตร์การป้องกันหลังพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยมาหาแพทย์เมื่อสายเกินไปซะแล้วนะครับโดยเขาก็ได้มีมอตโต้แนวคิดสำคัญไว้ด้วยนะครับว่าหากอยากปกป้องสมองคุณต้องปกป้องทั้งร่างกายเป็นยังไงนะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังโดยคุณหมอเดวิดเนี่ยก็บอกว่าสุขภาพสมองเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจาก5พฤติกรรมพื้นฐานมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีลองจิวิตี้หรือการมีอายุยืนยาวเนี่ยจะก้าวหน้าแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาสนับสนุนมากที่สุดก็ยังคงเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการฝึกสมองรวมไปถึงเรื่องของการจัดการความเครียดซึ่งก็นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบในทุกๆวันหรอกนะครับแค่ทำได้วันละประมาณ 80% เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวแล้วนะครับโดยมาที่ฐานแรกกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังก็คือฐานของการออกกำลังกายนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือใบสั่งยาที่ดีที่สุดโอ้เห็นด้วยมากๆเลยนะครับกิจกรรมที่เขาแนะนำก็คือการออกกำลังกายโซน2นั่นเองคำว่าการออกกำลังกายโซน2เนี่ยก็หมายถึงการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่ยังคงสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้เช่นอาจจะทำกิจกรรมเดินเร็วปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำช้าๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการออกกำลังกายมันก็จะแยกเป็นโซน1โซน2โซน3อะไรพวกนี้นะครับซึ่งโซน2นะครับวิธีการที่จะดูง่ายๆเลยว่าเราเนี่ยกำลังออกกำลังกายอยู่ในโซน2หรือเปล่าโดยแต่ละโซนเนี่ยเขาวัดกันที่อัตราการเต้นของหัวใจซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าความแข็งแรงไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นบางคนอาจจะวิ่งในระดับ7บนลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงหายใจได้ดียังพูดได้สบายอยู่แต่อย่างผมเนี่ยนะครับวิ่งระดับ7เนี่ยเริ่มที่จะพูดไม่ได้แล้วนะครับเริ่มที่จะหอบแล้วนะครับซึ่งวิธีดูง่ายๆนะครับโซน2ก็คือเรายังสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้และนอกจากการออกกำลังกายโซน2เนี่ยนะครับนายแพทย์เดวิดก็บอกว่ายังมีเรื่องของการฝึกยกน้ำหนักด้วยนะครับซึ่งเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะสูญเสียกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความแข็งแรงในการยกของในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะครับแต่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยยังสัมพันธ์กับสุขภาพสมองด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงความไวต่ออินซูลีนและระบบเผาผลาญอีกด้วยนะครับและไม่เพียงแต่เราจะออกกำลังกายทางด้านหัวใจและก็กล้ามเนื้อเท่านั้นสมองเองเนี่ยก็ยังต้องการการออกกำลังกายสมองด้วยนะครับ ี้คำว่าการออกกำลังกายสมองหมายถึงอะไรนะครับโดยในแพทย์เดวิดเนี่ยก็บอกว่าสมองเนี่ยตอบสนองต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาการเล่นดนตรีหรือทักษะใหม่ๆเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างเครือข่ายของเซลล์ประสาทในสมองเรานั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมที่ใช้ทั้งร่างกายและก็สมองไปพร้อมๆกันเนี่ยเช่นการเต้นรำการชกมวยหรือศิลปะการเคลื่อนไหวต่างๆอาจจะให้ประโยชน์มากกว่าเพราะต้องอาศัยทั้งการประสานงานความจำสมาธิและก็การตัดสินใจไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในฐานของสุขภาพดีของเรานะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนั่นเองและก็ยังมีเรื่องของการนอนหลับการรับประทานอาหารและศิลปะการจัดการความเครียดอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าโรคสมองเนี่ยเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าอายุแต่แนวคิดของนายแพทย์เดวิดเนี่ยก็สะท้อนให้เราเห็นแล้วนะครับว่าสุขภาพสมองเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากพฤติกรรมเล็กๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการนอนหลับเพียงพอการกินอาหารที่ดีรวมไปถึงการได้ฝึกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับหากเราต้องการรักษาสมองให้แข็งแรงในวันที่เริ่มที่จะอายุมากขึ้นการดูแลกิจวัตรประจำวันของเราต่างๆเหล่านี้ให้ยังคงเส้นคงวาอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพอย่างที่คุณหมอเขานิยามไว้นั่นเองนะครับว่าใบสั่งยาที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายนั่นเองครับและนี่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได
8: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางและควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนปุริภาสอนการรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านย้ำไทยวางจุดยืนที่ถูกต้องต่อยูเครน
9: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าจะหารือความร่วมมืออย่างรอบด้านหลังเว้นการประชุมมานานถึง3ปีโดยประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการเมืองเพื่อผลักดันประเด็นต่างๆไปสู่การดำเนินนโยบายของภาครัฐรวมถึงการขยายความร่วมมือในสาขาใหม่โดยเฉพาะด้านไซเบอร์และดิจิทัลซึ่งรัสเซียมีความเชี่ยวชาญส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียและมาตรการการคว่ำบาตรนายเสียศักดิ์ย้ำว่าไทยไม่เห็นด้วยกับการรุกรานแต่ต้องคำนึงถึงบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนควบคู่กันโดยไทยจะวางจุดยืนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ยูเครนพร้อมแยกแยะประเด็นดังกล่าวออกจากความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะเดินหน้าต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นาโต้ยิงทำลายโดรนลุกล้ำน่านฟ้าลัตเวียท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงในยุโรปกระทรวงกลาโหมของลัตเวียเปิดเผยว่าเครื่องบินรบขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ยิงทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากต่างประเทศหลังบินรุกล้ำน่านฟ้าของลัตเวียซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของรัสเซียเพื่อรบกวนระบบสื่อสารและสัญญาณทางทหารของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามกองทัพลัตเวียยืนยันว่าสามารถทำลายโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยก่อนหน้านี้เครื่องบินรบของฝรั่งเศสซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนน่านฟ้าของนาโต้ในภูมิภาคบอลติกเพิ่งยิงทำลายโดรนที่เข้าสู่น่านฟ้าลัตเวียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่กองกำลังตอบโต้เร็วของนาโต้ยิงทำลายโดรนที่เข้ามาในน่านฟ้าของลัตเวียท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโดรนที่รุกล้ำเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศสมาชิกนาโต้เพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่14สิงหาคม2569ก็จะครึ่งเดือนแล้วนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมวันแม่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อสักครู่นี้วันศุกร์เดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับผู้ฟังที่อาจจะกำลังขับรถอยู่นะฮะมักจะเดินทางในช่วงวันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดกันก็ระมัดระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีนะครับแล้วก็ฝากไว้สมุนไพรไทยของเราดีๆนะครับเราสามารถที่จะนำมาใช้ดูแลสุขภาพบางตัวเนี่ยสามารถแทนยาฝรั่งหรือว่ายาแผนปัจจุบันได้เลยนะครับก็ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยนะฮะของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยคู่กันเลยนะฮะทุกตัวเลยมั่นใจใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับคืนวันศุกร์ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยเหมือนเดิมนะครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยของเราในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยววันนี้ใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาแล้วก็จะมีทางเลือกเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยวันนี้เต็มที่เลยแล้วก็คืนนี้เนี่ยอาจารย์หมอน้องใหม่มาเลยนะฮะเพิ่งออกอากาศครั้งแรกของสุขภาพดีวิถีไทยในช่วงกลางคืนของเรานะฮะทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz แล้วก็ฟังออนไลน์ได้เรียกว่าทั่วโลกเลยนะครับคืนนี้เป็นหมอ Enjoy นะครับคุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีคุณหมอปิยะนันท์มานะกรูดนะฮะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณหมอเลยนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วด้วยนะฮะคุณหมอ Enjoy ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอได้ยินเสียง
4: ดีค่ะ
3: ได้ยินเสียง
4: ได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนได้ยินเสียงผมชัดไหม
4: ชัดเจนค
3: ่
4: ะ
3: ชัดเจนนะครับคุณหมอ Enjoy แพทย์แผนไทยประยุกต์ชื่อจริงชื่อปิยะนันท์มานะกรูดมานะกรูดนี่คนแถวๆไหนเนี่ยคุณหมอ
4: กบินบุรีค
3: ่
4: ะ
3: คนกบินบุรีอยู่กบินบุรีปราจีนบุรีนี่เอง
4: โดยแท้
3: โดยแท้โดยกำเนิดแล้วโอ้ดีแล้วแนะนำตัวนิดนึงก่อนที่จะได้คุยในเรื่องของเนื้อหาสาระในค่ำคืนนี้กันครับอาจารย์เชิญครับ
4: ค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีคุณพี่บรรลงอีกสักรอบนึงนะคะ
3: ได้ครับ
4: ชื่อปิยะนันท์มานะกรูดนะคะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะชื่อเล่นชื่อจอยนะคะหรือว่าเอ็นจอยก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างเลย
3: จะเรียกจอยก็ได้เอ็นจอยก็ได้
4: ใช่ค่ะ
3: ครับจบที่บุรพาป่ะ
4: อ๋ออันนี้จบที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อจบธัญบุรีธัญบุรีก็ปทุมธานีเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะปทุมธานีใกล้ๆกัน
3: ก็ไม่ไกล
4: กับสถานี
3: อยู่ที่การบินอยู่ที่อภัยภูเบศรเนี่ยอยู่ในส่วนของงานไหนครับ
4: ในส่วนงานตอนนี้อยู่ในส่วนงานสื่อสารแล้วก็ในส่วนงานที่เวลาไปออกอีเวนต์นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเจอกัน
3: เออเคยเจอกันไหมเนี่ยเราอะ
4: เคยเจอค่ะถ้าเกิดงานมหกรรมล่าสุด
3: เออที่ที่เมืองทอง
4: คนที่ผู้หญิงที่ถือไมค์อยู
3: ่
4: ที่ไม่ใช่พี่อาร์ที่ไม่ใช่พี่แอ๊กก็คื
3: ออ๋อคนนั้นเองโอเคโอเคโอเคโอเคครับอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วอาจารย
4: ์อันนี้เข้าปีประมาณปีที่4เต็มได้แล้วค่ะ
3: เข้ามาอยู่มา4ป
4: ีครบรอบปีที่4เดือนนี้เลยค
3: ่
4: ะ
3: ครบรอบ4ปีแล้วเริ่มวิชาเริ่มกล้าแกล้งแล้วกล้าแกล้ง
4: ใช่ค่ะ
3: ครับแล้วก็
4: ต้องได้วิชาจากคนไข้ด้วยนะคะเหมือนแบบมาเจอมาคุยก
3: ันใช่ๆต้องมีประสบการณ์ด้วยแล้วก็จากวิชาการที่เราเริ่มเรียนมาด้วยเนาะ
4: ใช่
3: เคยออกอากาศเป็นวิทยากรผ่านรายการทางวิทยุมาบ้างแล้วนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: วันนี้มาออกอากาศในช่วงของกลางคืนสุขภาพดีวิถีไทยครั้งแรกโอเคครับแนะนำตัวเรียบร้อยครับเดี๋ยวผู้ฟังอยากจะสัมภาษณ์อะไรก็หลังเบรกนะหลังเบรกค่อยถามได้นะครับเดี๋ยวเปิดสายเหมือนเดิมนะเปิดสายให้ผู้ฟังได้มีโอกาสสอบถามพูดคุยกับทางหมออินจอยของเรานะครับแล้วคืนนี้เตรียมสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับครับ
4: เป็น5สมุนไพรค่ะช่วยในเรื่องของการนอนหลับค
3: ่
4: ะเด
3: ี๋
4: ยววันนี้ก็คือจะมีในเรื่องของแบบการนอนไม่หลับเนี่ยมันส่งผลเสียอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรตัวไหนบ้างที่ช่วยได้ค่ะ
3: โอ้โหเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแฟนคลับเราเป็นกันเยอะครับคุณหมอเพราะว่าแฟนคลับของเราส่วนหนึ่งก็จะมีอายุหน่อยเพราะคนมีอายุหน่อยนึงเนี่ยปัญหานอนหลับมันก็จะมาคู่กันเลยแล้วก็บอกโอ้รู้จะแก้ยังไงนะบางทีต้องอาศัยยากินยาเม็ดนึงยังไม่หลับต้องกิน2เม็ดโอ้โหอันนี้มันจะเกิดปัญหาตามมาเรื่องติดยาด้วยนะเดี๋ยวมีทางเลือกใช่ไหมหมอจอย
4: ใช่ค่ะ
3: แนะนำมีถึง5สมุนไพรเลย5ตัวด้วยกัน
4: ใช่ค่ะ
3: เป็นทางเลือกแต่ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะปัจจัยแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันความหนักของอาการนอนไม่หลับเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่โอเคครับโอเคครับอ่ะเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนก็คงเคยเจอแล้วนะคะก็คือเรื่องนอนไม่หลับนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการนอนหลับยากตื่นกลางดึกบ่อยหรือว่าตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็จะต้องเคยนอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีคนมีอาการนั้นอยู่บ้างนะคะ หรือแบบอาจจะนอนมองเพดานอยู่นะกว่าจะคลุมตาหลับได้นะคะ
3: แต่ขอฟังรายการให้จบก่อนบางคนบอกฟังรายการไม่จบนอนไม่หลับต
4: ้
3: องฟังให้จบก่อนฟังให้จบแล้วนอนหลับได้จะฟังให้ถ้าตอนนี้ก็ฟังก่อนนะเชิญครับอาจารย์ครับ
4: ได้ค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะทำความเข้าใจกันก่อนว่าภาวะนอนไม่หลับหรือที่เรียกกันว่าอินซอมเนียเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งภาวะนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการนอนไม่หลับในคืนเดียวค่ะแต่หมายถึงการที่เราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการนอนอย่างต่อเนื่องซึ่งแบ่งออกได้หลายลักษณะค่ะบางคนเนี่ยจะมีปัญหาหลับยากคือใช้เวลานานมากกว่าจะหลับตาได
3: ้ครับ
4: บางคนหลับไม่ทนค่ะก็คือตื่นกลางดึกตื่นบ่อยนะคะหลับต่อยากหรือบางคนค่ะอันนี้น่าจะเป็นเยอะในช่วงอายุก็คือตื่นเช้าเกินไปคือตื่นก่อนเวลาที่ตั้งใจไว้มากเนาะแล้วก็
3: ตีสี่ตื่นแล้วตีสามตื่นแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนมีนะตื่นตีสามตื่นตีสี่ตื่นแล้วนอนไม่หลับมีปัญหานี้ก็มีใช่ครับใช่ครับ
4: พอบางคนประสบปัญหานี้ก็คือตื่นมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรใช้ชีวิตเลยกินกาแฟเลยเรียบร้อยเลยทีนี้นะคะร่างกายเรามันก็จะพักผ่อนได้ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะทีนี้นะคะสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะมีได้หลายอย่างนะคะที่เราพบบ่อยที่สุดเลยก็คือความเครียดสะสมแล้วก็ความวิตกกังวลค่ะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือนะคะอย่างเช่นการเล่นมือถือการดูหน้าจอก่อนนอนแสงสีฟ้าจากจอเนี่ย มันก็จะไปรบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะมันจะทำให้เราง่วงนะคะแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะไปบล็อกการทำงานของฮอร์โมนตัวนี้ไว
3: ้
4: การดื่มชาดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะรวมไปถึงการนอนไม่เป็นเวลาสลับกะทำงานหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมในห้องนอนนะคะที่อาจจะไม่เอื้อต่อการพักผ่อนเช่นแสงสว่างมากเกินไปมีเสียงรบกวนนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดการนอนหลับยากได้ทั้งสิ้นเลยค่ะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
4: ก็หลายๆท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องการนอนหลับถูกพูดถึงมากในปัจจุบันนะคะคำตอบก็คือในขณะที่ร่างกายของเรานอนหลับนะคะแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดทำงานแต่กลับกันเลยค่ะท่านผู้ฟังก็คือร่างกายเราเนี่ยกำลังทำงานหนักในอีกรูปแบบนึงสมองนะคะจะใช้เวลานี้ในเรื่องของการจัดระเบียบความทรงจำซ่อมแซมเซลล์ประสาทนะคะกำจัดของเสียที่สะสมจากการทำงานในแต่ละวันส่วนร่างกายของเรานะคะก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตซ่อมแซมกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆรวมไปถึงการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ
3: ครับ
4: และทีนี้นะคะถ้าเกิดเรานอนไม่พอบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะในระยะสั้นนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียหงุดหงิดง่ายสมาธิและความจำแย่ลงการตัดสินใจช้าลงการทำงานหรือขับรถผิดพลาดได้ง่ายขึ้นและหลายท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงว่าสมมติว่าวันไหนเนี่ยเรานอนไม่พอเนาะก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีความหงุดหงิดทำอะไรก็ติดขัดถูขัดตาอาจจะพานไปแบบเฮ้ยคนข้างๆก็ทำอะไรดูไม่เข้าหูเข้าตาด้วยนะคะ
3: uh-huh.
4: เป็นไป
3: เ
4: นาะ
3: โดน
4: ไป
3: ด้วย
4: ถ้านั้นนะคะก็คือถ้าปล่อยให้เกิดการนอนไม่พอเรื้อรังนะคะ
3: ผ
4: ลเสียก็จะยิ่งสะสมนะคะแล้วก็กระทบกับสุขภาพในหลายๆระบบพร้อมกันยกตัวอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็จะมีประมาณ4ประการด้วยกันนะคะประการแรกเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงเพราะว่าการนอนไม่พอนะคะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติหัวใจเราเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นในระยะยาวนั่นเองค่ะ
3: ครับ
4: ข้อที่2นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยรักสวยรักงามเนี่ยต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าส่งผลต่อระบบเผาผลาญและน้ำหนักตัวค่ะ การที่เรานอนไม่พอนะคะไปรบกวนฮอร์โมน2ตัวที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความหิวและความอิ่ม คือฮอร์โมนเกลินและเลปตินค่ะ2ตัวนี้นะคะพอมันทำงานไม่ดีเนาะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหิวง่ายขึ้น อยากอาหารที่มีแป้งมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะ จึงไม่แปลกเลยที่คนนอนไม่พอเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็โรคเบาหวานสูง
3: ใน
4: คนท
3: ั่ว
4: ไปค่ะ
3: มาด้วยใช่
4: ถูกต้อง
3: ครับ
4: ข้อที่3นะคะก็คือในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันค่ะจะอ่อนแอลงเนื่องจากร่างกายของเราเนี่ยผลิตแอนติบอดีแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวได้น้อยลงร่างกายจนเกิดการเจ็บป่วยหรือว่าติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะ
3: ภูมิก็ตกด้วยครับผม
4: ถูกต้องค่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตการนอนไม่พอนะคะมีความเชื่อมโยงกับการใกล้ชิดกับภาวะซึมเศร้าแล้วก็ความวิตกกังวลที่เรียกว่ารุนแรงมากขึ้นกลายเป็นวงจรที่ทำให้เกิดความเครียดนะคะพอเครียดเรื้อรังก็นอนไม่หลับแล้วก็นอนไม่หลับก็เครียดหนักกว่าเดิมอีกจะทำยังไงให้นอนไม่หลับนะคะวนไป
3: มันส่งผลกันและกันพอนอนไม่หลับก็เครียดเครียดแล้วก็นอนไม่หลับไม่หลับก็เครียดเครียดนอนไม่หลับผูกพันมัดกันเป็นปมเลยทีนี้
4: ครับใช้ชีวิตไม่มีความสุขแล้วนะคะก็เห็นได้ว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยสำคัญกับร่างกายของเราไม่น้อยไปกว่าเรื่องอาหารการกินหรือการออกกำลังกายเลยนะคะ
3: ใช่ครับ
4: นี่เองเลยก็เป็นเหตุผลที่อยากพาไปรู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวนะคะบางชีสก็ต้องบอกว่าอยู่คู่กับบ้านเรามาอย่างยาวนานแล้วก็มีการศึกษาวิจัยในยุคปัจจุบันมารองรับสรรพคุณเหล่านี้แล้วนะคะ
3: ครับ
4: พร้อมหรือยังที่จะไปดูกันนะคะ
3: ตามมา5ตัวมีอะไรบ้างเชิญครับ
4: กระตุ้นก่อนถามก่อนพร้อมยังเผื่อแบบเคลิ้มไปแล้วในช่วงแรก
3: เคลิ้มที่ได้ตื่นกันมาฟังต่อ
4: นะคะ
3: ครับผม
4: ตัวแรกนะคะมาเลยขี้เหล็กค่ะ
3: โอ
4: ้ขี้เหล็กนะคะเป็นสมุนไพรไทยตัวแรกที่เรียกได้ว่ารู้จักกันดีในฐานะแกงขี้เหล็กเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนนะคะ
3: ผมชอบอยู่อาจารย์
4: ใช่ไหม
3: แต่ขี้เหล็กเนี่ยกินแล้ว
4: ถ่ายอะไรเป็นพิเศษไหม
3: ก็จะใส่ปลาย่างก็ได้แล้วแต่การขี้เหล็ก
4: มาทำ
3: ใช่คนโบราณคือเราคนโบราณแล้วก็กินแล้วก็เป็นยาระบายไปในตัวด้วยทำให้หลับดีด้วยครับผมครับผม
4: ค่ะส่วนที่นำมาใช้ในแกงขี้เหล็กนะคะก็คือใบอ่อนแล้วก็ดอกตูมซึ่งมีรสขมตามภูมิปัญญาไทยนะคะเชื่อกันมานานว่าขี้เหล็กเนี่ยช่วยในเรื่องทำให้นอนหลับสบายขึ้น จะมีคำติดปากว่ากินแกงขี้เหล็กแล้วนอนหลับสบายนะคะ
3: คร
4: ับ เรียกได้ว่าความเชื่อนี้ก็ไม่ได้มาอย่างลอยๆนะคะเพราะว่ามีหลักฐานการศึกษาวิจัย ที่น่าสนใจจากข้อมูลการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งทดลองในการใช้สารสกัดจากใบขี้เหล็กในรูปแบบของยาเม็ดและยาน้ำให้แก่อาสาสมัครค่ะจากนั้นนะคะวัดคลื่นสมองที่เกี่ยวกับความง่วงรวมถึงทดสอบในกลุ่มที่มีปัญหานอนไม่หลับโดยเปรียบเทียบกับยาหลอกนะคะมีผลชี้ชัดนะคะว่าสารสกัดจากขี้เหล็กเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยให้ง่วงแล้วก็มีผลต่อสรรพคุณการนอนหลับได้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะขี้เหล็กยังมีฤทธิ์ช่วยระบายด้วยอย่างที่คุณบรรลงบอกเลยค่ะ
3: ครับ
4: ซึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของการลดอาการท้องอืดที่มารบกวนการนอนหลับได้ด้วยแล้วก็ด้วยฤทธิ์ของการระบายนี้เองนะคะก็ต้องระวังเนาะในกรณีที่คนที่มีปัญหาในเรื่องของการท้องเสียง่ายนะคะควรระมัดระวังในการรับประทานเป็นพิเศษแล้วก็ไม่รับประทานติดต่อกันในปริมาณมากเป็นเวลานานค่ะ
3: ครับครับ
4: ค่ะ
3: ต้องผ่านความร้อนด้วยใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่
3: ต้องผ่านความร้อนด้วยนะต้องสุกนะฮะขี้เหล็กไปกินดิบไม่ได้นะครับครับผม
4: กินเด็กไม่ได้กินดิบไม่ได้ขอแพ
3: ้
4: กินดิบไม่ได้อันตรายนะ
3: ครับ
4: ต่อมานะคะก็คือบัวบกนะคะหลายหลายคนก็คุ้นเคยกันดี
3: นี่ก็ของโปรดผมเนี่ยอาจารย
4: ์อาหารรสจัดโอ้โหหลายเมนูแล้ววันนี
3: ้ครับบัวบก
4: ทานสดคู่กับอาหารรสจัดนะคะคั้นดื่มเป็นน้ำดื่มดับร้อนนะคะจุดเด่นเลยก็คือช่วยในเรื่องของการลดวิตกกังวลนะคะซึ่งมีความสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่คุยกันไปแล้วว่าความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลเนี่ยทำให้นอนไม่หลับเน
3: า
4: ะ
3: ผูกพันมันพัดก
4: ัน
3: พันกันอยู่ครับผม
4: ซึ่งมีการศึกษานะคะการให้สารสกัดบัวบกนะคะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งหลังอาหารให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลจำนวน33คนค่ะมีผลพบว่าเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่1เดือนและเห็นผลชัดเจนเมื่อครบ2เดือนโดยอาสาสมัครที่มีความวิตกกังวลเนี่ยมีความวิตกกังวลลดลงนะคะเมื่อความวิตกกังวลลดลงก็มักจะส่งผลดีต่อสุขภาพการนอนหลับตามไปด้วย
3: ครับ
4: เพราะสมองของเราเนี่ยก็ไม่ต้องคอยคุ้นคิดกังวลนะคะจนหลับยากอีกต่อไปแล้วก็ข้อควรระวังสำหรับบัวบกนะคะเนื่องจากเป็นยาเย็นจึงไม่ควรรับประทานในปริมาณมากแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาของระบบย่อยอาหารหรือว่าเป็นคนที่มีธาตุน้ำเป็นหลักนะคะก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครที่จะแบบปั่นทานเองหรืออะไรเงี้ยควรตรวจสอบแบบถ้าเราตรวจสอบแหล่งที่ปลูกได้หรือเราปลูกเองได้ก็จะดีเพราะว่าบัวบกเนี่ยมันจะมีการที่เขาดูดซึมพวกสารต่างๆโลหะหนักในดินนะคะมาเก็บไว้ถ้าเกิดเขาอยู่ในที่ที่สภาพแวดล้อมไม่ดีค่ะ
3: ดูดขึ้นมาหมดเลย
4: ดังนั้นก็ใช่ใช
3: ่ของไม่ดีก็ดูดขึ้นมาด้วยถ้ามันอยู่ในที่ที่ปลูกที่ไม่ดีมันก็ดูดขึ้นมามันก็อยู่ในใบบัวบกเรากินเข้าไปก็เอาเข้าสู่ร่างกายเรา
4: ใช่ก็ต้องระวังต้องระวัง
3: ครับ
4: ส่วนตัวที่3นะคะเป็นพรหมินะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันแล้วนะคะเป
3: ็
4: นพืชลมลุกขนาดเล็กนะคะขึ้นอยู่ริมตลิ่งตามตำรับยาไทยนะคะพรหมมีรสเย็นหวานจัดเป็นยาเย็นนะคะมีฤทธิ์ทำให้สงบบำรุงประสาทเสริมสร้างการทำงานของสมองแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะสารสำคัญคือบาโคไซด์ค่ะเป็นสารในกลุ่มของซาโปนินมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะชี้ว่าสารกลุ่มนี้ส่งผลดีต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยตรงโดยสามารถปกป้องเซลล์สมองจากการจากอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยสงบขึ้นซึ่งเป็นกลไกที่เอื้อต่อการนอนหลับที่ดีขึ้นค่ะ
3: ครับ
4: ก็มีปริมาณนะคะที่กำหนดไว้นะคะในการใช้เพื่อให้ปลอดภัยเนาะถ้าเกิดเป็นผงเนี่ยไม่ควรเกิน800มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นสารสกัดนะคะไม่ควรเกิน300มิลลิกรัมต่อวันค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยถ้าใครทานอยู
3: ่
4: ส่วนตัวที่4นะคะอันนี้อาจจะคาดไม่ถึงเลยเป็นโหระพาค่ะ
3: เหรอ
4: โหระพาค่ะที่เราคุ้นเคยกันในฐานะพวกแบบแกงเขียวหวานนะคะโหระพาเนี่ยมันมีน้ำมันหอมระเหยค่ะที่ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว
3: ใช่ใช่มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวใช่
4: ใช่ใช่คือถ้าได้กลิ่นเนี่ย หิวเลยอ่ะไม่ใช่ ได้กินแล้วก็รู้แล้วว่ามีเมนูอะไรเน
3: า
4: ะซึ่งข้อมูลตามสมุนไพรพื้นบ้านนะคะกินหอมนี้แหละช่วยในเรื่องของการคลายความเครียดบรรเทาการนอนไม่หลับและลดอาการนอนสะดุ้งผวาได้ค่ะวิธีการใช้ง่ายนะคะก็คือใช้ใบโหระพาสดค่ะต้มกับน้ำร้อนดื่มอุ่นๆก่อนนอนหรือบางบ้านก็มีการนำมาขยี้นะคะใส่ในถุงหอมหรือวางไว้ใกล้หมอนเพื่อให้กลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆที่สามารถหาได้ในครัวเลยก็คือคล้ายๆกับการที่เราใช้พวกกลิ่นลาเวนเดอร์อะไรนี้เลยแต่เราเปลี่ยนเป็นกลิ่นโหระพาแทนได้
3: น
4: ี
3: ่กินได้ดมได้โหระพาเนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: โอเคครับตัวสุดท้าย
4: ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตำรับของอภัยภูเบ

0: ตำรับนี้นะคะมีฤทธิ์หลายด้านทั้งการต้านอนุมูลอิสระการต้านการอักเสบปกป้องเซลล์สมองลดฮอร์โมนความเครียดในฮอร์โมนลดฮอร์โมนความเครียดนะคะในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำซึ่งกลไกเหล่านี้เนี่ยเชื่อมโยงกับการที่ทำให้การนอนหลับของเรามีคุณภาพมากขึ้นทั้งสิ้นค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็นการนำสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะมาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมช่วยเสริมฤทธิ์กันและกันเนาะเพราะว่าทั้งบัวบกแล้วก็กลีบบัวแดงนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายได้ดีเนาะส่วนพริกไทยนะคะจะสามารถนำพาสารสำคัญเหล่านี้นะคะเข้าผ่านบัตเบมเลียร์หรือว่าส่วนสมองได้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะได้ผลดีกว่าการใช้สมุนไพรเดียวนะคะชนิดเดียวในการศึกษาเนี่ยใช้ในผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับประมาณ50คนนะคะให้รับประทานตำรับกลีบบัวแดงครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าและเย็นนาน4สัปดาห์พบว่าคุณภาพการนอนหลับนะคะดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะและก็ค่าเฉลี่ยคุณภาพการนอนหลับลดลงนะคะอย่างมีนัยยะทางสำคัญทางสถิติในสัปดาห์แรกเลยนะคะมีความปลอดภัยดีนะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการติดยาด้วยค่ะ
1: เป็นทางเลือก
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งใช่
1: มีงานวิจัยร่วมกับทางมอขอนแก่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เรียบร้อยเป็นสูตรไทยๆนี่แหละนะก็ใช้กลีบบัวหลวง
0: ใช่ค่ะ
1: บัวบกใช่ไหม
0: พริกไทย
1: แล้วก็พริกไทยอันนี้เขาของเราทำเป็นแคปซูลเรียบร้อยเลย
0: เป็นแคปซูล
1: ง
0: ่
1: าย
0: มาก
1: เลยพกพากินสะดวก
0: สะดวกเลยค
1: ่
0: ะ
1: อีกตัวหนึ่งที่ของเรามีผลิตภัณฑ์เอ๊ะยังมีบัวบกแคปซูลของเรายังมีอยู่ไหม
0: ยังมีอยู่ค่ะ
1: ยังมีอยู่ใครจะกินบัวบกแบบเพียวๆเปล่าๆชอบบัวบกจะกินบัวบกแคปซูลก็ได้หรือว่าจะกินเป็นสูตรอะไพบีหรือว่ากลีบบัวแดงที่เป็นตำรับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบแล้วบางคนอาจจะแบบว่ากินแล้วแบบรู้สึกแสบคอเพราะแพ้ไม่ค่อยชอบกับพริกไทยก็สามารถจะซิกแซกได้หลีกเลี่ยงได
0: ้ค่ะหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของพวกกดไหลย้อนรุนแรงนะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของพวกกระเพาะอาหารเนาะก็อาจจะทานบัวบกอย่างเดียวก็ได้ค่ะหรืออะแดปก็คือ
1: ปรับ
0: เรากินข้าวเสร็จกินยาทันที
1: อ๋อใช่จะกินแล้วกินพร้อมหรือว่ากินหลังอาหารทันทีเลยก
0: ็ช่
1: วยได้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
0: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
1: สนใจก็เลือกเอาแล้วกันเนาะน
0: ะ
1: จะเป็นเบาๆจะเป็นเบาๆแบบโหระพาพรหมมิบัวบกหรือว่าขี้เหล
0: ็
1: กขี้เหล็กนี่คงกินบ่อยไม่ได้แน่กินเดี๋ยวเบื่อ
0: เดี๋ยวระบาย
1: เดี๋ยวเบื่อ
0: เดี๋ยวเบื่ออาหารด้วยค่ะ
1: ใช่โอเคก็เป็น5สมุนไพรที่มีส่วนเรื่องของการช่วยให้นอนหลับดีขึ้นถ
0: ้
1: าเป็นตำรับไทยก็กลีบบัวแดงหรือว่าอะไพบีนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: โอเคครับเชิญมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย
0: ์เพิ่มเติมนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราจะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถเอามาทานเป็นชาได้นะคะอย่างที่คุณบรรลมบอกก็คือบัวบกได้ใบโหระพาได้นะคะที่นำมาต้มกับ น้ำสะอาด 5-10 นาทีกรองอุ่นๆแล้วค่ะแล้วก็ดื่มก่อนนอนหรือทานเป็นอาหารอย่างเช่นแกงขี้เหล็กยำบัวบกนะคะก็เป
1: ็
0: นว
1: ิ
0: ธีการปรับอาหารให้เป็นยาได้เหมือนกัน
1: ยำบัวบกนี้มีสูตรของไพรเวทด้วยนะ
0: ถูก
1: ถ้าใครแบบไม่อยากกินอาหารที่มีรสจัดรสเค็มรสเปรี้ยวก็บัวบกสดๆก็เป็นผักเคียงได้เลย
0: ค่ะ
1: ผมเนี่ยกินผักเคียงเป็นกรรมเลยอาจารย์บัวบกเนี่ย
0: โอ้โห
1: ชอบมาก
0: ทานเก่งมาก
1: ผมทานผักเก่งค่ะทานผักเก่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าพรหมมิไม่เคยกินนะอาจารย์หน้าตาเป็นไงอ่ะพรหมมินี่กินส่วนไหนกินใบมันเหรอ
0: บางคนทานก็ทานเป็นใบค่ะเขาเป็นพืชแบบต้นเล็ก
1: ๆ อ
0: ยู่ตามพวกริมตลิ่งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วเขากินสดหรือว่าทำเป็นแคปซูลถึงจะเหมาะยังไง
0: ในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นในรูปแบบของแคปซูล
1: ผมเห็นทางองค์การเภสัชกรรมอ่ะเขาทำผมมิ
0: ใช่ค่ะมี
1: เขา
0: จะมีดอกสีขาวเล็กๆค่ะ
1: อ๋อ
0: บางที่เรียกผักหมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้
1: แต่
0: สรรพคุณ
1: ของผมมิกับบัวบกนี่ถือว่าใกล้กันไหม
0: คล้ายๆกันค่ะ
1: คล้ายกันนะเรื่องดูแลสมองด้วยผ
0: ่
1: อนคลายด้วยหลับดีด้วย
0: ถ้านึกถึงพรหมมิถ้าใกล้เคียงให้นึกถึงต้นผักเบี้ยใหญ่อวบๆน้ำเหมือนกันใกล้ๆน้ำ
1: หน้าตาเป็นแบบนั้น
0: ใช่ค่ะ

0: อ๋ออบๆนะเหมือนผักเบี้ยใหญ่เหรอ
1: คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกัน
1: แต่ต้นเขาจะเล็กกว่าใบจะเล็กกว่าค่ะ
0: มันขึ้นเองไหมหรือว่าต้องปลูกมันมันขึ้นตามริมถนนทางเคยเจอไหม
1: มันจะอยู่ใกล้ๆน้ำพวกริม
0: แล้วอ๋อมันชอบชื้นเหรอ
1: เป็นพืชล้มลุกใช่ค่ะ
0: ชอบชื้น
1: เป็นไม้อวบน้ำชอบความชื้นค่ะ
0: โอเคโอเคโอเค
1: เดี๋ยวนี้ก็มีคนเอามาปักชำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อวบน้ำสไตล์กระสัง
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: โอเคโอเคครับเรียบร้อยครับก็เลือกใช้เอานะเหลือหาแล้วต้องการของเราก็สั่งซื้อกลีบบัวแดงหรือว่าไผ่บีบัวบกของเราได้นะครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคพักเลยไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ได้เอาเดี๋ยวเปิดสายเลยนะให้ทางหมอเอ็นจอยนะครับหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยะนันมานะกรูดนะจากเอาไปภูเบศท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้ท่านมาเป็นวันแรกด้วยโอ้ดีเลยนะก็เรียกว่าคล่องแคล่วนะสร้างสมประสบการณ์หน้าเวทีมาเยอะแล้วก็เคยออกอากาศในรายการวิทยุมาแล้วส่วนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตชุดหนึ่งคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วนะผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องราวของอภัยภูเบศเรื่องราวของสมุนไพรต่างๆกับทางหมอเอ็นจอยนะวันนี้เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะ022900473ผมย้ำเบอร์นะครับ022900473นะครับหลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้เลยนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ็ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะของเราอย่างที่บอกเสมอว่าเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนไทยใช้ของดีของมีคุณภาพและก็ปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับเรามีเยอะแยะเลยนะแต่สปอร์ตอาจจะเปิดได้ไม่ครบนะครับบางตัวอาจจะต้องรอทาง อย.ก่อนนะครับอภัยบีนะช่วยเรื่องการนอนหลับให้ดีขึ้นบำรุงสมองด้วยนะครับบัวบกแคปซูลขมิ้นชันแคปซูลนะฮะหลายๆตัวนะครับครีมดูแลผิวพรรณก็มีหลายตัวเหมือนกันนะล่าสุดเราทำตัวอภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับครีมกันแดดที่มาตรฐานอีกตัวหนึ่งน่าใช้น่าใช้แล้วดีด้วยนะครับอ่ะผู้ฟังโทรมาแล้วครับผู้ฟังโทรมาที่022900473นะฮะสายนี้สวัสดีครับโทรจากไหนครับ
3: สวัสดีเจ้าโทรมาจากเชียงใหม่จ้า
2: เชียงใหม่เจ้าอ้าวเชียงใหม่โอเคครับคุยกับหมอเอ็นจอยได้เลยครับหมอเอ็นจอยฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: สวัสดีเจ้าคุณหมอ
4: สวัสดีค่ะ
3: เป็นผู้ที่ตามรับฟังรายการคุณหมอมาจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าย
4: ินดีมากๆค่ะ
3: จะเคยเอาหลานชายไปคลอดที่อภัยภูเบศรเมื่อปี2558เจ้า
4: ค่ะ
3: เป็นย่าอยู่แม่อายเจ้า
2: โอ้ครับ
3: เคยไปกราบท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศรตอนนั้นเจ้าแล้วก็เลยเดินเลาะไปทางหลังส่วนที่เปิ้ลปลูกสมุนไพรเจ้า
2: ด้านหลังด้านหลังใช่ครับ
3: เจ้าชอบที่มุมทางหลังนะเจ้ามีสมุนไพรเยอะแยะเลย
4: ค่ะ
3: แล้วก็อยากจะถามพูดหมอนว่าพืชสมุนไพรที่ปลูกต่อมในบ้านเราเนี่ยเป็นพระลายโจรต้นกระสังอะไรอย่างเนี้ยมันมีสรรพคุณทางยาอย่างไรเจ้า
4: ตอนนี้มีต้นอะไรบ้างนะคะ
3: ฟ้
2: าทะลายโจรกับกระสังใช่ไหม
3: เจ้า
2: ที่อยากรู้2ตัวนี้ใช่ไหมครับ
3: เจ้า
2: โอเคประมาณอยากรู้แค่2ตัวนี้ก่อนฟ้าทะลายโจรกับผักกระสัง
4: ค่ะ
2: โอเคครับ
4: เอาฟ้าทะลายโจรก่อนเนาะถ้าฟ้าทะลายโจรนะคะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดอาการเจ็บคอค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ไข้นะคะบรรเทาหวัดหรือสามารถใช้ตัวใบของเขาอะค่ะแก้ในเรื่องของพวกโรคผิวหนังได้ค่ะเวลาคันแพ้อะไรเงี้ยค่ะสามารถใช้ได
2: ้อ๋อแทนเสลต์ของพรได้เลยใช่ไหม
4: แทนได้ค่ะเป็นพืชตระกูลเดียวกันใช่แล้วก็ในเรื่องของการใช้อะค่ะสามารถทานตัวต้นสดได้เลยถ้ากินขม
2: กินไหว
4: เนาะเพราะว่าค่อนข้างจะขมติด
2: ขมจริง
4: ฟันเหลือเกิน
2: ขมทรมานเลยครับผมเคยกินใบยอดแค่ยอดอ่อนๆนี่แหละฮะโอ้โหอมเข้าไปเคี้ยวเข้าไปนี่โอ้โหโดนเลยแต่ถ้าคนบางคนเขาทนได้เนาะก็สามารถกินใบสดก็ได้หรือจะเอาใบสดมาต้มก็ได้เป็นแคปซูลก็จะสะดวกครับผมครับผมโอเค
3: ช่วงที่โควิดเจ้าช่วงที่โควิดไปผมต้มกินน้ำบ้าจะกินน้ำต้มกินน้ำมาน่ะก็ทายจนนะเจ
2: ้
3: า
2: ใช่ก็เป็นทางเลือก
3: พ่อบ้าน
4: ได้
3: พ่อบ้านเขาจะชอบเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะเจ้า
2: อู้หร
4: อ
2: กินเป็นผัก
3: อะไรคะทานกับเป็นลาบปลาจ้ะลาบปลาไก่จ้ะ
2: โอ้ยเอาเอาแต่ว่าลาบระวังให้สุกหน่อยนะปลาปลาให้มันสุกหน่อยว่า
4: สุกแล้ว
2: ถ้าไม่สุกเดี๋ยวพยาธิใบไม้ในตับมันจะวุ่นวาย
3: เ
2: ออโอเคโอเคอ่ะฟ้าทะลายโจรเขาบอกไม่ควรจะกินเกิน7วัน10วันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถ้าเกิดทานในรูปแบบของแคปซูลเนาะไม่ควรทานติดต่อกันถึง5ถึง7วันนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราทานโดสสูงอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะที่กินครั้งละ4เม็ด4มื้ออย่างเงี้ยก็แต่ถ้าแนะนำคือไม่เกิน5วันนะถ้าไม่ดีขึ้นก็คือ
2: ต้องหาหมอ
4: ไปพบแพทย์ได้เลย
2: แต่กินผักเครื่องเคียงก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเพราะไม่ได้กินเยอะมาก
4: ไปใช่
2: เป็
4: นผักเครื่องเคียงก็บาลานซ์กับตัวอื่นๆไปได้ค่ะ
2: กินฟ้าทลายโจรผักเครื่องเคียงเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยจังว่าลิ้นคุณเนี่ย
4: จริงๆแล้วฟ้าทลายโจรก็มีอีกสรรพคุณหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องเสียได้ด้วย
2: โอเคโอเคท้องเสียที่ไม่ได้ติดเชื้อใช่ไหม
4: ถูกต้องค่ะใช่
2: โอเคครับอ่ะ
4: แต่ฟ้าทลายคือเลยค่ะเก่งมากเก่งมากที่กินเป็นผักเคียง
2: อ้าวผักกระสังอ่ะ
4: ค่ะผักกระสังก็เป็นผักพื้นบ้านเนาะก็นิยมรับประทานสดหรือว่าเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะตัวนี้เนี่ยตามตำรายาไทยนะคะใบแล้วก็ต้นเนี่ยใช้ในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดคอได้แก้เจ็บคอได้นะคะโดยเอาตัวใบนะคะมาคั้นน้ำนะคะหรือเอามาต้มน้ำดื่มแก้เจ็บคอได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของโรคผิวหนังเนาะเพราะว่าตัวผักกระสังเนี่ยมันก็จะมีความเย็นนะคะ
2: มันจะชุ่มๆน้ำ
4: ในเรื่องของใช่ใช่ค่ะจะในเรื่องของพวกน้ำร้อนลวกหรือผื่นคันได้นะคะบางที่มีเอามาใช้รักษาสิวด้วยสิวอักเสบที่มันมีความเห่อแดงอะค่ะตำนะคะแล้วก็เอามาพอกได้นะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับต้นกระสัง
2: หลักๆนี่คือสรรพคุณหลักๆของมันนะแต่นี่กินเป็นผัก
4: ดับร้อนแก้ไข้กินเป็นผัก
2: ผมเคยเอามากินเป็นผักอะรสชาติมันแปลกๆไงก็ไม่รู้มันเหมือนมันมีเผ็ดๆไปปลายอยู่มันปลาปลาไงไม่รู้
4: มันมีความซ่า
2: ๆเออใช่มันมีความซ่าๆโอเค
4: ใช่ใช่ค่ะ
2: แต่จะกินง่ายกว่าไอ้นั่นอ่ะเพราะทะเลจน
4: ใช
2: ่
4: ค่ะทานง่าย
2: โอเคเคลียร์ไหมพอเข้าใจเนาะคุณนะ
3: จ้าม
2: ีคำถามอื่นอีกไหมจ้
3: าตั้งเหนือตั้งไม่อายเขานี่มีพักสมุนไพรเยอะเจ้าแต่ค่ะสรรพคุณของมันเจ้า
2: โอเค
3: ชาพลูมีดงเลย
2: ชาพลู
3: ก
2: ็
3: เยอะแยะ
2: ชาพลูก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่ง
3: จ้า
2: อืม
4: ชาพลู
3: ก็มีแล้วก็ไอ
4: โอ้
3: ทางพันช่างก็มีเยอะแยะจ้ะ
4: โอ้เยอะเลยเยอะเลยค่ะดีมาก
2: ค่ะค่อยๆทำความรู้จักไปแล้วก็ศึกษาว่าสรรพคุณมัน
3: ย่านางก็เต็มรั้วไปหมดเลยย่านาง
2: โอ้ดีจังเลยมันขึ้นเองเหรอ
3: ขึ้นเองเจ้า
2: โอเคโอเคโอเค
4: แสดงว่าแบบธรรมชาติสมบูรณ์
2: เออธรรมชาติสมบูรณ์เนาะอยู่ใกล้ป่า
3: เชียงใหม่นี่บ่ค่อยได้ซื้อพักเจ้า
2: อ๋ออำเภออะไรเนี่ยอำเภออะไรอำเภอตำบล
3: อำเภอไม่อายเจ้า
2: ตำบล
4: ไม่อาย
3: ตำบลสันต้นมือเจ้า
2: อ๋อตำบลฟังไม่ออกครับ
3: ตำบลสันต้นมือ
2: พูดฟังยังไงก็ไม่ฟังยังไงก็ฟังไม่ออก
3: ตำบลสันต้นมือ
2: สันต้นมือ
4: สันต้นมือ
2: สันต้นมือ
3: เจ้า
2: สันต้นมืออันนี้ภาษาเหนือเลยภาษาเหนือเลยโอเคเดี๋ยวว่าหลังคุยกันใหม่
3: สะพ้ายอยู่มีทุกสะพ้ายอยู่บ้านสร้างจ้ะ
2: โอ้บ้านสร้างถึงว่าผูกพันกับภัยภูเบศเพราะลูกสะพ้ายอยู่บ้านสร้างโอเค
3: หลานคนที่สองก็ไปออกที
2: ่ข้อที่ภัยภูเบศด้วยโอเคครับโอเค
3: หลานคนสองได้8เดือนแล้วเจ้าติดตามอยู่นะเจ้า
2: โอเคครับ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณ
2: นะครับ
3: ขอบคุณเจ้า
2: ขอบคุณครับก็ติดตามกันและกันเนาะดูแลกันและกันมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวอภัยภูเบศนะครับอ่ะท่านต่อมาครับจากไหนครับ
5: จากอ่างทองครับ
2: อ่างทองเชิญครับหมอจอยฟังอยู่ครับ
3: ใช่
5: ครับผมมีตำรับอภัยดีกี่บัวแดงอยู่นานมากนะมากินได้ไหมครับ
2: กี่ปี
4: นานมากแล้วกี่ปีแล้วคะ
5: ประมาณ 2-3 ปีฮะ
4: โอ้
2: สองสามปีมันเขียนว่า
4: ต้องตรวจสอบ
2: หมดอายุเมื่อไหร่
4: ไหมคะ
2: มีไหมเขียนไหม
4: ปกติแล้วยาแคปซูลมันจะมีอายุประมาณนี้แหละค่ะ2-3 ปี
2: นี่แหละต้องเช็คดู
4: ใช่ค่ะ
2: ลองเช็คดูแต่ถ้าว่าเกิน
5: ผมมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเหมือนกันแต่เพิ่นซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้กินนะฮะ
2: ลองดูถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงสภาพมากก็ยังพอได้มั้งอาจารย์
4: จริงๆถ้าเกิดหมดอายุแล้วก็ไม่อยากแนะนำให้ทานค
2: ่ะ
4: เริ่มใหม่เลยดีกว่า
2: เริ่มใหม่เลยถ้ามันหมดอายุนะ
4: ถ้าหมดอายุแต่ถ้าเปิดไปแล้วปิดสนิทแล้วก
2: ็
4: ยังไม่หมดอายุในปีนี
2: ้
4: ทานได
2: ้เก็บไว้ในที่ที่มันเหมาะสม
4: ถูกต้อง
2: สามารถกินหลังอาหารครับ
4: รับประทานหลังอาหารได้เลยค่ะใช่
2: แนะนำกินหลังอาหารเพราะมันจะมีพริกไทยอาจจะบางคนแบบกินแล้วแบบร้อนคอ
4: ใช่
2: ผมเคยแนะนำให้พ่อผมกินแล้วร้อนคอ
4: ร้อนคอหรือว่าแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นบางคนอาจจะเจอได้ค
2: ่
4: ะ
2: แพ้พริกไทย
4: ทานหลังอาหารจะลดโอกาสการเกิดพวกนี้ได้ค่ะ
2: ครับ
5: แล้วถ้าวันหมดอายุไปแล้วก็ไม่ควรนำมากินใช่ไหมครับ
2: ไม่
4: แนะนำดีกว่าค่ะใช่
2: ใช่ครับ
5: ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ
2: เคลียร์เนาะ
4: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับผม
5: ครับ
2: โอเคครับโอเคครับก็เพื่อความมั่นใจก็หมดอายุแล้วก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับแต่ถ้าหมดอายุแบบเพิ่งหมดอายุไปไม่เท่าไหร่ก็ลองเปิดดูหรือลองแกะแคปซูลดูก็ได้นะมันก็อาจจะ
4: ถ้าเกิดมันไม่ได้กอดกันเป็นก้อนหรือว่าแคปซูลไม่ได้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีอะไรก็อาจจะทานได้
2: พอไว้อยู
4: ่ถ้าแนะนำเลยก็คือหมดแล้วก็คือซื้อใหม่เลยค่ะ
2: ได้เลยยอมซื้อใหม่อ่ะเชิญครับจากจังหวัดไหนครับ
6: สวัสดีค่ะโทรจากนราธิวาส
4: สวัสดีค่ะ
2: โอ้มานราธิวาสเชิญเชิญ
4: สักคู่เหลือตอนนี้ใต
2: ้
4: แล้ว
2: ใต้เลยเชิญครับถามได้เลยครับ
6: คือว่าป้านี่อายุ80แล้วค่ะ
2: โอ้
4: ท้อง
6: มีโรคในร่างกายนี่มี10โรค
2: แค่10โรคเองอืม
6: ใช่ค่ะตั้งแต่หัวถึงเท้านี่10โรคเลยตั้งแต่โรคกระดูกบ้างโรคกระดูกเสื่อมอะไรเนี่ยแต่ว่ารักษาตัวอยู
2: ่
6: ที่อำเภอหาดใหญ่นะคะที่โมหาดใหญ่ทีนี้อันดับแรกก็โรคนอนไม่หลับโอ้ติดตัวมาจนกระทั่งทำไม่ได้ยาจะนอนไม่หลับเลยตีสองตีสามยังไม่ได้หลับยังต้องใช้ยาตลอดค่ะแต่ว่าเป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีเป็นคนอารมณ์ดีมากความดันก็ปกติเวลาหมอก็วัดหมอก็ว่าทำไมนอนไม่หลับแต่ว่าทำไมความดันไม่เห็นสูง อาจจะเป็นเพราะกำลังใจหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าอยากทีนี้ที่โทรมาเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจใบเตยถ้าเรามาต้มกินน้ำทุกวันนี้มันจะมีผลเสียไหมคะ
4: ตอนนี้ทานใบเตยอยู่ทุกวันเหรอคะ
6: อะไรนะคะ
4: ตอนนี้ทานน้ำใบเตยอยู่ทุกวันเหรอคะ
6: ก็ไม่เชิงทุกวันค่ะ
2: จะอยากรู้ว่าถ้าทานทุกวันจะมีผลเสียไหมหรือทานอย่างไรดีให้เป็นประโยชน์และผลเสียน้อยที่สุดเน
4: า
2: ะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ครับ
4: ถ้าเรากินน้ำต้มใบเตยสดนะคะก็ทานได้ทุกวันถ้าเราไม่ได้ทานในปริมาณมากอย่างเช่นวันละ 1-2 แก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทานได้เพราะว่าใบเตยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของพวกถ้าในทางแผนไทยเนาะก็คือบำรุงกำลังเพิ่มพวกแบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะให้ทำงานดีขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะแล้วก็แก้ร้อนในเนาะคลายความเครียดด้วยนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมระเหยที่ช่วยลดความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นทีนี้วิธีการดื่มนะคะถ้าเกิดดื่มให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนาะแนะนำไม่เติมน้ำตาลนะคะหรืออาจจะใส่ย่าหวานแทนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเติมน้ำตาลไปเนี่ยข้อดีที่สุดของใบเตยจะลดลง
2: เ
4: ลย
2: ไม่ควรเติมไม่ควรเติม
4: ใช่ค่ะแนะนำไม่ควรเติ
2: ม
4: ก
2: ็
4: ค
2: ือ
4: ใช
2: ้
4: เตยสดมัดเนาะเป็นข้อต้มกับน้ำเปล่าดื่มเป็นชาอุ่นๆนะคะหรือช่วงนี้ร้อนก็จะไปแช่เย็นนะคะดื่มแทนน้ำหวานได้ปริมาณที่เหมาะสมก็ประมาณ 1-2 แก้วอย่างที่แนะนำนะคะข้อควรระวังในการดื่มทุกวันก็คือระวังน้ำตาลแฝงถ้าไม่ได้ต้มเองนะแต่ว่าถ้าต้มเองก็ควบคุมได้เลยลดการใส่น้ำตาลได้แล้วก็ในเรื่องของฤทธิ์การขับปัสสาวะค่ะถ้ามันมีความเข้มข้นมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยแล้วก็ระวังในคนที่มีภาวะไตขั้นรุนแรงเนาะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะซึ่งอาจจะไปทำให้การทำงานของไตเนี่ยมันลดลงได้ค่ะ
2: ไม่ควรดื่มต่างน้ำเลยใช่ไหมควรจะดื่มเป็นแก้ว
4: ใช่ค่ะ ค่ะแก้ววันละ 1-2 แก้วอย่างเง
2: ี้
4: ย
2: วันละ2แก้ว3แก้วว
4: ันที่รู้สึกว่าร้อนกระหายน้ำอยากดับร้อนได้
2: ก็แช่เย็นก็ได้ทำมันเย็นก็ได
4: ้
2: แต่ว่าไม่ควรใส่น้ำตาลโอเคครับ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ประมาณนี้ครับเคลียร์ไหม
7: ครับขอบคุณอย่างสูงค
2: ่ะโอ้คุณอารมณ์ดีคุณอารมณ์ดีเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
7: อารมณ์ดีมากแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยนะคะอยู่บ้านคนเดียว
2: ไม่เครียดไม่เครียดอารมณ์ดีอยู่กับตัวเองได้โอเคครับถูกต้องแล้วนี่คือถูกต้องเลย
7: แต่ว่าเดินในบ้านน
2: ี่
7: ใช้วอเตอร์เดินนะคะ
2: ก็ดีครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอย่าให้ล้มนะครับอย่าให้ล้มช้าๆครับโอเคครับโชคดีครับให้กำลังใจครับ
4: สวัสดีครับนอนหลับนะคะ
2: คร
4: ับ
7: ขอบค
4: ุ
7: ณค
2: ่
7: ะอาจารย์
2: วิถีคนแก่เนาะก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะจะรอให้ลูกให้หลานมาเอาจูเอาใจบางทีมันก็ให้เขาไปทำมาหากินก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันแล้วก็ต้องอยู่ตัวเองให้ได้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
4: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับสายนี้จากไหนครับติดวิทยุด้วยครับติดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับติดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับปิดยังครับปิดแล้ว
8: เชิญ
2: เลยครับ
4: สวัสดีค่ะ
8: อยากจะถามว่า
2: ปิดคุณนะคุณนะปิดวิทยุไม่ต้องเปิด
8: มันปวดเท้าแล้วก็สองนิ้วชี้กับนิ้วโป้เนี่ยมันเบียดกันแล้วเวลาเดินแล้วมันปวด
2: เยอะคุณนะครับคุณนัทเดินมาห่างๆวิทยุหรือไม่ก็ปิดวิทยุก่อนได้ไหมครับมีคนฟังอยู่ด้วยไหม
8: ได้
2: ถ้าไม่มีคนฟังปิดไปเลยครับปิดไปเลยครับฟังคุยทางโทรศัพท์
4: เสียงมันสะท้อน
2: เสียงมันสะท้อนใช่ฟังไม่รู้เรื่องเล่าใหม่เชิญครับ
8: ก็นี่ไอ้เวลาท่าเดินเท้าดีทีกับนิ้วโป้เนี่ยมันเบียดกันแล้วก็มันเขาบอกว่ามันเป็นหนองช้ำจะทานยาอะไรฮะ
2: รองช้ำนี่เป็นที่ส้นใช่ไหมเป็นที่ส่วนไหนรองช้ำเป็นที่ส่วนไหน
8: มันเป็นที่นิ้วตีนนะ
2: นิ้วไหนนิ้วไหน
4: นิ้วเท้าก
8: ับนิ้วชี้นิ้วเท้าอ่ะ
2: เป็นที่สองนิ้วเลยเหรอ
8: จ้า
2: เป็นที่สองนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วเป็นกี่ข้างครับ
8: ข้างเดียว
2: เป็นข้างเดียวมันเบียดกันเวลายืนเดินมันเบียดกันใช่ไหมนิ้วเบียดกัน
8: เบียดกันเนี่ยเบียดกันแต่นิ้วหลานเดินมันปวด
2: แล้วถ้าไม่เดินมันเบียดไหม
8: ไม่เดินไม่ปวดไม่ปวด
2: มันเบียดไหมแล้วเบียดไหม
8: ฮะ
2: แล้วเบียดไหม
8: มันเบียดกัน
2: ไงไม่ใช่ไม่ถึงว่าเวลาไม่เดินเนี่ยคุณน้านั่งอยู่เฉยเนี่ยนิ้วมันเบียดกันไหม
4: อยู่เฉย
2: อย่าเบียดใช่
8: มันติดกันมันติดกัน
4: มันติดกัน
8: นิ้วมันติดกันนะ
4: โอ้อาจจะมีแบบพวกภาวะหัวแม่เท้าเอียงอะค่ะได้มันเอียงเข้าหากันหรืออาจจะเป็นจากพฤติกรรมที่เราอาจจะมีการใส่รองเท้าหน้าแคบบ่อยๆก็เลยอาจทำให้มันรูปเท้ามันมีความเบียดกันทีนี้พอเราไปเดินเรามีการใส่รองเท้าเนาะมันอาจจะทำให้เกิดการเบียดแล้วมีการปวดมากขึ้นค่ะแนะนำข้อแรกเลยคือการปรับรองเท้าเปลี่ยนให้เป็นรองเท้าหน้ากว้างค่ะแล้วก็ลองเลือกรองเท้าที่มันมีพื้นซับแรงกระแทกได้ดีนะคะหรือพวกซับพอร์ตพื้นเท้าเพื่อช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักให้มันดีขึ้นแล้วก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดได้นะคะอย่างเช่นฝึกกางนิ้วเท้านะคะค่อยๆแบบว่าเอามือนะคะจับมือนิ้วมือของเรานะคะจับเรียงกันนะคะ1 2 3 4แล้วก็กางนะคะออกจากกันทิ้งไว้ประมาณ5วินะคะทำซ้ํา10ถึง15ครั้งนะแล้วก็วิธีอีกวิธีนึงคือการคีบผ้าเช็ดหน้านะคะวางผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กไว้ที่พื้นแล้วก็ใช้เท้าคีบขึ้นมาทำบ่อยๆนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อมันเล็กได้ค่ะถ้าเป็นเยอะบรรเทาเบื้องต้นเนาะแนะนำนะคะถ้าปวดบริเวณข้อต่อให้ประคบเย็นได้นะคะใช้ผ้าขนหนูห่อประคบแล้วก็ หลังอาบน้ำนะคะเราอาบน้ำเช้าเย็นเนาะแช่น้ำอุ่นได้ค่ะคุณแม่เอาถ้ารู้สึกปวดเมื่อยนะแช่น้ำอุ่นนะคะประมาณ15นาทีเพื่อผ่อนคลายค่ะทีนี้ถ้าเกิดใช้นะคะสมุนไพรก็สามารถกินสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของอาการลดอาการปวดได้อย่างเช่นเถาวัลย์เปรียงหรือตัวยาใช้ภายนอกของอะไพรฟูเบตอย่างเช่นตัวมัดคูสเปรย์ตัวนี้สามารถฉีดบริเวณที่มีอาการปวดได้ค่ะคุณแม่แล้วก็ถ้าเกิดมีไพรใช้ได้น้ำมันไพรหรือเอาไพรมาทำเป็นรูปประคบหรือเอามาฝานบางๆแช่กับน้ำอุ่นที่แนะนำให้แช่ได้ค่ะ
2: ตามทันไหมครับตามทันไหมครับ
9: ใช่
4: ทัน
9: ไ
4: หมจ๊ะ
9: เวลามันเดือดกันแล้วก็ตัวนี้ไอ้มันเป็นไอ้เนื้อมันเดือดกันแล้วมันเป็นด้านหนาม
2: ันด้าน
9: มันด้าน
2: มันเดือดกันมันด้านใช่มันด้าน
9: มันด้านตัวนี้มันก็เวลาเดินมันก็ปวดไม่น่าเป็นเอ๊ะเป็นไง
4: ค่อยปรับค่อยๆปรับที่บอกได้เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าก่อนสำรวจรองเท้าก่อนได้ค่ะว่ารองเท้ามันหน้าแคบไหมมันบีบหน้าเท้าไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเป็นก็คือถ้าง่ายสุดก็คือแช่น้ำอุ่นเลยมันจะช่วยทั้งผ่อนคลายด้วยแล้วก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อด้วยค่ะ
9: ขอบคุณมาก
2: ลองทำค่อยๆทำค่อยๆแก้ดูนะครับ
9: จะถามคุณปรมนะ
2: ครับ
9: ไอ้เมื่อวานเนี่ยคืนวานเนี่ยไอ้คุณหมอเขาบอกว่าไอ้ทานผักหลายชนิดตอนนี้เขาบอกว่าให้ไปซื้อยาอะไรมาชงนะ
2: ยาชงเพื่ออะไรครับทานยาชงเพื่ออะไรครับ
9: เพื่อแทนผักอ่ะ
2: อ๋อมันแทนผักเนี่ยมันมีขายอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแค่ไหนมันเป็นแบบผักชงก็มี
4: มันเป็นผงชง
2: เป็นผงชงเป็นผักชงใช่มีครับมีขายอยู่ครับแล้วถ้าเราจะกินผักไม่ได้หรือว่าเราต้องการเสริมก็ลองต้องดูผลิตภัณฑ์ที่มันน่าเชื่อถือได้หน่อยมันมีผักผงที่เป็นผงแล้วมาชงน้ำดื่มมีครับแต่ถ้ากินได้กินซื้อกินเองดีกว่านะครับ
4: หลักสี่ถูกกว่าด้วย
2: ถูกกว่าด้วย
4: แล้วก็เลือกได้หลากหลายด้วยค่ะแ
2: ม่อีกตัวหนึ่งเป็นคอลลาเจนครับอีกตัวเป็นคอลลาเจน
9: โอ้เนี่ยคอลลาเจน
2: แต่ว่าคอลลาเจนไม่เกี่ยวกับผักมันก็มีอยู่ในผักด้วยแต่ว่าคอลลาเจนก็มีอยู่ในสัตว์ด้วยผักด้วย
4: มีสัตว์พวกปลาค่ะค
2: ุ
4: ณแม่
2: ใช่ครับ
4: ปลาหรือว่าหมูพวกข้อหมูคากิเงี้ยมีคอลลาเจนนะ
2: ครับก็เลือกกินหรือว่าจะซื้ออาหารเสริมมีกำลังทรัพย์หน่อยก็เสริมได้ตามกำลังเรานะครับก็ปรึกษาหมอปรึกษาเภสัชกรนิดนึงนะ
9: จ้าขอบคุณมากนะครับ
2: ครับโอเคครับโชคดีครับโชคดีครับคงเป็นสายสุดท้ายพอดีเลยครับคุณหมอครับหมดเวลาพอดีขอบคุณคุณหมอจอยมากครับ
4: ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
13: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
14: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวค ื่อสถาบันหลักของชาติ
15: เรารักประเทศไทย
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
17: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: กรมการปกครองเปิดรับฟังความคิดเห็น13ประเด็นเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฉบับใหม
19: ่นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยของสังคมกรมการปกครองจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นกลางทางกฎหมายหรือ www.law.go.th เพื่อนำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนไปประกอบการปรับปรุงร่างกฎหมายประกอบด้วย13ประเด็นสำคัญเช่นมาตรการการส่งมอบปืนผิดกฎหมายการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการกำหนดให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจออกระเบียบและประกาศควบคุมอาวุธปืนนอกจากนี้แบบสอบถามยังเปิดโอกาสให้ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นที่สอบถามเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสนันชิดาสังทองรายงาน
11: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยขั้นตอนหลังศาลอาญายกฟ้องพิงกี้พร้อมมันดาและพี่ชายในคดี Forex TDขณะที่การขอรับเงินเยียวยาต้องรอคดีถึงที่สุดก่อนจึงยื่นคำร้องได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย
20: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงขั้นตอนภายหลังศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้พร้อมมารดาและพี่ชายในคดีแชร์ Forex 3D ว่าขณะนี้พนักงานอัยการในฐานะโจทจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ทั้งนี้หากอัยการมีความเห็นไม่อุทธรณ์จะต้องสอบถามความเห็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตามขั้นตอนกฎหมายหากมีความเห็นแย้งว่าควรอุทธรณ์เรื่องจะส่งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดด้านนายธีรยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าทั้ง3คนยังไม่สามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาได้ทันทีต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนหากไม่มีการอุทธรณ์และผ่านขั้นตอนตามกฎหมายแล้วจึงนำหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดและคำพิพากษามายื่นขอรับการเยียวยาได้สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนการถูกคุมขังวันละ500บาทค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาทรวมถึงค่าขายประโยชน์ทำมาหากินได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กฎหมายกำหนดโดยต้องยื่นคำร้องภายใน1ปีนับแต่วันที่คดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: กกต.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านข่าวกรองเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
21: นายสิทธิโชคอินทราวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแหล่งข่าวให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนและการดำเนินคดีในศาลว่าสำนักงานกกต.เห็นว่าการเลือกตั้งทุกระดับมีปัญหาเรื่องการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงรวมถึงมีกรรมวิธีทุจริตการเลือกตั้งอื่นๆแต่กกต.ไม่มีเครื่องมือทำงานในเชิงการข่าวจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกสำนักข่าวและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข่าวกรองซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในทุกจังหวัด ทำหน้าที่ประสานงานกับกกต.ในแต่ละจังหวัดเพื่อให้กกต.ได้รู้ข้อมูลล่วงหน้าและดำเนินการป้องกันได้ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมมากที่สุดเนื่องจากปัจจุบันกกต.ยังไม่มีเครือข่ายของตนเองจึงต้องอาศัยหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งกฎหมายก็ให้อำนาจไว้และหลังจากนี้กกต.จะจัดตั้งทีมงานด้านการข่าวในทุกจังหวัดรองรับการปฏิบัติการให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมทางนี้อาจนำร่องที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะมีการเลือกตั้งซ่อมในเร็วๆนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันศุกร์นี้ครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับหลังข่าว23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับเอกพงศ์นพสกุลก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมีมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆวันนี้ตามสัญญาว่าเราจะฟังต่อจากเมื่อวานนี้นะครับที่คุยกับอาจารย์พลพิษอมาตยกุลคุณเฟรนชิพคุยไว้ท่านคุยเรื่องของเพลงต่างๆว่าเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เรามีวงดนตรีตั้งแต่อดีตนะครับวงโฆษณาการวงกรมประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะครับมาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีนั่นแหละก็อะไรก็เปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปนักร้องเปลี่ยนไปทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่าเพลงในเทศกาลต่างๆเนี่ยอย่างเมื่อวานท่านคุยเรื่องเพลงเด็กเพลงเต้นรำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทำเพลงไว้เยอะมากเดี๋ยววันนี้ไปฟังต่อเนื่องว่าอาจารย์กับคุณเฟรนชิพจะคุยกันอย่างไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่อยมาต่อตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ังเพลงเพราะๆผ่านไปแล้วก่อนไปฟังอาจารย์พูนพิษคุยกับเฟรนด์ชิพเราไปฟังชื่นชมนิยมไทยก่อนครับเมื่อวานเราได้รู้ถึงเรื่องของธนบัตรใช่ไหมฮะธนบัตรเนี่ยมีจุดกำเนิดยังไงวันนี้ผมจะนำเสนอตอนอะไรไม่ใช่ผมนะคุณคณิษฐายิ้มดีคือผมจะหยิบตอนอะไรมาต้องไปติดตามแล้วคุณคณิษฐานำเสนอตอนอะไรไปติดตามในชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในบรรดางานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยงานลงรักปิดทองถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและแสดงออกถึงภูมิปัญญากับความรู้ด้านศิลปะอันโดดเด่นปราณีตมีเอกลักษณ์และเป็นภาพแทนอันวิจิตรงดงามเป็นอันดับต้นๆในหมู่ศิลปกรรมทั้งหลายเป็นงานศิลปะหัตถกรรมไทยแขนงหนึ่งที่จัดอยู่ในงานช่าง10หมู่ประเภทช่างรักค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการลงรักปิดทองสุดยอดศิลปกรรมอันวิจิตรของไทยว่ามีวิธีการทำอย่างไรงานลงรักปิดทองนั้นนะคะมีวัสดุสำคัญนั่นก็คือยางรักที่ได้จากการเจาะต้นรักหรือต้นน้ำเกลี้ยงทาเคลือบเพื่อการตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยทั้งช่อฟ้าใบระกาหางหงซุ้มประตูหน้าต่างเป็นต้นค่ะยางรักมักถูกนำไปทาเคลือบผิวพระพุทธรูปในโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญเพื่อให้มีผิวเรียบเป็นมันวาวแล้วปิดทับด้วยทองคำเปลวเพื่อให้เกิดความวิจิตรงดงามผลงานที่ถูกสร้างด้วยกระบวนการดังกล่าวเรียกว่างานลงรักปิดทองมีวิธีการและเทคนิคดังนี้ค่ะ 1. ลงรักปิดทองผิวเกลี้ยงหรือที่ช่างเรียกว่าปิดทองทึบเช่นการปิดทองคำเปลวพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะแกะสลักไม้ปั้นปูนสดหรือปูนซีเมนต์เพื่อให้ผิวพระพุทธรูปมีความสวยงามเปล่งปลั่งดุจสร้างด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ช่างรักจะทาเคลือบพื้นผิวจนขึ้นเงาแล้วปิดทองคำเปลว 100% เรียกว่าทองคัดทำให้ไม่มีร่องรอยของคราบหรือสีที่แตกต่างบนเนื้อทองได้ผลงานที่เรียบสม่ำเสมอ 2.ลงรักปิดทองล่องชาตินั่นคือการลงรักปิดทองลงบนลวดลายที่เกิดจากการปั้นแกะสลักเพื่อให้เกิดเป็นลายนูนและพื้นหลังลึกช่างรักจะลงรักปิดทองเฉพาะส่วนที่นูนทาสีแดงลงพื้นหลังสมัยโบราณนิยมใช้ชาติเป็นที่มาของชื่อเทคนิคข้างต้นนั่นเองค่ะ 3. ลงรักปิดทองร่องกระจกคล้ายวิธีลงรักปิดทองล่องชาติแต่เพิ่มกระบวนการหลังเสร็จขั้นตอนลงรักปิดทองตัวลายที่แกะสลักหรือปั้นนูนแล้วจะมีการประดับกระจกสีต่างๆเป็นพื้นหลังหรือส่วนที่ว่างเว้นจากการลงรักปิดทองในขั้นต้นเพื่อเพิ่มความแวววาวและทำให้เกิดความระยิบระยับเมื่อกระทบแสงใช้กระจก2ชนิดคือกระจกเกลียบหรือกระจกจีนเป็นกระจกบางๆใช้กรรไกรตัดได้กับกระจกแก้วซึ่งหนากว่านั่นเองค่ะ 4. ลงรักปิดทองลายฉลุใช้วิธีการตอกลายเจาะกระดาษเป็นต้นแบบลวดลายแล้วนำแบบที่ตอกฉลุไปทาบนพื้นสีต่างๆที่มีความเหนียวพอเหมาะต่อการปิดทองคำเปลวแล้วปิดทองคำเปลวไปตามช่องว่างของลายวิธีนี้นิยมใช้ในพื้นที่สูงที่ทำงานประณีตได้ยากเช่นเพดานของอาคารวิหารโบสถ์สำหรับกรรมวิธีการลงรักปิดทองนั้นนะคะก็จะใช้ยางรักน้ำเกลี้ยงทาในส่วนที่ต้องปิดทองคำเปลวปล่อยให้ยางรักมีความเหนียวได้พอดีซึ่งต้องใช้ทักษะความชำนาญของช่างในการสังเกตความพอดีจึงจะสามารถปิดทองได้สวยถัดมาก็จะใช้ทองคำเปลวชนิดคัดพิเศษปิดในส่วนที่เป็นผิวเรียบถ้าปิดที่เป็นลายแกะสลักปิดทองล่องชาติปิดทองร่องกระจกจะใช้ทองคำชนิดไม่คัดก็ได้ค่ะจากนั้นใช้แปรงหรือผู้กันกระทุ้งส่วนที่ต้องการจะปิดทองเพื่อให้ทองคำเข้าถึงส่วนต่างๆของชิ้นงานได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะสำหรับความเป็นมาของเครื่องรักนั้นนะคะคนไทยรู้จักใช้ยางรักทาเคลือบสิ่งของภาชนะเครื่องใช้พระพุทธรูปและลวดลายต่างๆไม่น้อยกว่าสมัยสุโขทัยจากการพบหลักฐานการลงรักปิดทองพระพุทธรูปทั้งที่หล่อด้วยโลหะปั้นปูนสดหรือจักสานด้วยไม้ไผ่แล้วลงรักปิดทองคำเปลวสำหรับในอยุธยานั้นพบหลักฐานการใช้ยางรักสืบต่อกันมาทั้งลงรักปิดทองพระพุทธรูปลวดลายประดับตกแต่งรวมถึงหลักฐานงานเขียนน้ำยาหอระดานหรือลายรถน้ำเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีการสร้างศิลปกรรมและการตกแต่งเมืองหลวงให้มีความงดงามวิจิตรดังกรุงศรีอยุธยาก่อนจะมีความเจริญรุ่งเรืองในระดับยุคทองของงานศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินรัชกาลที่3ก่อนศิลปกรรมแบบตะวันตกจะเข้ามาผสมผสานในสมัยรัชกาลที่4และสมัยรัชกาลที่5ค่ะงานลงรักปิดทองแม้จะเป็นงานที่สร้างขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่เพราะความเคร่งครัดระเบียบจึงทำให้เกิดงานสร้างสรรค์และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ
ก่อนจะผ่อนคลายความเคร่งครัดของการนำมาใช้ในภายหลังเกิดเป็นงานฝีมือของช่างพื้นบ้านที่สร้างงานลงรักปิดทองสำหรับการประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนทำให้รูปแบบศิลปกรรมไทย

0: วานได้เลยครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีขอมาเรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันน่ะอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
2: ขอไปช่วยทำงาน
1: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
2: ครับ
1: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความผสมความเป็นเด็กมากมายอย่างนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปหนทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมผู้สงคราม
2: ครับ
1: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทหนึ่งวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางามมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
2: ครับ
1: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งนึงอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่ผมพ่อคุณแม่
2: ครับ
1: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชลีชงวิทย์ร้องนะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดื่มเด็ก
2: ครับ
1: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขอมกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
2: ครับ
1: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
2: ๆครับ
1: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลง ผีเสื้อกับดอกไม้

ำรุงสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองส่องฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ๋อในหมู่มอญงามตา

0: ขึ้นต้นมันก็ร้องอยู่ที่วงกรมพัฒนาการนี่นะครับทุกโรงเรียนพอได้ไปก็เด็กก็ไปทำผีเสื้อกับดอกไม้เต้นรำเป็นเพลงเด็กไปอีกเพลงหนึ่งซึ่งเรานึกไม่ถึงเลยก็คือเพลงพระราชทูลที่4ของพระเจ้าหัวรัชกาลที่9พี่หัวนี่เสด็จกลับเข้ามาเมืองไทย2488
1: ครับ
0: ครูเอื้อเข้าไปถวายเพลงที่พระที่นั่งบรมพิมานเสด็จลงมาทรงแซกโซโฟนด้วยครูเอื้อเล่าให้ผมฟังเลยบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนักดนตรีที่พอว่างก็แอบสูบบุหรี่กันพี่หัวท่านบอกไม่ต้องแอบ
1: สูบเลย
0: นักดนตรีชอบสูบกันมากๆแล้วก็พระราชทานบุหรี่ฝรั่งเป็นกระป๋องกระป๋องเนี่ยให้พลนักดนตรีสุนทรภพเนี่ยนะครับก็พระราชทานมาเพลงที่เด่นแสงเทียนคนไทยร้องไม่ไหวเพราะว่ามัน
1: ยาก
0: ร้องยาก
1: ครับ
0: เพลงที่สองยามเย็น
1: ครับ
0: ครึ่งเสียงเยอะเลย
1: ครับ
0: เพลงที่สามใกล้รุ่งเพลงนี้ใครร้องได
1: ้ครับ
0: หน่อยแล้วก็ใช้คำพูดว่าเพลงของพี่ยี่หัวเนี่ยเสียงมันแหม่งแหม่งเนี่ยจนท่านพี่ยี่หัวท่านก็ถามครูเอื้อว่าในเอื้อว่าเพลงฉันเสียงแหม่งแหม่งเหรอนะครูเอื้อก็กลับคำสูตรบอกไม่ใช่อย่างนั้นหูคนไทยเนี่ยเขาไม่รู้จักเพลงครึ่งเสียงนี่ภาษาไทยเนี่ยแปลงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตัวมาม่าใช่ก็เลยจากแปลงก็กลายเป็นแหม่งแหม่งอะไรเงี้ยนะฮะท่านกระทรวงประสวนท่านเลยบอกงั้นเพลงที่สี่จะแต่งให้แหม่งก็มาเป็นสายฝน
1: ครับ
0: เมื่อตอนที่พระราชทานมาเป็นสายฝนเนี่ยมันก็เป็นจังหวะวอลซ์ธรรมดามีทั้งบทร้องภาษาไทยภาษาอังกฤษพร้อมกันโดยท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่แต่งเนื้อภาษาอังกฤษให้มาจากจุฬาพวกจุฬานี่ก็ร้องสายฝนเป็นภาษาอังกฤษก่อนใครหมดเลยนะฮะแล้วก็ทางนี้ก็ร้องเมื่อลมฝนบนฟ้ามาเร็วนั่นแหละครับพอพี่หัวเสด็จกลับเพลงสายฝนกลายเป็นระบำสำหรับเด็ก
1: กลายเป็นเพลงของเด็กไปเลย
0: กลายเป็นเพลงของเด็กไปเลยทีแล้วก็ใช้มาตลอดนะฮะจนกระทั่งพบเป็นหมอแล้วก็ยังเห็นเด็กอนุบาลเนี่ยทำระบำสายฝนนะ
1: ครับ
0: ทีหลังสุนทรภพที่มาทำฝนจ้าฝนเทลงมาเนี่ยพี่เลิศร้องอะไรกันนะฮะมันก็ออกไปอีกแบบนึงก็เลยเอาหลายฝนน้ำมาต่อกันก็เลยทำเป็นระบำใหญ่สุนทรภพก็เคยทำเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มาจากเพลงเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังก็จะเห็นว่าตั้งแต่สมัยคุณล้วนยังอยู่ก็ได้ผีเสื้อกับดอกไม้มาแล้วก็สมัยพี่หัวพระราชทานเพลงสายฝนมาก็ได้ระบำเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะได้ฟังเพลงเด็กกันนะฮะ
1: ได้เลย
0: ผมว่าผมน่าจะจบขนาดนี้แล้วเพราะขึ้นต้นให
1: ้
0: เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผมอยากจะบอกไว้สุดท้ายอย่างนึงมีเพลงพิเศษหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้หาฟังไม่ได้เลยคือเพลงที่ใช้กล่อมพระบรรทมสมเด็จเจ้าฟ้าลูกหลวงที่พ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นสมเด็จพระนางเจ้าเพลงนี้ผมเข้าใจว่าบรรเลงครั้งสุดท้ายเมื่อเจ้าฟ้าเพชรรัตน์เกิดเมื่อปี2468แล้วไม่มีโอกาสได้บรรเลงอีกเลยเพราะว่าเจ้าฟ้าของเราทุกพระองค์นี้บังเกิดในสมัยประชาธิปไตยไม่มีเพลงชาติลูกหลวงในการที่จะกล่อมบรรทมเพราะฉะนั้นเพลงชาติลูกหลวงนี่จะเป็นสิ่งที่หายากเวลานี้มีสอนอยู่ที่มหิดลกับที่ศิลปากรเท่านั้น
1: เรื่องราวของบทเพลงของเราโดยเฉพาะเพลงเด็กสามารถต่อยอดไปเป็นบทเพลงใดๆอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณนายแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลอย่างสูงครับขอบคุณครับ

คุณผู้ฟังครับอากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะฮะท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าฝนนะครับฝนตกเยอะๆโดนฝนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วคุณก็จะไม่สบายได้ง่ายทำงานไม่ได้เรียนไม่ได้ก็ระมัดระวังกันด้วยก็ฝากไว้กับรายการเพลงประทับใจนะครับผมลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพลงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับจันทร์ถึงศุกร์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจันทร์อังคารพุธพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์นั้นพบกันทั้ง AM 819 891และ FM 92.5 รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยบรรพตแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่15 สิงหาคม 2560มาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศการก่อนนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือสปป.ลาวและประเทศเวียดนามตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนครับจะมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ60-70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60-70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ40-60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60-70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40-60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60-70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาครับมาทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็คิกออฟโครงการปลูกเพื่อเปลี่ยนน้อมนำศาสตร์พระราชาพลิกฟื้นผืนดินปฏิรูปสู่พื้นที่สีเขียวครับนายวัชรพลคิกออฟโครงการใหญ่นะครับปลูกเพื่อเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนเทิดไท้ทศมาราชาณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานีนะครับมุ่งพลิกฟื้นผืนดินปฏิรูปสู่พื้นที่สีเขียวพร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาป่า3อย่างประโยชน์4อย่างสร้างความยั่งยืนพร้อมกันทั่วประเทศครับที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เป็นประธานเปิดโครงการปลูกเพื่อเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนเทิดไท้องค์ทศมราชาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดินการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็มีกิจกรรมสำคัญประกอบไปด้วยการมอบพันธุ์ไม้และการสร้างการรับรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการร่วมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้าราชการเจ้าหน้าที่สปก.หน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมกว่า 1,000 รายนะครับพร้อมผ่านระบบออนไลน์จากสำนักงานสปก. อีก71จังหวัดทั่วประเทศไปพร้อมๆกันอีกด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ก็กล่าวว่าเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นับเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.นะครับจัดกิจกรรมปลูกเพื่อเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนเทิดท้ายองค์ทศมะราชาภายใต้แนวคิด1ต้นที่ปลูกคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอนาคตที่ยั่งยืนของแผ่นดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนำพระราชปฏิธานสืบสานรักษาและต่อยอดด้านการป่าไม้การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเสื่อมโทรมมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนำแนวคิดป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาใช้ขับเคลื่อนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินโดยการปลูกป่า3อย่างประกอบไปด้วย1ไม้ใช้สอยก็คือปลูกไว้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและเครื่องมือทำกิน 2. ไม่กินได้ก็คือปลูกไว้เป็นอาหารสมุนไพรและสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและ 3. นะครับไม้เศรษฐกิจก็คือปลูกไว้เพื่อสร้างรายได้และเป็นหลักประกันในอนาคตโดยการผสมผสานป่าทั้ง3อย่างนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์4อย่างที่สำคัญก็คือมีพอกินมีพอใช้มีพออยู่และประการสุดท้ายที่สำคัญก็คือการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำคืนความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศในเขตปฏิรูปที่ดินกิจกรรมปลูกเพื่อเปลี่ยนเพื่อยั่งยืนเทิดทายองค์ทศมะราชาที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด1ต้นที่ปลูกก็คือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอนาคตที่ยั่งยืนของแผ่นดินถือเป็นกลไกสำคัญนะครับที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวยกระดับมูลค่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนและการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งนี้การปลูกเพื่อเปลี่ยนนั้นนะครับไม่ใช่เพียงแต่การเพิ่มจำนวนต้นไม้เท่านั้นแต่เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกมิตินะครับทั้งการปลูกต้นไม้เพื่อการฟื้นฟูพื้นดินฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศเพื่อดูดซับคาร์บอนปลูกความรักความเข้มแข็งในชุมชนปลูกจิตสำนึกปลูกการมีส่วนร่วมและปลูกความพอเพียงนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และก็ปลูกภูมิปัญญาเพื่อสืบทอดสุนค่าจากรุ่นสู่รุ่นอันจะนำไปสู่การปลูกความยั่งยืนให้คนป่าและชุมชนเติบโตไปด้วยกันนะครับด้านนายเศรษฐกิจกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานไปรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าสปก.นะครับได้น้อมนำพระราชปฐมบรมราชองค์การที่สะท้อนถึงพระราชปฏิธานสืบสานรักษาและต่อยอดในด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเสื่อมโทรมส่งเสริมการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอย่างเกื้อกูลและการนำแนวคิดป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวพัฒนาศักยภาพและมูลค่าเพิ่มให้ที่ดินตลอดจนสร้างระบบการเกษตรที่มีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งที่ผ่านมานะครับสปก.ได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นไม้มีค่ามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในด้านของการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและก็การแผนจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนทั้งปัจจุบันและอนาคตนะครับนอกจากการเปิดโครงการในงานนี้แล้วนะครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้นำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สปก.และหน่วยงานร่วมบริการร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดป่าบ้านค้อเพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเสริมสร้างความชุ่มชื้นแก่สาธารณสถานในชุมชนโดยรอบพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ครับมาต่อกันที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ตั้งเป้าลดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 30% นะครับดัน6แนวทางสู่การปฏิบัติโชว์แปลงใหญ่ปลูกมันสำปะหลังผู้ประดู่พัฒนาใช้นวัตกรรมสู่บริษัทเกษตรกรครับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเดินหน้าส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการป้องกันและควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังตั้งเป้าลดพื้นที่การระบาดลง 30% ภายในปี2569ผ่าน6แนวทางสำคัญนะครับได้แก่เฝ้าระวังและสำรวจแปลงอย่างต่อเนื่อง กำจัดต้นเป็นโรคใบด่างและควบคุมแมลงพาหะส่งเสริมการใช้พันธุ์สะอาดและพันธุ์ต้านทานควบคุมการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์สร้างแหล่งพันธุ์สะอาดในชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมนำแปลงใหญ่มันสำปะหลังผู้ประดู่พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นต้นแบบการส่งเสริมการเกษตรที่นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในแปลงจริงนะครับตั้งแต่การผลิตการจัดการโรคและศัตรูพืชการลดต้นทุนไปจนถึงการรวมกลุ่มทำตลาดนะครับเตรียมต่อยอดสู่บริษัทเกษตรกรในอนาคตต่อไปครับนางอัชรีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็กล่าวว่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหนึ่งในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญของไทยนะครับโดยติดตามผลการดำเนินงาน6แนวทางหลักนะครับเพื่อควบคุมและลดพื้นที่การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังของกรมส่งเสริมการเกษตรประกอบไปด้วย1การเฝ้าระวังและสำรวจแปลงปลูก2ถึง4สัปดาห์ค้นหาแหล่งพันธุ์สะอาดต้านทานโรครองรับฤดูปลูก2กำจัดแหล่งแพร่ระบาดนะครับโดยถอนทำลายต้นเป็นโรคทันทีขุดหลุมฝังอย่างถูกวิธีและควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะนำโรค3ใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและพันธุ์ต้านทานได้แก่ขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอิทธิ1อิทธิ2อิทธิ3และส่งเสริมพันธุ์ต้านทานนะครับอย่างเช่นเกษตรศาสตร์50ห้วยบง60และระยอง72แทนพันธุ์อ่อนแอ4ควบคุมเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ตรวจสอบแหล่งที่มาของท่อนปลูกและก็เคลื่อนย้าย5สร้างแหล่งพันธุ์สะอาดจัดตั้งธนาคารท่อนพันธุ์ชุมชนและก็แปลงเรียนรู้6บูรณาการทุกภาคส่วนนะครับในการใช้เครือข่ายถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรนะครับพบว่าเกษตรกรยอมรับพันธุ์ต้านทานโรคมากขึ้นนะครับซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรวางแผนจะลดพื้นที่การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังลง 30% ภายในปี2569ปัจจุบันนะครับผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทยนะครับยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะครับจึงต้องเร่งส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรต้นแบบแปลงมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพสามารถยกระดับสูงขึ้นทั้งในด้านปริมาณผลผลิตและคุณภาพทั้งในด้านปริมาณผลผลิตคุณภาพและรายได้ตอบแทนสู่เกษตรกรครับโดยผลการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังผู้ประดู่พัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าสมาชิกเกษตรกรในกลุ่มนะครับใช้พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่และภูมิอากาศตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรในพื้นที่นะครับได้ร่วมกันทำงานภาคีจัดทำแปลงสาธิตการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรประกอบไปด้วยการไถระเบิดดินดานใช้เทคนิคการปลูกมันสำปะหลังขยายร่องการใช้รถปลูกมันสำปะหลังการใช้หางพรวนทำรุ่นมันสำปะหลังการใช้โดรนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชการใช้ปุ๋ยตามความเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและการเพิ่มปริมาณเชื้อแป้งนะครับเพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและตอบสนองต่อพื้นที่ที่มากที่สุดนะครับพัฒนาบนมาตรฐานการผลิตเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังคำนึงถึงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับโดยใช้ปุ๋ยพืชสดลดการเผาจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์นะครับสามารถบริหารต้นทุนและก็สร้างผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพแบ่งหน้าที่ชัดเจนในกลุ่มสมาชิกทำตลาดแบบกลุ่มนะครับและก็สร้างเครือข่ายกับผู้รับซื้อเชื่อมโยงแหล่งจำหน่ายผลผลิตมันสำปะหลังที่มีการรับซื้อที่เป็นธรรมทั้งนี้นะครับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับได้วางแผนพัฒนา5ปีตั้งแต่ปี2570ถึง2574นะครับเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มยกระดับเป็นบริษัทแปลงใหญ่มันสำปะหลังผู้ประดู่พัฒนาจำกัดนะครับเป็นบริษัทเกษตรกรผลิตมันสำปะหลังคุณภาพสูงบริหารด้วยนวัตกรรมเชื่อมโยงตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมเสริมการเกษตรนะครับก็ชูสพกนะครับกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเกษตรไทยรับโรคผันผวนนะครับเชื่อมองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสู่เกษตรกรในพื้นที่โดยมีนางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการตลาดองค์ความรู้สู่การพัฒนาเกษตรกรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีไปติดตามบรรยากาศและรายละเอียดกันครับ
2: กราบสวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันชาชาภักดิ์วรณิจิรชัยภาคินกุลนะคะพิธีกรและผู้ประกาศค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการตลาดองค์ความรู้สู่การพัฒนาเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะปัจจุบันค่ะแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคเกษตรกรไทยของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายค่ะจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านของเศรษฐกิจสังคมและสภาพภูมิอากาศค่ะแน่นอนเราเองจะต้องพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญในการยกระดับภาคเกษตรกรของเราให้มีความเท่าทันมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านกรมส่งเสริมการเกษตรของเราค่ะจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองรวมไปถึงทัศนคติค่ะแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอีกด้วยสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรไทยของเราอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมของโครงการของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามีที่มาอย่างไรในลำดับถัดไปค่ะจะนำพาทุกท่านไปรับชมวิดีทัศน์โครงการตลาดองค์ความรู้สู่การพัฒนาเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยจะเป็นอย่างไรเรียนเชิญรับชมค่ะ
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.ขึ้นในปีพุทธศักราช2557จำนวน882ศูนย์ทุกอำเภอเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนที่เกิดจากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตรโดยเน้นการเพิ่มผลผลิตการลดต้นทุนการพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูการผลิตเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบในลักษณะเกษตรกรสอนเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสมและนำองค์ความรู้ที่ได้จากสพก.ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและมีระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งยังใช้เป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่างๆกับเกษตรกรอีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่เกษตรกับเกษตรกรและเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเองปัจจุบันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างชัดเจนทั้งภัยแล้งฝนทิ้งช่วงน้ำท่วมฉับพลันอุณหภูมิสูงผิดปกติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชรวมถึงความผันผวนของผลผลิตและต้นทุนการผลิตซึ่งกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการวางแผนการผลิตการลดความเสี่ยงและการปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงหากขาดระบบสนับสนุนที่เหมาะสมอาจทำให้เกษตรกรมีต้นทุนสูงขึ้นผลผลิตลดลงรายได้ไม่แน่นอนและกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรในระยะยาวศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพก.และสพก.เครือข่ายเป็นกลไกสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรในการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่เกษตรกรในชุมชนจึงควรได้รับการพัฒนาให้เป็นมากกว่าแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต เติบเต็มพื้นที่เรียนรู้ที่ช่วยให้เกษตรกรมองเห็นปัญหาจริงเข้าใจทางเลือกด้านเทคโนโลยีผลลัพธ์จากการนำไปใช้จริงและสามารถตัดสินใจปรับใช้ในแปลงของตนเองได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Climate Smart Agriculture หรือ CSA ซึ่งเป็นแนวทางการทำเกษตรที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเสริมความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้าน CSA แก่เกษตรกรผู้นำเกษตรกรทั่วไปและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผ่านการจัดงานตลาดองค์ความรู้สู่การพัฒนาเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยการจัดนิทรรศการผลงานเด่นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอนวัตกรรมและบริบททางการเกษตรรวมทั้งการจัดทำแนวทางการขยายผลเทคโนโลยีภายหลังการจัดงานเพื่อให้สพก.และสพก.คือไทยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสามารถนำไปสู่การปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: ขอเสียงประมือให้กับโครงการของเราในวันนี้ค่ะโดยกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนี่แหละค่ะคือความพร้อมที่เราจะต้องปรับตัวให้เท่าทันยุคสมัยนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ที่พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนับว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญด้านการเกษตรของประเทศไทยค่ะที่มีความหลากหลายและก็ความเพียบพร้อมในเรื่องของทรัพยากรและที่สำคัญเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็งอีกด้วยวันนี้ค่ะอย่างที่เรียนแจ้งในช่วงต้นว่าเราจะมาเปิดเวทีและเปิดโอกาสที่จะมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองและวิสัยทัศน์ร่วมกันในการที่จะพัฒนานะคะแล้วก็ต่อยอดค่ะสำหรับภาคการเกษตรไทยของเราให้มีความก้าวหน้าแบบยั่งยืนค่ะวันนี้ท่านปิยรัตน์นะคะแล้วก็ท่านอัจฉรีบอกว่าดีใจจริงๆที่หลายๆท่านค่ะมาร่วมกันผนึกกำลังไปพร้อมๆกันในงานวันนี้ค่ะลำดับถัดไปค่ะจะนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงลำดับพิธีการนะคะโอกาสนี้ใครขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านสิทธิวีวรรณพฤกษ์ค่ะให้เกียรติกล่าวต้อนรับทุกท่านค่ะขอเสียงประมือต้อนรับค่ะ

0: ียนท่านปิยรัตน์ ปิยไพรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายสิทธิวีวรรณพฤกษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในนามของจังหวัดกาญจนบุรีรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและเปิดโครงการตลาดองค์ความรู้สู่การพัฒนาเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยในวันนี้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการเกษตรเนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกอุดมสมบูรณ์มีพืชเศรษฐกิจหลากหลายประกอบกับพี่น้องเกษตรกรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองดังนั้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้จึงเป็นแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนและต่อยอดองค์ความรู้จากโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปในโอกาสนี้กระผมขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอให้การจัดโครงการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะให้เกียรติกล่าวต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและในลำดับถัดไปค่ะแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะแน่นอนค่ะลำดับถัดไปขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านอัญชลีสุวจิตมานนท์ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะ
2: เรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปิยรัตน์ ปิยไพรัตน์ค่ะดิฉันนางอัญชลีสุวจิตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในนามของคณะผู้จัดงานตลาดองค์ความรู้สู่การพัฒนาเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงค่ะที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายมุ่งยกระดับภาคการเกษตรไทยด้วยการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรภายใต้นโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยใช้กลไกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพก.ในการเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของชุมชนและเป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรซึ่งในภาวะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์และสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรไทยในการปรับตัวและลดผลกระทบรวมถึงสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงปัญหาโรคแมลงและพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อยและมีคุณภาพต่ำเกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบกับปัญหาการขาดทุนและเกิดหนี้สินกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นความสำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการส่งต่อองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรผ่านกลไกสปก.ในการขับเคลื่อนเกษตรกรผู้นำสมาชิกสปก.และสปก.เครือข่ายรวมถึงแปลงใหญ่ในการเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในแปลงของเกษตรกรได้โดยสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานระดับพื้นที่ผ่านโครงการตลาดองค์ความรู้สู่การพัฒนาเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยเพื่อให้เกษตรกรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ3ประการได้แก่ 1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้นำสมาชิกสพก.สพก.เครือข่ายและกลุ่มแปลงใหญ่เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ 2. เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการเกษตร 3. เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าอัตลักษณ์สินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในการจัดงานครั้งนี้มีผู้ ้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คนประกอบด้วยเกษตรกรผู้นำสมาชิกสปก.สปก.เครือข่ายสมาชิกแปลงใหญ่สมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องอีกทั้งยังมีการถ่ายทอดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ไปยังเครือข่ายสปก.ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศภายในงานประกอบด้วยการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายการจัดแสดงสินค้าอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์เด่นของพื้นที่รวมถึงการถ่ายทอดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้เกษตรกรทั่วประเทศสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดงานตลาดองค์ความรู้สู่การพัฒนาเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2519และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดแสดงสินค้าและพบปะพี่น้องเกษตรกรในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะ
1: นี่ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้เกียรติขึ้นด้านบนเวทีค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ
3: เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านรัฐพลังแสงค่ะท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสวสหพันธ์ค่ะต้องขอบคุณท่านมากเลยนะคะวันนี้มาเป็นเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะรวมถึงท่านผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานทุกท่านในวันนี้ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติค่ะตลอดจนพี่น้องเกษตรกรรวมถึงพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันค่ะปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้รู้สึกมีความยินดีค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดองค์ความรู้สู่การพัฒนาเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยในวันนี้ปัจจุบันค่ะทางภาคเกษตรของเราค่ะเราต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายอย่างค่ะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะท่านได้ให้นโยบายสำคัญที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องมาทำงานร่วมกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราต้องรับมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตที่มันสูงขึ้นทุกคนค่ะไปตรวจราชการที่ไหนเราก็จะเจอว่าปุ๋ยแพงจังเลยน้ำมันแพงจังเลยและนี่คือสิ่งที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องไปทำหน้าที่ร่วมกับกระทรวงอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องด้วยนะคะรวมถึงการผันผวนของตลาดค่ะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมากขึ้นดังนั้นค่ะการพัฒนาภาคการเกษตรของพวกเราค่ะต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็รวมถึงนวัตกรรมแล้วก็ต้องทำงานค่ะควบคู่ไปกับการร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาแล้วก็เครือข่ายเกษตรกรในทุกระดับโดยดิฉันมองว่าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสปก.ดิฉันมองว่าจะเป็นกลไกที่สำคัญอีกกลไกนึงในการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ขยายเทคโนโลยีที่เหมาะสมค่ะสู่เกษตรกรในพื้นที่ทำให้ทางเกษตรกรของพ่อแม่พี่น้องพวกเรานี่แหละค่ะได้เห็นสิ่งของจริงค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างแท้จริงมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์นะคะทำงานให้เหมาะสมขึ้นในสภาพพื้นที่แล้วก็บริบทของแต่ละพื้นที่เองโครงการตลาดองค์ความรู้สู่การพัฒนาเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะที่พวกเรามุ่งเน้นมุ่งหวังมุ่งส่งเสริมให้กับเกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรของพวกเราทุกคนได้ดิฉันเน้นย้ำไปกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเป็นหลักเลยเพราะว่าเป็นกรมใหญ่ที่ดิฉันได้มากำกับดูแลอยู่ดิฉันบอกเจ้าหน้าที่รวมถึงคณะผู้บริหารทุกท่านอยู่แล้วว่าวันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายของท่านสุริยะเองพวกเรามีความตั้งใจที่จะปรับโฉมรูปแบบการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นรูปแบบใหม่โดยที่ข้าราชการของพวกเราทุกคนต้องทำงานร่วมกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่พวกเราต้องให้ความรู้กับทางเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือแม้แต่การลดต้นทุนดิฉันเน้นย้ำไปแล้วว่าวันนี้จะมาพูดเฉยๆเกษตรกรไทยพวกเรามองภาพไม่ออกหรอกค่ะดังนั้นทางข้าราชการแล้วก็หน่วยงานของพวกเราต้องมี

0: พียงใดตัวเลขออกมาให้ชัดแล้วก็ต้องมีตัวแปลงสาธิตให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้เห็นอย่างชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันเน้นย้ำไปรวมถึงการเข้าถึงค่ะการเข้าถึงของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกับทางหน่วยงานราชการของรัฐของเราต้องทำให้เข้มแข็งขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นดิฉันเองบอกทางหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ดิฉันกำกับดูแลอยู่ดิฉันบอกเราว่าวันนี้อย่าทำให้เกษตรกรดิฉันเข้าถึงได้ยากพวกเราต้องปฏิบัติใหม่หมายความว่าเข้าถึงคุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันวันนี้ทางกระทรวงเกษตรเราไม่ได้มาเป็นเจ้านายของเกษตรกรค่ะเราต้องการเข้ามาเป็นฟันเฟืองเราต้องการเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมงานของเกษตรกรทุกท่านอย่างแท้จริงวันนี้ค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยทางท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้พูดอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในวันนี้มีอะไรบ้างดิฉันเลยอยากขออนุญาตนะคะท่านเกษตรกรแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านคะวันนี้ที่ฉันอยากให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสในเวทีแห่งนี้ค่ะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้มีข้อสักถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะประสบการณ์ของพวกท่านเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นการเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ดังนั้นดิฉันเองรวมถึงหน่วยงานราชการของพวกเราก็ต้องเรียนรู้ไปกับพวกท่านพวกเราอยากได้รับประสบการณ์จากพวกท่านเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตัวเองวันนี้ขอเน้นย้ำนะคะว่าอยากให้ใช้เวทีนี้อย่างเป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะแล้วก็จะได้เอาความรู้ในวันนี้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวันนี้เนี่ยได้กลับไปพัฒนาในพื้นที่ของพวกเรานะคะดิฉันเองขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาภาคีเครือข่ายตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงและดิฉันเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะหวังไม่ใช่อย่างยิ่งอย่างสูงมากเลยค่ะว่าโครงการนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพของทางเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นของทางจังหวัดกาญจนบุรีเองภูมิภาคของทางท่านเองหรือแม้แต่ทางประเทศไทยนะคะเราจะมีการยกระดับศักยภาพแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับภาคเกษตรกรของประเทศในระยะยาวและในบัดนี้ค่ะได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะดิฉันเองก็ขออนุญาตเปิดโครงการตลาดองค์ความรู้สู่การพัฒนาเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ดิฉันขอให้งานประสบความสำเร็จตามที่ท่านอธิบดีได้วางวัตถุประสงค์ไว้ทุกประการขอบพระคุณค่ะ
1: ได้ค่ะพี่โอมค่ะเดินทางถึงการมาเปิดตลาดความรู้และองค์ความรู้ในวันนี้แล้วเดินชมแล้วด้วยเป็นยังไงนะคะและต่อยอดยังไงเชิญเลยค่ะ
2: ก็วันนี้ต้องขอบคุณทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่วันนี้ก็ท่านก็ได้เข้ามาร่วมด้วยมีท่านสวด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดกาญจนบุรีมาค่อนข้างเยอะค่ะดังนั้นเนี่ยดิฉันมองว่าในอนาคตในการร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรแล้วก็ทางฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารเองเนี่ยน่าจะมีการร่วมมือกันได้มากขึ้นกว่านี้แน่นอนของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางท่านอธิบดีค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วันนี้ท่านอธิบดีติ๋วมาด้วยแล้วก็รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ก็มากัน8จังหวัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเราจะมีการประชุมในเรื่องของการโชว์ผลงานนะคะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวดิฉันอาจจะมีข้อสั่งการให้แต่ละจังหวัดเนี่ยได้ทำอะไรเพิ่มเติมต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้ท่านรัฐทางแสงก็ได้มาร่วมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวการประชุมในตอนบ่ายเดี๋ยวท่านรัฐทางแสงก็อาจจะมีแนวทางแนวคิดให้กับทาง8จังหวัดของพวกเราเนี่ยได้ดำเนินงานกันต่อนะคะแล้วก็น่าจะครบหัวหน้าส่วนนะคะแล้วก็ในส่วนวันนี้ค่ะก็เป็นโครงการที่ดิฉันมีความคาดหวังกับทางท่านอธิบดีแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรมากว่านอกจากจะเป็นตลาดความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วเนี่ยเราอยากเชื่อมโยงเครือข่ายให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเครือข่ายของพวกเรามีค่อนข้างอาจจะครบถ้วนแล้วแหละแต่ดิฉันอยากให้มันแน่นขึ้นกว่านี้เพราะว่าเกษตรกรของพวกเรายังมีปัญหาอีกหลากหลายด้านก็เลยอยากจะให้ตัวโครงการนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดส่วนรวมแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพราะอย่างที่ดิฉันพูดบนเวทีไปว่าประสบการณ์ของทุกท่านมีความสำคัญกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงเพราะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็อยากได้ความรู้ปัญหาแล้วก็ประสบการณ์ของท่านนี่แหละแล้วนำมาต่อยอดในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงการต่างๆเพื่อตอบโจทย์ให้กับพื้นที่ต่อค่ะ
1: เราจะมีการทำงานมิติใหม่ที่ร่วมกับเกษตรกรมากขึ้นเพื่อขยายความไ
2: หมอย่างทุกครั้งที่ตรวจราชการเราเน้นย้ำกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งหมดว่าวันนี้เนี่ยด้วยการนำของท่านทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเราอยากจะทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของพวกเราใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะกรมใดกรมหนึ่งแต่ทุกกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยวันนี้เราอยากทำงานให้ข้อมูลกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้เยอะยิ่งขึ้นแล้วก็ให้

0: ให้ทางพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยได้ใกล้ชิดแล้วก็สามารถประสานงานกับพวกเราได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างของกรมชลเองไปทุกที่ค่ะวันนี้ทางท่านกอบพงศ์ก็มาด้วยเราก็เน้นย้ำแล้วว่าวันนี้กรมชลเนี่ยอาจจะต้องทำงานค่อนข้างหนักไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพื้นที่แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำความเข้าใจกับพื้นที่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยว่าสิ่งที่กรมชลกำลังจะทำ1 2 3 4มีอะไรบ้างและที่จริงอ่ะเราอยากเน้นย้ำในเรื่องของโครงการต่างๆของกรมชลด้วยซ้ำค่ะว่าตอนนี้อยากให้ทางกรมชลของแต่ละพื้นที่ค่ะทั่วประเทศเลยได้มีการพูดคุยกับประชาชนเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของว่าโครงการแต่ละโครงการเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยน้ำคือชีวิตถ้าไม่มีน้ำเขาก็อยู่ไม่ได้เขาทำประกอบอาชีพก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเขารู้ว่าทางกรมชลหรือพัฒนาที่ดินเนี่ยที่เป็นการสร้างเส้นเลือดฝอยของเราเนี่ยมีแผนในส่วนไหนไปน้ำไปทางไหนอะไรยังไงบ้างเขาจะได้มีการวางแผนการทำงานของเขาได้ด้วยค่ะ
1: พี่องค์ครับขอถามถึงได้มาดูในวันนี้ตลาดองค์ความรู้เราเดินมาละรอบหนึ่งเป็นไงบ้างคะจากการดูแล
0: ตื่นเต้นมันเอาจริงๆอ่ะเราเพิ่งผ่านบูธในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ของพวกเราซึ่งที่จริงอ่ะเรามีเพชรเม็ดงามที่ยังไม่ได้เจรไนอีกเยอะมากเลยค่ะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะคุยกับทางข้าราชการแล้วก็ทางหน่วยงานของพวกเราให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราอยากจะหยิบยอดตัวเนี้ยออกมาสู่สายตาของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็จะได้ทำงานร่วมกันต่อแล้วก็อาจจะบางโปรเจกต์ของทางท่านแต่ละจังหวัดเนี่ยเราอาจจะดึงชูขึ้นมาสัก 2-3 ประเด็นด้วยซ้ำ
1: ให้เอาเมื่อกี้อย่างที่ประทับใจตรงนี้หน่อย
0: ชอบแดชบอร์ดอยู่แล้วเมื่อกี้คุยกับอธิบดีติ๋วไปเหมือนกันว่าอธิบดีติ๋วคะถ้าแดชบอร์ดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยเรารวบรวมของสหกรณ์แล้วเนี่ยแดชบอร์ดของทางกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถเอามาเมิร์จกันได้ไหมเพราะว่าเราอยากให้เป็นแดชบอร์ดใหญ่ที่อาจจะมีการเข้าถึงของระบบเนี่ยเป็นเทียร์1 2 3 4แต่อย่างน้อยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรรวมถึงพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเนี่ยสามารถใช้งานแดชบอร์ดตัวนี้ได้ด้วยค่ะ
1: เรื่องมันนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเยอะเรื่องของไฟดับย้ำเขายังไงบ้าง
0: คะก็ย้ำเมื่อกี้ทางท่านเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีกับทางท่านอธิบดีก็เน้นย้ำมาแล้วว่าวันนี้เราเจอภาวะในเรื่องของไฟดับนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมีการในเรื่องของการพันธุ์อีกทีหนึ่งซึ่งของกาญจนบุรีเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพันธุ์ที่ต้านทานแล้วก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเราต้องการเดี๋ยวก็คงต้องมาวางแผนว่าเราจะมีการขยายได้อย่างไรเพื่อตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาในจุดนี้ได้ด้วย
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมงบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
0: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
2: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทางกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดไฟนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
0: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปลี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือทอผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายชิ้นนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะฉัน
0: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
4: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้า ส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
0: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระวิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป
5: คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมเป็นพจน์แก้วพนิชลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรายการนี้ด้วยดีเสมอมานะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานและทุนมนุษย์ในภูมิภาค
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นภารกิจระดับชาติเนื่องจากมีผู้แทนระดับสูงจากอาเซียน11ประเทศรวมถึงกลุ่มประเทศบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเข้าร่วมจึงต้องบูรณาการทำงานทุกด้านเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในเวทีระหว่างประเทศสำหรับสาระสำคัญของการประชุมจะขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Thailand Driving ASEAN Human Capital Forward หรือการขับเคลื่อนทุนมนุษย์ของอาเซียนไปข้างหน้าโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมในวันที่16สิงหาคมขณะที่ด้านความปลอดภัยการจราจรและการแพทย์ได้เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพนำอ้อยมาเพิ่มมูลค่าผลิตพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้เชื่อมงานวิจัยสู่การใช้จริงและต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
12: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยการเพิ่มมูลค่าอ้อยนำมาแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพืชธรรมชาติเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การผลิตและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมล่าสุดสอ.น.จัดกิจกรรมนำร่องส่งมอบผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อทดลองใช้งานจริงโดยมอบชุดช้อนซ่อมและมีดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้แห่งละ 5,000 ชุดให้ร้านอาหารและตลาดนัดในตลาดจตุจักรและจังหวัดจันทบุรี พร้อมมอบถุงเก็บมูลสัตว์พลาสติกชีวภาพจำนวน 2,000 ใบให้โรงแรมในจังหวัดจันทบุรีเพื่อรองรับธุรกิจที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงทางนี้สอนอจะเชื่อมโยงภาคการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผลักดันผลิตภัณฑ์ชีวภาพอ้อยให้เกิดการใช้งานจริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมทางหลวงเตรียมเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วตลอดสายระยะทาง25กิโลเมตรเริ่มวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
13: นายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา 10:00 น.ของวันที่28สิงหาคมนี้กรมทางหลวงจะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรส่งผลให้สามารถใช้เส้นทาง M82 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ทางต่างระดับบางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วรวมประมาณ25กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงการเปิดทดลองใช้จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางสู่ภาคใต้รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่สำหรับจุดขึ้นลงเปิดให้บริการ4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และ2ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างและมีกำหนดเปิดเต็มรูปแบบพร้อมจัดเก็บค่าผ่านทางในปี2572โดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทขึ้นใช้ทาง M82 นพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันในเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะคะคืน2ค่ำเดือน9ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณไอวรินทร์อนันคเมธนะคะสวัสดีค่ะพี่ไอค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องพลอยวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยค่ะ
2: เอ้ยคุณก็สวยเหมือนกันนะหน้าผมเป๊ะแต่เช้า
1: คุณแต่งตัวไม่บอกธีมเลยนะคะวันนี้น่ารักน่ารัก
2: วันนี้แอมมาเป็นพวกกระดอกเบา
1: ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากรู้ว่าน้องพลอยแต่งตัวน่ารักขนาดไหนอย่าลืมเปิดดูที่ Facebook ด้วยเพราะว่าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมที่ช่องทางธรรมดาของเราเลย FM 92.5 MHz AM 819 891รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ติดตามกันได้สำหรับข่าวยามเช้านะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะทักทายหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ Facebook Live นะคะติดตามได้ที่เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาที่เพจแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับเช้าวันนี้วันเสาร์ถ
1: ือ
0: ว่าเป็นเสาร์กลางเดือน
1: เสาร์กลางเดือนเสาร์ที่15ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: วันพรุ่งนี้วันที่16เป็นวันแห่งความหวัง
0: เป็นวัน วันแห่งความหวังของเขาเรียกว่าคนมีฝัน
1: คนมีฝัน
0: หนึ่งเดือนมี2ครั้ง
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้ดิฉันไทยช่วยไทยหมดแล้วด
0: ิ
1: ฉันก็ต้องไปหวังกับวันพรุ่งนี้อ่ะใครไทยช่วยไทยไปถึงไหนยังไงกันแล้วนะคะอัปเดตกันได้นะแล้ววันพรุ่งนี้ก็มีความหวังอะไรกันยังไงก็บอกได้อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้แต่เรื่องที่คาดเดาได้นี่เลยค่ะก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศ
0: วันนี้เป็นยังไง
1: วันนี้นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าจะทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีฝนตกที่สะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะแล้วก็ฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเช่นเคยค่ะแล้วก็เมื่อเช้าฟังข่าวนะคะนี่ที่ฉันวิ่งมาเนี่ยเพราะที่ฉันฟังข่าวอยู่นะคุณพลอย
0: คุณติดตามข่าวอะไรอยู่คุณไอวอลิน
1: ดิฉันติดตามข่าวแฮแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี 5:58 นาที
0: ค่ะ
1: ตี 4:58 ประมาณตี 5
0: เมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ถูกต้องค่ะมันตี 5ที่ผ่านมานะทีนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว 7.5 แต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยเราก็จะอัปเดตไประยะๆเนาะนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรา
0: ถูก
1: แต่ว่ายังไงก็ไม่มีผลกระทบนะคะ
0: ก็คุณไอวอลินอัปเดตแล้วว่าแผ่นดินไหวที่มาเลเซียไม่มีผลกระทบนะคะ
1: ใช่ค่ะอินโดนีเซียค่ะ
0: ค่ะนะคะมาดูในเรื่องของการเตรียมรับมือนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และก็การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่นครพนมนะคะซึ่งก็ทางด้านของคุณไทยเศรษฐ์คุณเจเศรษฐ์นะคะก็มีการติดตามพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะคือเขาลงไปครั้งนี้ดูครอบคลุม7 จังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะก็การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นการดำเนินการตามข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เพื่อลงมาเนี่ยเพื่อให้เห็นสถานการณ์และก็ความต้องการของแต่ละพื้นที่อย่างรอบด้านก่อนที่จะนำข้อมูลต่างๆนั้นกลับไปแจ้งไปเรียนให้ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยทราบแล้วก็ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการบูรณาการทำงานของหน่วยงานต่างๆค่ะให้สามารถที่จะสนับสนุนพื้นที่ได้อย่างตรงจุดแล้วก็รวดเร็วสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะคือต้องทำทั้งในส่วนของอุทกภัยด้วยแล้วก็ภัยแล้งเนี่ย ทำควบคู่กันไปเนื่องจากว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าสภาพอากาศมีความผันผวนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะการบริหารจัดการจึงต้องอาศัยข้อมูลจากพื้นที่จริงแล้วก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะเป็นการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมได้ก่อนที่จะเกิดผลกระทบค่ะคุณเจเศษบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำคู่กันเลยคือการต้องรู้ก่อนเตรียมก่อนและช่วยทันทีไม่ใช่ว่าให้รอเกิดปัญหาแล้วจึงเข้าไปแก้ไขทั้งเรื่องน้ำเครื่องมือบุคลากรหรือว่าแผนการช่วยเหลือคือทุกจังหวัดต้องเตรียมพร้อมไว้รอเลยนะคะส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์แน่นอนต้องไวเพราะประชาชนต้องรู้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบระดับน้ำตอนนี้เป็นยังไงต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วภาครัฐตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะคะนี่คือสิ่งสำคัญก็คือข้อมูลเนี่ยจะต้องถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลเดียวกันไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งอื่นหรือว่าไม่ทราบแหล่งที่มาของข่าวนะคะพร้อมกันนี้ค่ะคุณเจเศรษฐก็ได้กำชับหน่วยงานอย่างการประปาโดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคนะคะให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแล้วก็การให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุมทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ช่องทางต่างๆต้องออกแบบการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างจำกัดด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนค่ะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ในเรื่องของทางด้านของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะที
0: ่ท่านมท3
1: มท3นะคะลง7จังหวัดลุ่มน้ำโขงก็ถือว่าลุยทีเดียวนะ
0: ใช่คือตอนนี้ทุกหน่วยทุกจังหวัดค่ะก็เตรียมพร้อมเตร
1: ีย
0: มแผนเผชิญเหตุคือซ้อมว่าถ้าเกิดอุทกภัยจะทำยังไงจะเตรียมกำลังคนช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้าง
1: อีกเรื่องนึงที่รัฐบาลไทยก็เตรียมตัวเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของ AI
0: ค่ะ
1: คุณพิริยาพรเตรียมตัวหรือยังคะที่จะรับการใช้งานจริงวันที่31สิงหาคม
0: นี้เมื่อวานพอดิฉันเห็นข่าวดิฉันก็คุยกับคนที่ใช้ AI ทุกวันก็คือคุณณัฐพงศ์สารบุตรคุณโดนัท
1: โดนัทดารา TikTok ของเรา
0: ถูกต้องก็คือเตรียมพร้อมแล้วนะดิฉันเตรียมจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพราะว่าเอาจริงๆ AI เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการทำงานของเราในสมัยนี้นะ
1: ถูกต้องค่ะแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือให้ AI ทำงานให้เราเนี่ยได้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแต่ว่าใดๆก็ตามเราก็ต้องควบคุม AI อยู่ดี
0: ถูกต้อง
1: เพราะยังไงก็เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์โดยคนตัดโดยมนุษย์นี่แหละนะคะ
0: โดยมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละ
1: ถูกต้องค่ะเราก็ต้องควบคุมเขานะคะให้มีทั้งจริยธรรมในการใช้ AI ด้วยแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยเอามาอัปเดตกันดีกว่าค่ะ DE เตรียมเปิดลงทะเบียนทดสอบTAI Passport นะคะ19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคม2569จำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เปิดเผยพลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE นะคะว่าความคืบหน้าของโครงการ TAI Passport หรือว่าไทย AI Passport นี่แหละนะคะขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยในอีก 1-2 วันนี้ค่ะกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งโดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569ก็อีก6วันนะคะอีก4วัน
0: อีก4วัน
1: ใช่ค่
0: ะ
1: จากนั้นก็จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมและจะเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคม2569สำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและจะต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแล้วก็ป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงแผนงานของกองทุนนะให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นการวางทิศทางการดำเนินในระยะยาวตั้งแต่ปี70ไปจนถึงปี74เลยนะคะโดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนั่นเองหรือว่าดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะคะเป็นหลักเลยการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ด้วยในภาคราชการนี่ก็ถือว่าเป็นการใช้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไปนะคะอย่าลืมนะไทย AI Passport 19สิงหาคมนี้แล้วก็เริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมก็รอพวกเราอัปเดตกันต่อไปนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวรอเขาจะมีการแถลงข่าวแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเนา
1: ะ
0: แต่เบื้องต้นกำหนดคุณสมบัติมาก็คือว่าคุณจะต้องอายุ15ปีขึ้นไปเพราะว่าบางทีเด็ก ต่ำกว่า15ปีเนี่ยอาจจะยังแบบว่าใช้ AI อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ
1: ยัง
0: มันต้องมีการควบคุมอะ
1: ค่ะอาจจะยังใช้อย่างไม่เหมาะสมก
0: ็
1: ต้องมีการควบคุมที่น้องพลอยบอกเลยค่ะ
0: ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะจากที่มีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธปืนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการ3ฝ่ายในการแก้ไขปัญหานโยบายควบคุมเข้มอาวุธปืนมอบนโยบายเปลี่ยนแปลงรูปแบบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เร่งหาแนวทางที่จะไม่ให้กระทบกับนักกีฬายิงปืนด้วยนะคะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงกรณีการมอบปืนเป็นของรางวัลให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะท่านนายกบอกว่าได้มอบนโยบายให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลเนื่องจากตอนนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายควบคุมอาวุธปืนโดยอธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านก็บอกว่าเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะและก็นำเรื่องนี้บรรจุไว้ในคำกล่าวการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ด้วยค่ะส่วนกรณีสมาคมกีฬายิงปืนค่ะคือพอมีการควบคุมเรื่องของการใช้อาวุธปืนแบบนี้นะเขาก็ออกมาแสดงความกังวลบอกว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจจะส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยอธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬายิงปืนตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการประสานงานกันแล้วก็มาหารือร่วมกันค่ะจะมีทางออกกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะการควบคุมอาวุธปืนนั้นมีรายละเอียดหลายด้านมากจึงไม่ควรคิดหรือว่ากำหนดเพียงมาตรการเพียงฝ่ายเดียวนะคะท่านนายกบอกท่านนายกบอกจริงๆต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาคุยกันเข้ามามีส่วนร่วมโดยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและไม่เปิดช่องให้มีการนำอาวุธปืนไปใช้ทำร้ายผู้อื่นค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาคือเมื่อคืนก่อนช่วง5ทุ่มเมื่อวันก่อนนู่นนะคะ
1: ค
0: ือผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกว่าเหตุเกิดขึ้นช่วงกลางคืนนะคะคือท่านเองก็ได้รับรายงานเนี่ยตอนเมื่อวานนี้ที่ท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าก็ได้รับรายงานแต่ยังไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดนะคะทำให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาผู้ต่อที่ก่อเหตุได้แล้วเนี่ยนะคะก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนมีการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรการควบคุมอาวุธปืนนั้นอาจจะทำได้ยากไห
1: ม
0: เรื่องนี้ท่านนายกมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานแล้วก็วิธีปฏิบัติงานหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการเอาก็ไปคุยกันกับผู้บังคับบัญชาได้และผู้บริหารได้นะคะจะนำเรื่องนี้มาหารือในที่ประชุมผู้บริหารและส่วนงานราชการค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเช่นนี้เนี่ยก็ท่านนายกบอกว่าจริงๆมันมีทางออกอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวใครที่อย่างตำรวจที่เขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วเนาะคุยกันได้นะคะก็อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารนะคะ
1: พูดถึงเรื่องของตำรวจที่จะต้องพกปืนจริงๆแล้วปืนเนี่ยก็เป็นอาวุธของตำรวจอยู่แล้วนะนะคะแต่ว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ออกมาแถลงชี้แจงเพื่อความไขข้อสงสัยของประชาชนแล้วก็เพื่อความสบายใจของประชาชนด้วยนะคะในเรื่องของการหลักเกณฑ์การพกปืนของเจ้าหน้าที่คือท่านบอกว่าย้ำนะว่าจะต้องดูเหตุผลจากความจำเป็นรวมถึงภารกิจแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายโดยอัตโนมัตินะคะทางด้านของพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิลบุตรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บอกว่ากรณีที่มีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันพกพาอาวุธปืนของตำรวจซึ่งน้องพลอยก็พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ด้วยจนทำให้เกิดความเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าตำรวจเนี่ยพกปืนในยามวิกาลรวมถึงดื่มสุราหรือว่านอกเวลาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปค่ะน้องพลอย
0: ค่ะ
1: โดยบอกว่าการพิจารณาเนี่ยจะต้องดูจากข้อเท็จจริงแล้วก็บริบทเป็นรายกรณีไปแล้วก็เป็นรายบุคคลด้วยนะโดยจะให้เป็นไปตามระเบียบตำรวจที่ข้าราชการตำรวจเนี่ยหากมีความจำเป็นต้องพกอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปแล้วก็ต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยแล้วก็เหมาะสมกับกาลเทศะด้วยค่ะทั้งนี้นะคะตำรวจเนี่ยสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบได้เราจะเห็นโซเชียลแซวกันบ่อยๆเป็นตำรวจสายสืบบ้างส่งสืบบ้างถามว่าเขาพกได้ไหมพกได้เพราะว่าเขาก็ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าก็ปฏิบัติอยู่ใน เวลา
0: คือแต่ถ้าเป็นนอกเครื่องแบบบางคนแยกไม่ออกนะตำรวจจริงหรือเปล่าเพราะบางคนตำรวจบางท่านคือที่เป็นนอกเครื่องแบบเนี่ย
1: ก็เหมือนซะเหลือเกินที่จะเป็นเหมือนซะเหลือเกินที่จะเป็นขออภัยนะเหมือนซะเหลือเกินที่จะเป็น
0: พ่อค้าแนบเนียนใช้คำว่าแนบเนียน
1: แนบเนียนมากจริงๆนะคะคืองานสืบสวนนอกราชการเนี่ยสามารถใช้ได้นะตามความจำเป็นอย่างที่บอกว่าตามบริบทคือถ้าเกิดว่าเข้าไปในร้านอาหารหรือว่าที่สาธารณะเนี่ยระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก็สามารถใช้ได้แล้วแต่บริบทแล้วก็ได้รับอนุญาตหรือเปล่าด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าการพกปืนเนี่ยผิดกฎหมายโดยอัตโนมัตินะต้องดูด้วยนะ
0: คะ
1: นอกจากนี้เนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังได้ย้ำนะคะว่าตำรวจเนี่ยมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือว่าจับกลุ่มตามอำนาจหน้าที่ได้เลยแต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยสรุปก็คือว่าพกได้ในที่สาธารณะแล้วก็สามารถเป็นตำรวจสืบได้แหละ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าต้องได้รับการอนุญาตแล้วก็ต้องเป็นไปตามบริบททั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ถ้าพกไปแล้วรู้สึกประชาชนไม่ปลอดภัยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือมันมีในโซเชียลค่ะ
1: มี
0: การปล่อยข้อความแชทมั่งว่ามีการขู่การยิงในโซเชียลนะคะแล้วก็สถานศึกษาหลายๆที่นะคะคือทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เลยต้องออกมาชี้แจงกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในโซเชียลได้มีการกำชับให้สถานศึกษามีการตรวจสอบเข้มเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ค่ะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านพูดถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในสังคมออนไลน์ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวตอนนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดนั้นจริงหรือไม
1: ่
0: แล้วก็เป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำจริงหรือไม่นะคะทั้งนี้เนี่ยแต่ละสถานศึกษาก็ต้องมีมาตรการรองรับแล้วก็สามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณีไปค่ะท
1: ั้
0: งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญสำหรับประเด็นที่บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยคือเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบไห
1: ม
0: เรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกว่าคือสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพฤติกรรมเรียนแบบก็ยอมรับนะและอีกส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนค่ะซึ่งถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนแล้วก็แน่นอนมีบทลงโทษที่เหมาะสมแน่นอนเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาสร้างความหวาดกลัวให้เด็กๆแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมนะคะทั้งนี้เนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อไหมว่าพบเหตุการณ์แบบว่าลักษณะขู่ก่อเหตุเนี่ยเกิดขึ้นหลายที่หลายกรณีเลยนะหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นนะนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็เลยอยากขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอย่าตื่นตระหนกแต่ว่าขอให้พิจารณาข้อมูลข่าวสารในลักษณะดังกล่าวอย่างเป็นขั้นตอนโดยให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวคือพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราเช็คแหล่งข่าวก่อนเลย
1: ต้องเช็คก่อนว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอม
0: จริงว่าน่าเชื่อถือได้ไหมเพจนั้นเพจนี้เป็นยังไงลักษณะไหนแล้วก็ให้ติดตามคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงนะคะแล้วก็ท่านโฆษกก็ยืนยันว่าถ้าหากตรวจพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือว่ามีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพร้อมเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าใครจะเรียนแบบใครบ้างแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองในจริงก็สามารถที่จะดูแลได้
0: ใช่อาจจะแบบว่าสอดส่องนิดนึงนะคอยสังเกตพฤติกรรมอะไรแบบนี้นะคะ
1: ยิ่งช่วงที่มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยนะคะก็แน่นอนอย่างที่น้องพลอยบอกเลยเป็นเรื่องจิตวิทยาด้วยแหละ ที่อาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบได้แล้วก็พูดกันตรงๆก็คืออาจจะมีคนบางประเภทหรือว่าบางช่วงที่เรียกร้องความสนใจด้วยก็อาจจะทำแบบนั้นเกิดขึ้น
0: ก็อาจจะเป็นขึ้นได
1: ้อ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกดูคอมเมนต์กันนิดนึงไหม
0: ได้ได้ได้
1: ก่อนที่เราจะไปฟังคุณพลึก
0: ได้ค่ะ
1: เพราะว่าคุณสุนทรอยู่เกษมบอกว่าคุณสุนทรชมดิฉันมานิดนึงแต่คุณหนุ่มภูไทยชมคุณเขาบอกว่าคู่ข่าวสาวเสื้อดำกับผู้หญิงลายจุด
0: ผู้หญิงลายจุดดูแปลกๆนะ
1: แต่น่ารักนะน่ารัก
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าพี่สมัยมาแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะพี่อำนวยพี่ติมคลองเตยบอกสวัสดีสองสาวข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีคุณปราโมทด้วยนะคะพี่สมจิตอยู่ที่บรรพตพิสัยใช่ไหมคะแล้วก็คุณอยู่ในใจชัยภูมิบอกว่าขอบคุณข่าวยามเช้าค่ะขอบคุณที่ติดตามเราเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: พี่สุนทรนะคะคุณทองโยธมาแล้วพี่ทองใสนะคะคุณอุศรีพี่เสวียนสวัสดีค่ะพี่วรรณชัยสวัสดีนะคะคุณชัยหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะคะพี่สุนทรอยู่เกษ
1: ม
0: แล้วก็พี่พีกูลคุณพับปรึงสวัสดีค่ะพี่รวมสวัสดีนะคะ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีทุกท่านเลย
1: ส่วนใหญ่เขาก็จะคอมเมนต์เนาะบอกว่าสัญญาณดีนะคะฟังชัดด้วยแล้วก็พิธีกรสวยมากทั้งสองคนเลย
0: ขอบคุณค่ะกลับไปก่อนไม่ขอบคุณก่อนเลย
1: อะไรดีๆเรา
0: เขาเอาไปก่อน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: พี่ประเทืองสวัสดีนะคะทักทายมานะคะพี่พรนะพี่พรสวัสดีค่ะคุณทิพวรรณด้วยนะคะคุณประสงค์พี่ประยงบอกว่ารับฟังอยู่ที่พิษณุโลกบางระกำนะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณนพรมาแล้วนะคุณแพนด้วยรวมไปถึงพี่สุพิชบอกว่าบ้านอะไรนะบ้านโคกจานใช่ไหมคะฟังอยู่ศรีสะเกษท้องฟ้าแจ่มใสพี่กรีนไกรสวัสดีค่ะคุณแดงด้วยนะคะคุณลุงนักด้วยค่ะ
1: คอมเมนต์ก็อาจจะรันเร็วนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าผ่านของใครไปต้องขออภัยด้วยนะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: อาจารย์ทองปูนบอกทันโลกสนิทกันเสมอครับพี่สุชินสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ป้าวันดีสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยไม่ลืมค่ะอย่าลืมคุณอยุธยานะคะไม่ลืมนะคะเห็นคอมเมนต์แล้วค่ะขอบพระคุณมากค
1: ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกฟังนะคะตีของร้องข่าวกับคุณพลึกแป้วพิบูลย์กันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
10: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจร ยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับ
14: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ณไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามถนนเจริญนครแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ทรงพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางแฟชั่นไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ให้แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน47รายแล้วทรงบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ร่วมกับดร.วิทย์สิทธิเวคินนักสื่อสารมวลชนและผู้ดำเนินรายการนายนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ครับ
13: มาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรนิทรรศการเลกาซีสืบสานผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิด Legacy สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันโดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จสำหรับการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไหวสะท้อนศักยภาพผ้าไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงและภาคภูมิใจในความเป็นไทยพร้อมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและการพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลกครับและการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นมุ่งรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องการปราบอาชญากรรมข้ามชาติกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่รับมือความท้าทายแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายเอลบิดโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายในการเข้าเยี่ยมคาราวะโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งไทยสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์มายาวนานครับถึง193ปีไทยพร้อมเดินหน้าในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้เข้มแข็งเพื่อจะรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านฝากฝั่งของสหรัฐครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ยืนยันความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยซึ่งก็จะควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนการต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับซึ่งเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะครับในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอันเป็นภัยคุกคามที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสหรัฐนั้นให้ความสำคัญขณะที่ครับในด้านของเศรษฐกิจนั้นนายกก็ยืนยันความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยนะครับในการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค่าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐโดยเร็วที่สุดครับซึ่งนายกนะครับยังย้ำด้วยครับว่าไทยพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานให้ยาวนานต่อไปและเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรของไทยสหรัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมุ่งขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและร่วมกันส่งเสริมสันติภาพส่งเสริมความมั่นคงและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไปครับจากเรื่องของไทยสหรัฐไปดูกันที่ความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตนิวซีแลนด์พร้อมเตรียมเดินทางเยือนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับโดยท่านนายกกล่าวว่าปีนี้นั้นเป็นวาระที่ดีครับครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนิวซีแลนด์และเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีกขั้นพร้อมเตรียมเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในช่วงของเดือนนี้วันที่20ถึง22สิงหาคมนี้แหละครับเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมไปถึงด้านของเทคโนโลยีการศึกษาและการท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์และโอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนชาวไทยต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่เรื่องความพร้อมของการป้องกันประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพอากาศรับมือทุกสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะของประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เดินทางไปยังกองบิน1จังหวัดนครราชสีมา

ีมาเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยบินทางยุทธวิธีโดยมีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศให้การต้อนรับครับโอกาสนี้ท่านนายกครับมีการกล่าวชื่นชมผู้บังคับบัญชารวมไปถึงกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศที่ทุ่มเทเสียสละทุกนายโดยเฉพาะครับในการปฏิบัติภารกิจบินขับไล่เพื่อจะปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนนายกยังย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ดำรงศักยภาพในระดับสูงสุดโดยมอบนโยบายสำคัญครับให้พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนเชื่อมโยงกำลังรบพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความรักชาติและความเสียสละพร้อมขอให้รักษาความพร้อมและความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเพื่อเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศต่อไปครับมาดูกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร10ชุมชนต้นแบบยกระดับผ้าไทยสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่10ชุมชนต้นแบบพัฒนาผ้าไทยและพิธีปิดงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรมเลกาซี่สาขาแฟชั่นโดยมีทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะทำงานและพี่น้องประชาชนครับในการเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งที่ลานทาราฮอลศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยสำหรับพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นเพื่อจะเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการชุมชนครับซึ่งได้ร่วมมือกับนักออกแบบชั้นนำสไตลิสต์และผู้เชี่ยวชาญครับในการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจะมาสร้างสรรค์รังสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นครับพี่น้องประชาชนสนองพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมทั้ง10ชุมชนต้นแบบในฐานะผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมซึ่งสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรทันสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะครับและพร้อมจะเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองล่ะครับมาดูกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังน้ำครับทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งกันบ้างครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับขณะกำลังรับฟังตีค้องร้องข่าวในตอนนี้มีพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างครับเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลมีการติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือต่างรวมไปถึงบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นครับและสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้12จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญครับส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นกรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดครับพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อจะลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำ
และสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากต้องเฝ้าระวังครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมรักทุกท่านด้วยนะครับขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของนะครับขนย้ายเครื่องมือขนย้ายอุปกรณ์ทางการเกษตรขนย้ายอะไรที่ขนย้ายได้ขึ้นสู่ที่สูงเลยครับรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากเรื่องของสถานการณ์น้ำครับไปดูกันที่เรื่อง AI กันบ้างครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนต้องขออนุญาตก่อนใช้ AI cover remix เพลงคนอื่นเสียงละเมิดลิขสิทธิ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์โดยนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการออกแถลงการชี้แจงข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ครับเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับหรือว่านำมา Gen AI คือ Generative AI มา Gen AI เพื่อใช้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพลงบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างความชัดเจนให้แก่ครีเอเตอร์ที่มีในประเทศไทยตอนนี้และผู้ประกอบการคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมากมายครับโดยเตือนนะครับว่าการนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้เปลี่ยนเสียงศิลปินหรือว่า AI Voice Conversion ยกตัวอย่างครับเอาเพลงของนักร้อง A ที่ตอนนี้เลิกร้องเพลงไปแล้วและไปใส่ในเพลงปัจจุบันที่มีกลิ่นแบบนักร้อง A อันนี้ก็ผิดนะครับรวมไปถึงครับการทำการรีมิกซ์AI remix ครับหรือการอ้างอิงดัดแปลงทำนองและคำร้องซึ่งหากทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายอาจจะเข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีนะครับแม้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ยังไม่มีบทบัญญัติเรื่อง AI โดยเฉพาะแต่กระบวนการของ AI ที่มีการคัดลอกหรือประมวลผลไฟล์เพลงต้นฉบับซึ่งยังมีอายุคุ้มครองถือว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการทำซ้ำหรือการดัดแปลงองค์ประกอบสำคัญครับไม่ว่าจะใช้ AI Voice Conversion หรือ AI Remix ก็ตามทีครับดังนั้นครับผู้ใช้งานจึงควรตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์และขออนุญาตนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ครบถ้วนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งคำร้องแต่งทำนองหรือค่ายเพลงเจ้าของเพลงหรือผู้แสดงครับเว้นแต่ผลงานนั้นจะตกเป็นสาธารณสมบัติหรือเป็น public domain แล้วครับหรือเป็นการทำเพื่อการศึกษาโดยไม่แสวงหาผลกำไรครับนอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นยังเปิดช่องทางช่วยเหลือนักสร้างสรรค์ช่วยเหลือ content creator ครับหากเกิดกรณีข้อพิพาททางกฎหมายจากการใช้ AI ดัดแปลงคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาครับเพื่อจะช่วยในการหาทางออกร่วมกันไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องไม่ต้องถึงโรงถึงศาลครับพร้อมแนะนำให้ผู้ที่สงสัยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเบอร์โทรนะครับ4ตัวจำง่ายๆ1368ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกท่านครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนจากลากันไปกับตีข้องร้องข่าวในวันนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเพราะนี่คืองานระดับโลกไทยเราครับได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีครับซึ่งเราเคยเป็นเจ้าภาพมาหลากหลายงานแล้วคือน้ำใจแบบไทยๆที่อบอุ่นและจริงใจตรงๆจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ local heroทั้งหมดที่ผมกล่าวมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือองค์ประกอบสำคัญทุกอย่างเลยที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกครับ
ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับวันนี้ครับปีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะกลับมาพูดคุยข่าวกันต่ออีกสักนิดนึงค่ะพี่ไอคะระหว่างที่เราพักฟังตีของรองข่าวแอบเห็นคอมเมนต์มีคนถามในเรื่องของ THAI Passport ที่เราอ่านไปเมื่อช่วงต้นรายการ
1: เดี๋ยวขอย้ำอีกสักรอบนึงนะคะในเรื่องของ THAI Passport นะที่ DE เตรียมเปิดลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport 19 สิงหาคมนี้ก่อนจะเริ่มใช้งานจริง31 สิงหาคมนะคะจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะย้ำกันอีกสักรอบนึงนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นายชัยชนกชิดชอบได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE ค่ะว่าความคืบหน้าของโครงการ THAI Passport นะคะขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการแต่อย่างใดนะแต่ว่าในอีก 1-2 วันนี้ค่ะกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงโดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569แล้วก็จะเปิดตัวอย่างเป็นครั้งทางการนะคะในวันที่28สิงหาคมแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานจริงภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนด้วยนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังมีการหารือในการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นการวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ไปจนถึงปี2574โดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะคะหรือว่า Digital Infrastructure นะคะเป็นหลักเลยโดยการนำระบบGovernment Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปแล้วก็นี่คือนะคะการอัปเดตเรื่องของ THAI Passport ที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหให้การสนใจมากหลังไมค์มาสอบถาม
0: คือบางคนใช้เขาเรียกว่าอะไร AI ช่วยในการทำงานนะคะก็เดี๋ยวรอการแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในความชัดเจนว่าคุณสมบัติเป็นยังไงใช้ได้ถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงรอเขาแถลงนะคะเดี๋ยวเราเอามาอัปเดตกันนะคะ
1: อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของค่าไฟ
0: ค่าไฟมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของกกพ.เคาะลดค่าไฟบ้านแล้วนะคะคุณภูนพัฒน์ศรีสมบัติไพบูลย์ค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าสำนักงานกกพ.ค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้กกพ.นะคะมีการประชุมกันเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้านะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและทบทวนนิยามการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติของคณะกรรมการนะคะซึ่งการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้านี้ก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยใหม่นะคะอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยคือจากปัจจุบันที่เราคิดกันอยู่เนี่ย3บาท78สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าค่า FT ค่ะสำหรับในการเรียกเก็บงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะอยู่ที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เรียกง่ายๆว่าค่าไฟจะถูกลงลดลงจากเดิมนะคะที่เราต้องจ่ายกัน3บาท95สตางค์ต่อหน่วยปรับลงมาเหลือที่3บาท86สตางค์ต่อหน่วยอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งการปรับครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะจะครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งไม่เกิน5แอมป์นะของการไฟฟ้านครหลวงภูมิภาครวมไปถึงใครที่ติดตั้งเกิน5แอมป์ประเภท 1.2 ของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็เป็นข่าวดีที่นำมาแจ้งคุณผู้ฟังกันนะว่าในช่วงบินเดือนกันยายนถึงธันวาคมค่าไฟก็จะมีการปรับลงและนอกจากนี้โครงสร้างใหม่เนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ก่อนหน้านี้เราตกใจว่าอุ้ยค่าไฟสาธารณะต่างๆเนี่ยประชาชนเป็นคนจ่ายหร
1: อ
0: ตรงนี้เขานำออกไปนะคะอยู่ในอัตราที่ 0.0634 สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็เป็นการลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนนะคะก็สรุปง่ายๆก็คือในช่วงกันยายนถึงธันวาคมบินค่าไฟก็จะขยับลดลงเขาก็จะตัดไอ้ค่าไฟสาธารณะที่เอามารวมกับพวกเราอยู่ที่เราไม่รู้กันเนี่ยเอาออกไปเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคอมเมนต์เลยนะคะที่ คอมเมนต์มาถึงพวกเราเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเราก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับ1ชั่วโมงในการจัดรายการนะคะ
0: ค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามข่าวยามเช้าได้ในทุกๆวันนะคะวันนี้ค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะและไอวรินอนันทเมฆค่ะ
0: ค่ะพร้อมกับทีมงานข่าวยามเช้าต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
3: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาและให้เตรียมพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรงกระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐหากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026หมูปากน้ำและนพพลแสงคำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและให้สถานศึกษาพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้ามาภายในสถานศึกษาโดยย้ำความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเดือนนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
3: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะ